0: 1444นะครับรีบๆเลยนะครับคุณผู้ฟังความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจเลยนะวันนี้ครับ
1: ค่ะไปเที่ยวพร้อมกับความรู้และสาระมากมายนะคะมาดูคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามานิดนึงนะคะในเพจ Facebook นะคะก็มีใต้ไลฟ์นะคะคุณหมูนะคะอรุณสวัสดิ์พี่ต้นคุณแก้มเข้ามานะคะแล้วบอกว่าอุดรธานีโอ้ PM 2.5 เป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าอากาศดูเย็นสบายนะ26องศาก็กำลังดีนะคะมีคุณอะไรนะนะคะบอกว่าคุณออสเตรเลียฮามากนะอารมณ์ต้องดีตอนเช้าเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจอข่าวร้ายๆตอนกลางวันในประเทศนะเนาะมีน้องธราเทพนะคะทักทายเข้ามานะคะคุณสุภชัยแล้วก็คุณผู้ฟังที่ทักทายมาทางไลน์นะคะคุณวิสิทธิ์คุณจิรวัฒน์คุณสุภชัยนะคะคุณวิบูลชัยนะขอบพระคุณนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันค่ะ
0: ครับผมส่วนทาง TikTok นะครับก็มีคุณมงคลสายปัญญาบอก Good morning both of you I'm here watching usually with coffee time make me fresh up แล้วก็คุณเจJJSJ นะครับแล้วก็คุณโอ๊กบอกว่าชอบรายการนี้มากนะครับคุณหมูอุดมสวัสดิ์เรามานะครับแล้วก็คุณโอ๊กบอกว่าชอบหนูผัดเผ็ดจะอ๋อก็น่าจะดีนะส่งออกจากหนูจากออสเตรเลียมาผัดเผ็ดในประเทศไทยครับแล้วก็คุณหมวย90คุณได้โพสต์รีโพสต์ให้เรานะครับแล้วก็คุณป๊อปครับบอกว่า Good Morning 2ท่านครับอรุณสวัสดิ์จากลำลูกกาคุ้มแล้วก็คุณภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นไทยเข้ามาทักทายเราขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับ
1: ค่ะมาดูข่าวสารในอาเซียนกันต่อนะคะมีเรื่องราวจากฟิลิปปินส์นะคะในรอยเตอร์สลงเอาไว้นะเป็นเรื่องราวที่เขามีการจับกลุ่มสว.นะในคดีทุจริตนะคะรอยเตอร์สบอกว่าฟิลิปปินส์เซเนเตอร์เอสตราด้าเซเรนเดอร์สโอเวอร์กราฟต์เคสนะคะก็มีการจับกลุ่มนะคะสว.โฮเซ่จิงกอยเอสตราด้าซึ่งเป็นลูกชายอดีตประธานาธิบดีนะคะหลังจากศาลสั่งฟ้องคดีทุจริตงบประมาณโครงการป้องกันน้ำท่วมมูลค่ามหาศาลเลยก็พบหลักฐานรับสินบนกว่า300ล้านบาทนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันความบริสุทธิ์ค่ะอ้างว่าถูกใช้การเมืองกลั่นแกล้งนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์ค่ะควบคุมตัวนายโฮเซ่จิงกอยเอสตราด้าซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาชื่อดังนะคะหลังจากที่ศาลต้านการทุจริตพิเศษมีคำสั่งจับกุมในข้อหาช่อราษฎร์บังหลวงนะคดีทุจริตเนี่ยซึ่งก็เป็นคดีคอร์รัปชันระดับชาติที่สร้างความไม่พอใจแล้วก็นำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่ทั่วประเทศในช่วงปีที่ผ่านมานะคะสถานการณ์จับกุมครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนนานเกือบ1ปีเกี่ยวกับการทุจริตในโครงการป้องกันน้ำท่วมซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆในฟิลิปปินส์นะคะเพราะว่าเขาก็เผชิญกับพายุนะทุกปีนะปีก็หลายครั้งแล้วก็น้ำท่วมหนักด้วยนะคะซึ่งอัยการเนี่ยระบุว่านายเอสตราด้าได้สอดแทรกงบประมาณโครงการป้องกันน้ำท่วมไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2025เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองได้รับเงินสินบนสูงถึง573ล้านเปโซคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ302ล้านบาทนะคะคดีนี้ก็ยังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายรายค่ะรวมถึงนายมานูเอลโบนวนอดีตรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและทางหลวงตลอดจนเจ้าหน้าที่วิศวกรรมท้องถิ่นและก็เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายแห่งนะคะก่อนเข้ามอบตัวที่อาคารรัฐสภาค่ะนายเอสตราด้าก็กล่าวแถลงการต่อสื่อมวลชนสั้นๆนะยืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็ระบุว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระเป็นแผนการทางการเมืองเพื่อบีบให้เขาเปลี่ยนข้างในการโหวตสำคัญในวุฒิสภานะคะแล้วก็เขากล่าวว่ามีการเสนอข้อตกลงมากมายเพื่อให้ผมหลุดพ้นจากคดีนี้แต่ผมไม่รับพิจารณานะคะเพราะว่าสิ่งที่เดิมพันอยู่คือความอิสระของวุฒิสภาแล้วก็ย้ำว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลและจะไม่ใช้เอกสิทธิ์สว.เพื่อหลบหนีกระบวนการยุติธรรมนะการคุมตัวนายเอสตราด้านะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การเมืองฟิลิปปินส์ค่ะกำลังร้อนแรงนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่ม13สว.ที่มีอิทธิพลซึ่งกำลังจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในคดีถอดถอนรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตอร์เต้ในเดือนหน้านะคะโดยนางซาร่าถูกกล่าวหาว่าทุจริตและพัวพันกับแผนสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ค่ะนอกจากนี้นะคะ สมาชิกในกลุ่มเดียวกันอย่างสวโรนัลด์เดลาโรซาซึ่งเป็นอดีตผบ.ตร.ยุคสงครามยาเสพติดก็เพิ่งหลบหนีไปเมื่อเดือนก่อนหลังศาลอาญาคดีสำนักศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับเช่นเดียวกับนายโรดริโกดูเตเต้อดีตประธานาธิบดีที่ถูกส่งตัวไปยังศาลที่เนเธอร์แลนด์ก่อนหน้านี้นะคะการขาดหายไปของเอสตราด้าและเดลาโรซาเนี่ยอาจส่งผลโดยตรงต่อคะแนนเสียงในศาลวุฒิสภาที่จะตัดสินอนาคตของรองประธานาธิบดีดูเตเต้นะคะทั้งนี้นะคะตามกฎหมายฟิลิปปินส์ข้อหาช่อราษฎร์บังหลวงเนี่ยมีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตและผู้ต้องหาไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวนะคะโดยคดีทุจริตครั้งใหญ่นี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองนะแต่แน่นอนว่าส่งผลต่อความเชื่อมั่นในเรื่องของทางเศรษฐกิจของประเทศเขาด้วยนะคะการเติบโตของประเทศเนี่ยก็นะมีได้รับผลกระทบเหมือนกันจากเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะนี่แหละก็ถูกจับกุมไปนะแล้วก็มอบตัวไปก็แบบว่าคือเป็นคดีทุจริตที
0: ่
1: มันทำให้ประชาชนเนี่ยเขาไม่พอใจอย่างมากนะเรื่องของโครงการป้องกันน้ำท่วมคือใช้งบประมาณไปมหาศาลแต่ก็ยังน้ำท่วมหนักมากนะแล้วยังจำได้กันอยู่เลยนะปีที่แล้วที่แบบว่ามีรายงานจากทางฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะมีประท้วงใหญ่กันนะคะ
0: Growth Project นะครับเคยมีนี่แหละสวท่านไหนไม่ผมจำไม่ได้ท่านพูดเอาไว้ว่าก็ประมาณของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ย 70% มันหายไปกับการคอร์รัปชันนะครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ผมพาไปที่ได้สัญญากันเอาไว้ว่าจะนำมาเล่านะครับก็คือเรื่องของDemocracy Perception Index นะครับปี2026ซึ่งPerception Index ตรงนี้นะครับเป็นการทำวิจัยโดยมูลนิธินะครับ Alliance of Democracies Foundation ซึ่งมูลนิธินี้เนี่ยเลขาธิการมูลนิธิ Alliance of Democracy Foundation เนี่ยผู้ที่เป็นเลขาธิการก็คืออองเดรฟ็อกรัสมูซีนนะครับอองเดรฟ็อกรัสมูซีนท่านนี้เนี่ยเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศเดนมาร์กนะครับแล้วก็เคยเป็นอดีตเลขาธิการนาโต้ด้วยนะครับคราวนี้ว่ารายงานตรงนี้เนี่ยทำไมมันน่าสนใจมันมีทั้งหมดเนี่ย15เซกชันนะครับวันนี้ก็คงจะนำเสนอได้ไม่กี่เซกชันนะครับแต่ว่าเซกชันที่จะมานำเสนอกันเนี่ยเขาบอกว่างานรายงานอันนี้เนี่ยฟังแล้วแบบเราจะแบบเป็นโพรพาแกนดาหรือว่าเป็นอะไรของจีนหรือเปล่านะครับแต่ต้องขอยืนยันว่าไม่ใช่เพราะว่าองค์กรนี้เนี่ยนะครับAlliance for Democracy Foundation เนี่ยได้รับเงินสนับสนุนนะครับจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่าง European Endowment for Democracy European Partnership for Democracy Freedom House รวมถึงบริษัทของสหรัฐอเมริกานะครับอย่าง Microsoft และ Palantir นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ทำงานใกล้ชิดกับกองทัพของสหรัฐอเมริกาแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่อะไรเนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าใครเนี่ยบริจาคเงินให้กับ Alliance for Democracy บ้างเขาบอกนอกจากบริษัทต่างๆเหล่านี้นะครับไต้หวันเองก็ยังเป็นผู้สนับสนุนองค์กรนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็รายงานที่เขาออกมาเนี่ยมันอาจจะแบบว่าฟังแล้วแบบมันทำไมมันดูเหมือนกับโปรจีนยังไงชอบกดเนี่ยนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นรายงานที่เป็นพรอพาแกนดาของจีนนะครับเขาบอกว่าส่วนที่1ของรายงานเนี่ยเขาสรุปเอาไว้ว่าหลังจากที่ไปสอบถามผู้คนนะครับถึง 24,000 คนใน84ประเทศถามว่าประเทศใดเป็นประเทศที่ก่อภัยคุกคามต่อโลกมากที่สุดในมุมมองของพวกเขาปรากฏว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าประเทศที่เป็นภัยคุกคามมากที่สุดต่อโลกใบนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เป็นรายงานที่เป็นการตอบของผู้คนที่ตอบคำถามเนี่ยในอเมริกาเหนือในลาตินอเมริกายูเรเซียและพื้นที่ส่วนใหญ่ของแอฟริการวมทั้งพื้นที่ของเอเชียแปซิฟิกด้วยนอกจากนั้นยังรวมถึงผู้คนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเองก็ตอบคำถามนี้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกานี่แหละเป็นประเทศที่เป็นภัยคุกคามเบอร์ใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้นะครับประเทศที่ดูว่าเป็นภัยคุกคามของโลกเป็นรองเป็นอันดับ2ก็คือรัสเซียนะครับรัสเซียแล้วก็ประเทศที่เป็นภัยคุกคามอันดับต่อมาก็คืออิหร่าน นะครับเขาว่ากันแบบนั้น65ประเทศนะครับจาก84ประเทศที่สำรวจเนี่ยตอบตรงกันว่าภัยคุกคามใหญ่ที่สุดคือสหรัฐอเมริกา10ประเทศมองว่ารัสเซีย

0: เป็นภัยคุกคามสูงสุดและ7ประเทศมองว่าอิสราเอลเป็นภัยคุกคามสูงที่สุดครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยอิหร่านเนี่ยตกไปแล้วไม่ใช่อิหร่านนะครับอันดับ3ประเทศที่เป็นอันดับ3ที่เป็นภัยคุกคามคืออิสราเอลนะครับนี่ก็เป็นรายงานส่วนที่1ทีนี้เขาบอกว่าส่วนที่ต่อมาที่เป็นรายงานอันนี้ก็คือเรื่องของฐานทัพของอเมริกานะครับปรากฏว่าอเมริกามีฐานทัพอยู่ทั่วโลกในประมาณ700กว่าแห่งตอนนี้ถูกต่อต้านอย่างหนักนะครับ97ประเทศที่สำรวจในคำถามนี้มีเพียง4ประเทศเท่านั้นที่บอกว่าฐานทัพของอเมริกาได้ยังเป็นที่ยอมรับได้นะครับนั่นก็คือโปแลนด์อิสราเอลเกาหลีใต้และเปอร์โตริโกจริงๆแล้วเปอร์โตริโกนี่ไม่ได้เป็นประเทศนะเปอร์โตริโกนี่เป็นเมืองขึ้นหรือว่าเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกานะครับนอกนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับ97ประเทศมี4ประเทศที่บอกว่าฐานทัพของสหรัฐอเมริกานั้นยังเป็นประโยชน์นั่นหมายความว่า93ประเทศต่อต้านฐานทัพของสหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวรายงานในส่วนอื่นๆผมจะมานำเสนอต่อในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนกับเรื่องแผน15ของจีนโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตามกันในช่วงหน้าครับ
1: สรุปภาพหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: ค่ะ 7:16 นาทีนะคะกลับมาช่วงนี้เรามาเจาะลึกอาเซียนกันนะคะวันนี้พูดคุยกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนะคะพูดถึงแผน15ของจีนนะคะว่าเป็นโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านแล้วก็แฟนรายการทุกท่านครับ
2: ค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องของแผน15คือเป็นแผนพัฒนาของจีนใช่ไหมคะฉบับที่15
4: ใช่ครับ
2: นะคะคราวนี้ถ้าให้อาจารย์ไล่เรียงสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับแผนฉบับนี้เนี่ยนะคะเป็นมีแนวทางอย่างไรมียุทธศาสตร์อย่างไรบ้างนะคะอาจารย
4: ์โอเคในภาพใหญ่เพื่อความเข้าใจแผน15เนี่ยเขาเริ่มดำเนินการปีนี้2026จนถึง2030นะครับ5ปีนะครับก็เป็นต้องบอกว่าถ้าสำหรับผมมันเหมือนกับการเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมระหว่างแผน14ที่เพิ่งจบลงไปของจีนนะครับกับความท้าทายที่รออยู่ในแผน16ทำไมถึงโยงไปถึงแผน16เพราะว่าแผน16เนี่ยจะไปสิ้นสุดปี2035ซึ่งจีนมีเป้าหมายระยะกลางในการที่จะพัฒนาจีนไปเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยนะครับเพราะนั้นถ้าเรามองมิติอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าว่ายง่ายแผน14ชงมาดีถ้าแผน15สารต่อได้ดีนะการบรรลุเป้าหมายเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยของจีนในปี2035ในตอนปลายแผน16คือแผนถัดไปเนี่ยนะครับก็จะไม่ยากนะแต่ถ้าแผน15เกิดทำไม่ดีสะดุดนะการพัฒนาไม่คืบหน้ามันก็จะไปตกหนักที่แผน16แล้วก็อาจจะทำให้จีนพลาดเป้าการบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศ สังคมนิยมที่ทันสมัยงั้นถ้าเรามองมิติอย่างนี้แผน15ก็เลยมีความสำคัญในการที่จะเชื่อมต่อ2ส่วนเข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ของจีนครับ
0: ครับท่านครับตอนนี้เนี่ยจีนเขามองว่าตัวเองเป็นสังคมนิยมระดับไหนครับยังไม่ทันสมัยอีกครับ
4: ก้าวสู่ความทันสมัยเขาตั้งเป้าไว้จะเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยในปี2035คือหลายครั้งเราเห็นจีนเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยจีนนี่เขาทันสมัยมากเลยนะแต่ว่าเมืองต่างๆหลังนั้นเนี่ยก็อาจจะอยู่กระจุกตัวด้านซีกตะวันออกหรือพื้นที่ตอนกลางนะซีกจีนกำลังแผ่ซ่านนะความเจริญเข้าไปนะครับในขณะที่ซีกตะวันตกซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ก็อาจจะยังอยู่ระหว่างการพัฒนาในหลายส่วนแม้ว่าเวลาเราไปแล้วเราจะเห็นความรุดหน้าอย่างที่คาดไม่ถึงก็ตามแต่จีนก็ยังบอกว่าจีนยังคือมันมีมิติของการพัฒนาเพื่อสะท้อนความเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในหลายมิติทั้งในด้านความมั่งคั่งทั้งในด้านการกินดีอยู่ดีนะครับการเป็นเมืองน่าอยู่นะครับเขาทำสมาร์ทซิตี้เขาเนี่ย200กว่าเมืองในขณะนี้นะครับที่กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคนะครับแล้วก็มีการความพยายามในการพัฒนากลุ่มเมืองเพื่อที่จะเชื่อมต่ออุปสงค์อุปทานในแต่ละกลุ่มเมืองนะเขาวางเป้าไว้อีกเกือบ30กลุ่มเมืองในประเทศจีนนะครับแต่เขาก็เดินหน้าทำไปนะครับแต่ในความรู้สึกบางทีเราเห็นภาพข่าวเราก็จะโอ้โหทำไมเดี๋ยวนี้จีนทันสมัยขนาดนี้นะครับอย่างที่คุณสุชาติว่าครับ
2: ค่ะดังนั้นเนี่ยความท้าทายสำหรับแผนพัฒนาทั้งในแง่มุมเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยคือในช่วง5ปีเนี่ยค่ะคือแน่นอนว่ามันมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของการแข่งขันกับทางฝั่งของอเมริกาอย่างมากนะคะทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการค้าแล้วมีประเด็นเรื่องของสงครามความตึงเครียดที่มันเพิ่มเข้ามาด้วยเงี้ยค่ะทั้งหมดเนี้ยได้บรรจุเอาไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยังหรือว่ามันต้องมาเพิ่มอะไรยังไงในระหว่างนี้มั้ยคะ
4: ผมคิดว่าจีนเนี่ยเขามองข้ามตัวแปรภายนอกนะหรือให้ความสำคัญกับตัวแปรภายนอกนะที่เมื่อสักครู่ผู้บริการได้แตะไว้เนี่ยไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างที่ว่าเขามีเป้าหมายของเขาแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะเดินไปยังไงในแต่ละส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาบอกเขาจะให้ความสำคัญกับมิติของการพัฒนาเชิงคุณภาพและไม่ใช่คุณภาพทั่วไปเป็นการพัฒนาคุณภาพสูงนะเวลาเราไปมองไส้ในเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของกลไกของภาคเอกชนกลไกตลาดนะครับในระดับที่สูงขึ้นนะครับเขาจัดระเบียบตลาดทุนภายในบ้านเขาเดินหน้าเปิดตลาดภายในประเทศนะครับเราเห็นงานไชน่า International Import Expo ใช่ไหม CIIE ที่เซี่ยงไฮ้นะจัดมา8ปีนะครับเขาก็เดินหน้าจัดจนกระทั่งกลายเป็นเวทีในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับในเวทีโลกนะครับหรือแม้กระทั่งการเปิดตลาดนะเราจะนึกไม่ถึงนะรัฐบาลของประเทศไหนดำเนินโครงการส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนทั้งนั้น Export to China Campaign จีนทำและนี่ก็จีนแล้วเป็นโอกาสของเรานะเพราะว่าในภูมิภาคแถบนี้เนี่ยประเทศไทยได้รับเลือกนะเป็นประเทศนำร่องนะในการดำเนินการแคมเปญนี้นะนี่ก็ส่วนหนึ่งหรือเราเห็นความพยายามในการที่จะผลักดันนะครับไอ้เรื่องกำลังภายในของเขาเรื่องของภาคการบริโภคภายในประเทศของเขาให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแผน15นี้นะครับนั่นหมายความว่าล่ะสินค้าก็ดีบริการก็ดีหรือแม้กระทั่งการบริโภคใหม่ๆก็ดีนะกำลังกลายเป็นต้องบอกว่าเครื่องยนต์ใหม่ที่มันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนอย่างหลากหลายนะครับแต่ขณะเดียวกันจีนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เฉพาะอุปสงค์นะอุปทานเขาก็จะจัดระเบียบใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมซึ่งเราพูดคุยกันมาเยอะเลยนะครับวันนี้จีนกำลังเร่งผลักดันไอตัว new quality productive force เนี่ยไอกำลังการผลิตคุณภาพสูงเนี่ยนะครับซึ่งกำลังบอกว่าอะไรด้วยว่าที่น่าสนใจคือมันกำลังบอกว่าจีนกำลังพาโลกนะไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกครั้งที่4ในอนาคตอันใกล้นะครับเพราะว่าไอ้ปัจจัยต่างๆที่จีนกำลังทำเนี่ยมันไม่เคยปรากฏในการปฏิวัติอุตสาหกรรมโลก3ครั้งที่ผ่านมานะครับหรือสิ่งที่ต้องเราต้องระมัดระวังคือว่าเอ๊ะจีนพอทำไปเนี่ยมาตรฐานของเขายิ่งเข้มขึ้นนั่นหมายความว่า การบริโภคสินค้า

0: ของเขามีคุณภาพดีขึ้นเขาอาจจะใช้เกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในการกำหนดกับสินค้าที่จะนำเข้าไปนี่ก็เป็นความท้าทายของเราเหมือนกันนะครับว่าเออเราจะเอาสินค้าเข้าไปสู่ตลาดเขาในอนาคตเนี่ยมาตรฐานของเรานะจะวิ่งไล่ทันเขาไหมนะครับ
1: ท่านครับแล้วเขามีมาตรการเหล่านี้ออกมาหรือยังครับเรื่องของการที่จะนำสินค้าเข้าไปต้องมีข้อแม้ต่างๆอย่างเรื่องแรงงานเรื่องที่มาเรื่องนู้นเรื่องนี้เหมือนแบบของยุโรปกับอเมริกาที่เอามาบังคับเราอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ณขณะนี้คือยังแต่ผมประเมินว่า2035ที่เขาบอกเขาจะเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยเนี่ยอาจจะเป็นเกณฑ์เป้าหมายหลักเลยที่เขาจะกำหนดChina Standardนะครับยกตัวอย่างเช่นนะเราคุยกันเยอะเลยว่าจีนให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานสีเขียวความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม2030เขาจะเป็นคาร์บอนพีคเพราะฉะนั้นจากนั้นเขาก็จะเริ่มนะปลดปล่อยคาร์บอนน้อยลงไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นสมมติว่านะอุตสาหกรรมอาหารของเราที่เราส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนเยอะแยะเนี่ยนะครับจีนบอกว่าเอ๊ะอุตสาหกรรมบ้านเขาเนี่ยตอนนี้เขากำหนดแล้วนะจะต้องใช้พลังงานสีเขียว 50% เขาใช้เกณฑ์เหล่านั้นกับสินค้าที่นำเข้าด้วย
2: ค
0: ือถ้าเราไม่เตรียมตัวในช่วง5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าถึงวันหนึ่งปุ๊บเราส่งออกสินค้าเข้าจีนลำบากเลยนี่มันก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับคือในโลกตะวันตกอาจจะบอกใช้เรื่องแรงงานใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมในบางมิตินะแต่อันนี้เขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะเขาทำเรื่องพลังงานสีเขียวเยอะเขาจะเดินหน้าทำสิ่งต่างเหล่านี
2: ้
0: ก็เป็นได้นะเราก็ต้องระมัดระวังครับ
2: ค่ะคราวนี้ในช่วงระหว่างนี้นะคะซึ่งเขาใช้แผน15อยู่เนี่ยปีนี้ไปจนถึงปี2030อะค่ะมันมีอะไรที่สำหรับฝั่งของไทยเราเนี่ยควรที่จะต้องปรับตัวในระหว่างนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนในปัจจุบันแล้วก็รองรับสำหรับแผนในระยะข้างหน้าของจีนนะคะ
0: ผมคิดว่าเรามีการบ้านหลายอย่างที่ต้องทำทั้งระยะสั้นระยะยาวคือบางทีผมไม่อยากจะพูดระยะยาวเลยผมต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาระยะสั้นที่เราต้องเร่งดำเนินการทั้งสิ้นเลยนะยกตัวอย่างเช่นคนเขาจะรวยขึ้นมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นจะมาภาคการบริโภคภายในประเทศเขาจะขยายตัวในอัตราที่สูงกว่า GDP นั่นหมายความว่าตลาดภายในเขาใหญ่ขึ้นแล้วก็มีมิติเชิงคุณภาพที่สูงขึ้นเอ๊ะทำยังไงเราจะพัฒนาสินค้าของเราให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อไปขายคนรวยอะว่าง่ายนะคือต่อไปผู้บริโภคจีนไม่ใช่ตลาดระดับล่างอีกต่อไปเขาขยับขึ้นมาสู่ระดับกลางแล้วก็จะขึ้นสู่ระดับบนเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปอะไรต่างๆของเราทำยังไงจะมีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับสินค้าของเราที่มีอยู่ณขณะนี้เนี่ยในเมื่อพฤติกรรมคนจีนบอกเดี๋ยวนี้นะอะไรก็ต้องเทคอะไรก็ต้องนวัตกรรมอะไรต่างๆขนาดเครื่องดื่มนะน้ำดื่มเขานะเดี๋ยวนี้ยังมีนวัตกรรมนะเราสังเกตไหมตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยดื่มน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยไปสั่งน้ำตามร้านเนี่ยก็จะถามเลยว่าหวานมากหวานน้อยหวานกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้น้ำดื่มในเมืองจีนเนี่ยนะทำที่บิดขวดนะเพื่อให้คุณปล่อยระดับน้ำหวานลงไปในขวดแล้วผสมตามความต้องการของคุณว่าคุณอยากได้หวานหวานน้อยว่าง่ายไอ้ส่วนของน้ำผึ้งหรือน้ำหวานที่จะลงไปผสมเนี่ยนะได้ตามความต้องการ
2: อ
0: ันนี้เรียกว่าเป็นนวัตกรรมของเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมันสอดรับนะกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับหัวใจสำคัญตรงนี้คือว่าเอ๊ะทำยังไงบ้านเราจะพัฒนาสินค้าใหม่ให้มันเร็วและตอบโจทย์ผู้บริโภคได้สอดคล้องความต้องการเขาได้นั่นหมายความว่าเราต้องทำกันบ้านเราต้องศึกษาตลาดสำรวจตลาดให้มากรู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วยิ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าความกว้างขวางของตลาดที่มันกระจายตัวนี่มันท้าทายเรามากเลยสมัยก่อนเราก็จะมาเฉพาะเมืองใหญ่ๆใช่ไหมเมืองระดับ1ระดับ2เดี๋ยวนี้จีนมันกระจายตัวไปเมืองระดับ3 4 5 6แม้กระทั่งในชนบทก็จะเติบโตในอัตราที่สูงกว่านี่วัน2วันก่อนผมไปดูตัวเลขอัตราการบริโภคนะของเมืองรองและชนบทขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าเมืองหลักและมีแนวโน้มที่ผู้คนนะจะไปใช้ชีวิตใช้เวลาอาจจะเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในเมืองรองมากขึ้นเอ๊ะเราจะตาม
1: เมืองรองของประเทศไทยเราเนี่ยเหรอครับ
2: ในจ
0: ีนของจีนของจีน
1: ของจีน
0: ของจีนนะไอ้ของเมืองรองนี่เรากลับกันนะของบ้านเราทำไงจะยกระดับระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวของเมืองรองเราให้มันรุดหน้าเพราะประเทศเราเล็กอ่ะคือเราเล็กกว่าจีนตั้ง18เท่านะเที่ยวเมืองจีนยังไงอีก3ชีวิตอาจจะไม่ทั่วเลยแต่เที่ยวเมืองไทยเนี่ยคนจีนมาเที่ยวแป๊บเดียวหมดละเพราะเราไม่มีที่เที่ยว

0: ที่ใหม
1: ่
0: ๆมันก็ไม่จูงใจเขา
1: ค่ะค่ะเสียดายวันนี้มีเวลาอยู่เพียงเท่านี้ค่ะผมกำลังเพลินเลยนะคะวันนี้ก็
2: ต้องมาต่อครับต้องมาต่อ
1: ค่ะได้ฟังทั้งในมุมของโอกาสแล้วก็สิ่งที่ไทยเราก็ต้อง

0: นะคะส่วนแก้วกับพี่ต้นเช้านี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับและคุณผู้ฟังสามารถรับชมการจัดรายการได้สดๆผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมได้แล้วล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับวันอังคารที่2มิถุนายน2569ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมดรงชันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะคะไปใช้หรือยังไทยช่วยไทยพลัส
0: ซึ่งง่ายมากเลยนะครับ
1: อ๋อแสดงว่าใช้มาแล้วถ้าพูดแบบนี้
0: ไปใช้เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเห็นหน้าตาแช่มชื่นขึ้นเลยแหละครับเพราะว่า
1: ดิฉันยังเลย
0: มีคนมาจับจ่ายใช้สอยเขาบอกว่าสถิติการค้าขายเนี่ยมันพุ่งเกิน 50% จากยอดขายเดิม เขาเลยนะครับ
1: ค่ะใช้ง่ายใช่ไหมคะเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะ
0: ใช้ง่ายครับเหมือนเดิมครับค่าเราสแกนจ่ายเท่านั้นเองนะครับ
1: แล้วแต่ก็ต้องเติมเงินต่อก่อนนะ
0: เราต้องเติมเงินไปก่อนนะฮะเอาสรุปง่ายๆก็คือต่อเดือนเนี่ยที่รัฐบาลให้มา 1,000 บาทเราต้องเติม667นะฮะส่วนต่อวันเนี่ยประมาณ134บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้แค่วันแรกนี่นะครับยอดการจับจ่ายใช้สอยก็ทะลุ1,000ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วนะครับและเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสนะครับพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยลงสำรวจการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่ตลาดสดธนบุรีครับซึ่งขณะเดินตลาดก็มีประชาชนเข้ามาทักทายแล้วก็บอกว่าอยากให้เพิ่มวงเงินจากเดือนละ 1,000 บาทเป็น 1,500 บาทเนื่องจากมองว่าการใช้จ่ายเต็มลิมิตวันละ200บาทหรือว่า333บาทน้อยไปก็ทำให้เอกนิติต้องอธิบายครับว่าโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลต้องการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจากผลพวงการสู้รบในตะวันออกกลางที่ทำให้สินค้าปรับราคาสูงขึ้นซึ่งก็ได้เดินสอบถามร้านค้าหลายร้านเลยครับทั้งร้านขายข้าวสารร้านขายผักสดก็ได้บอกกับพ่อค้าแม่ค้านะครับว่าต้องไปจับจ่ายใช้สอยยังไงซึ่งแม่ค้าก็บอกว่าเดี๋ยวขายเสร็จก็ออกไปใช้จ่ายช่วยประหยัดเงินช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าลูกก็เปิดเทอมแล้วหลังการพูดคุยกับประชาชนครับในเอกนิติได้ไปซื้อมะพร้าวถอดเสื้อที่ขายราคา60บาทพร้อมเปิดแอปสแกนจ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ราคาลดลงมาเหลือ24บาทครับเพราะว่าภาครัฐออกให้60ประชาชนผู้ซื้อออกแค่ 40% เท่านั้นเองครับก็ทำให้เด็กเอกนิติถึงกับพูดออกมาว่าใช้ง่ายมากเลยนอกจากนั้นครับยังได้แนะนำร้านค้าให้ใช้แอปนกกระซิบวิเคราะห์ยอดขายเพื่อให้ได้รู้ถึงช่วงเวลาที่มีลูกค้าซื้อเยอะแล้วก็ช่วงเวลาใดที่ลูกค้าน้อยครับเพื่อพ่อค้าแม่ค้าจะได้มีเวลาพักนะครับขณะที่นายพยงกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ายอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกได้รับความนิยมมากโดยตั้งแต่6นาฬิกาถึง9นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับแค่3ชั่วโมงแรกมียอดซื้อสินค้าไปแล้ว 1.1 ล้านรายการและใช้จ่ายไปมากถึง170ล้านบาทจากผู้ใช้เกือบ900,000

0: คนครับขณะที่เมื่อรวมสถิตินะครับจนถึง17ตุลาคมเมื่อวานนี้รายงานมาโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังครับว่าตอน17ตุลาคมเมื่อวานนี้มียอดใช้จ่ายรวม 1,084.43 ล้านบาทประชาชนจ่าย 454.78 ล้านบาทรัฐร่วมจ่าย 629.65 ล้านบาทมีจำนวนผู้ใช้จ่าย5ล้านคนจำนวนรายการที่มีการใช้จ่ายกัน 6.93 ล้านครั้งและจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่าย 5.66 แสนร้านค้านะครับและเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็มีการโพสต์ Facebook เชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วน60-40นะครับอันนี้ก็เป็นคำเชิญชวนที่นายกรัฐมนตรีโพสต์เมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวมีทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเพราะว่าก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพสแกนจ่ายสะดวกเป็นภาพของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับรองสแกนจ่ายเงินจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตังค์ในการซื้อสินค้าขณะมาตรวจบรรยากาศการใช้สิทธิ์วันแรก1มิถุนายนที่ตลาดสดธนบุรีพุทธมณฑลสาย2เขตทวีวัฒนากทมโดยยืนยันว่าใช้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนรวมถึงร้านค้าที่ใช้แอปถุงเงินด้วยนะครับพาดหัวข่าวของไทยรัฐพาดไว้อย่างนี้ครับว่าไทยช่วยไทยวันแรก 1,084 ล้านประชาชนแห่จับจ่ายซื้อสินค้าคึกคักเอกนิติปลื้มผลตอบรับดีกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ที่ไปตรวจดูนะครับการจับจ่ายใช้สอยยืนยันว่าใช้ง่ายขายคล่องนะครับประชาชนแห่จับจ่ายซื้อสินค้าคึกคักเอกนิติปลื้มผลตอบรับดีกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกสุดคึกคักยอดใช้จ่ายทะลุกว่า 1,000 ล้านบาทจากยอดคนมาใช้สิทธิ์กว่า5ล้านคนเอกนิติย้ำช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในยุควิกฤตปากท้องของแพงครับ
1: เอ๊ะรองนายกได้สิทธิ์ด้วยเหรอ
0: ได้ครับทุกคนได้หมดตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไป30ล้านสิทธิ์ไงครับ
1: นะคะถ้าสมัครได้ก็แต่ก็ดีนะคะเพราะว่าท่านรองนายกก็จะได้รู้ปัญหาได้ใช้จริงได้เห็นปัญหาถ้ามันติดขัดตรงไหนนะคะซึ่งในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอยากจะเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะเพราะว่าร้านค้าที่ลังเลและสับสนกังวลเรื่องการเข้าโครงการค่ะตรงนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกค่ะก็พูดถึงกระแสวันแรกที่มีการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของร้านค้าที่ยังลังเลกังวลสับสนเรื่องของการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังรัฐบาลยืนยันว่าจะให้ความมั่นใจว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องกังวลนะคะขอให้ร้านค้าอย่ากังวลอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลย้ำเลยแหละค่ะว่าข้อมูลยอดขายจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแน่นอนนอกจากนี้นะคะยังพูดถึงยอดรวมร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วก็กดรับยอมรับเงื่อนไขพร้อมให้บริการตอนนี้ค่ะมีจำนวน 853,400 ร้านค้าประกอบไปด้วยร้านค้าเดิม 781,567 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 71,437 ร้านค้ามีร้านค้าที่อยู่ระหว่างการกดรับเงื่อนไขค่ะ 199,990 ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอตรวจสอบ 3,620 ร้านค้ามีร้านค้าที่สามารถสร้างยอดขายสำเร็จในระบบนะคะ 418,844 ร้านค้าค่ะขนส่งสาธารณะใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะใช้อย่างไรนางสาวลลิดานะคะก็บอกถึงโครงการนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์การเดินทางระบบขนส่งสาธารณะตั้งแต่เมื่อวานนี้1มิถุนายนถึง30กันยายน69ครอบคลุมรถเมล์รถโดยสารระหว่างจังหวัดนะคะแล้วก็มีรถไฟฟ้าเรือโดยสาร ซึ่งรถเมย์ขอสมกสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์ชำระค่าโดยสารกับพนักงานเก็บค่าโดยสารได้ทันทีเลยรถโดยสารบขสใช้สิทธิ์เลือกตั๋วโดยสารระหว่างจังหวัดที่สถานีเดินรถบขส139แห่งทั่วประเทศและยังมี MRT 4สายและ BTS ทุกสายใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วเที่ยวเดียวผ่านแอปเป๋าตังค์ส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาใช้สิทธิ์ได้เฉพาะจุดชำระที่กำหนดอย่างเช่นสาทรไอคอนสยามสะพานตากสินราชินีพระนครและปากเกร็ดเป็นต้นค่ะซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเดินทางรถเมย์ไฟฟ้าสมายบัสนะคะหรือว่า TSP ได้แล้วตั้งแต่28พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันใช้บริการแล้ว23เส้นทางแล้วก็จะมีการขยายครอบคลุม124เส้นทางภายใน15มิถุนายนนี้ค่ะในส่วนสสค.นะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เผยความคืบหน้าการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส6040ค่ะเมื่อวานวันแรกนะคะบรรยากาศคึกคักนะคะได้รับความสนใจจากประชาชนค่ะทีนี้ข้อมูลนะคะที่เข้าสู่ระบบนะเมื่อวานนี้นะขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อวานเวลา 5:00 นค่ะยอดการใช้จ่ายเนี่ยสะพัดรวมทั้งสิ้นนะคะประมาณ 1,084 ล้านบาทค่ะอย่างที่คุณรงค์บอกนะคะทุกฉบับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอย่างใน Daily News ค่ะก็มีภาพโอ้โหที่ร้านค้านะคะในหลายจังหวัดนำมาเสนอให้ได้เห็นความคึกคักกันค่ะมีที่อุทัยธานีฉะเชิงเทราคนก็เข้าแน่นร้านสะดวกซื้อเลยนะคะไปซื้อของกินของใช้ค่ะแล้วก็มีภาพหน้าจอโทรศัพท์การสแกนใช้จ่ายก็ใต้ภาพบรรยายใช้จ่ายง่ายคึกคักประชาชนชาวอุทัยธานีฉะเชิงเทราและอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศไปเข้าคิวใช้บริการโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนวันแรกตั้งแต่เช้าตรู่จับจ่ายซื้อสินค้าผ่านแอปเป๋าตังค์รู้ซื้อคึกคักขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยโพสต์เชิญชวนคนไทยให้ไปใช้สิทธิ์กันมากๆนะคะส่วนมติชนพาดหัวไทยช่วยไทยพลัสคึกคักสะพัด800ล้านตรงนี้เป็นข้อมูลที่อาจจะยังไม่ได้อัปเดตเพราะว่าตอนนี้เป็นพันล้านแล้วนะคะอนุทินเชียร์ใช้สิทธิ์วันแรก3ล้าน7แสนคนจับจ่ายเอกนิติปลื้มลดภาระประชาชนคลังเก็บรายได้7เดือนทะลุเป้าขนส่งแจงเปลี่ยนป้ายรถ EV อันนี้ก็มีประเด็นอื่นรวบมาด้วยค่ะ
0: เช่นเดียวกับข่าวสดพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้เลยนะครับบอกว่าใช้ไทยพลัสคึกบอนเพิ่มวงเงินเดือนละ 1,500 บาทนะครับรัฐบาลปื้นจับจ่ายใช้สอยทั่วประเทศสะพัดนะครับชาวบ้านแน่นตลาดนะครับแล้วก็ออกมาเรียกร้องรัฐบาลว่า 1,000 บาทแล้วใช้จ่ายวันละ200บาทไม่น่าจะเพียงพอนะครับอยากจะขอเพิ่มเป็นวันละ 1,500 บาทเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงต้องออกมาอธิบายครับว่าเหตุผลในการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ตั้งเงื่อนไขแบบนี้เพราะอะไรครับ7นาฬิกา42นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวการเมืองเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: เข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของ9ทันข่าวนะครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับเพราะว่าพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยครับเดินทางไปลงพื้นที่บุรีรัมย์พร้อมกับนาย พัทรพงศ์สุภักษรหรือว่าทนายอันบุรีรัมย์พร้อมคณะกว่า10คนครับไปที่บริเวณปากทางเข้าบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตั้งอยู่ริมถนนสายประโคนชัยบุรีรัมย์แล้วก็อยู่ห่างจากสนามฟุตบอลช้างอารีนาประมาณ1กิโลเมตรครับซึ่งถูกระบุว่าเป็นบ้านพักของนายนิวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยมีรปภ.ตั้งแผงกั้นห้ามมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกพื้นที่บริเวณดังกล่าวโดยทันทีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เดินทางไปถึงครับก็ได้ลงจากรถแล้วเดินทางเข้าไปสอบถามรปภ.ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านว่าเจ้าของบ้านอยู่หรือไม่ซึ่งรปภ.บอกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่จากนั้นเดินดูบริเวณปากทางเข้าบ้านครู่หนึ่งครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าการเดินทางมาพบนายเดวินครั้งนี้ครับตั้งใจจะมาจับเขาคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่าจะยอมคืนที่ดินที่เป็นของหลวงให้การรถไฟหรือไม่แต่เมื่อไม่พบตัวก็ไม่เป็นไรถือว่าตนได้แสดงสัญลักษณ์ที่ได้โพสต์นัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์บอกว่าที่ดินผืนดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 5,083 ไร่ซึ่งศาลได้มีคำตัดสินเด็ดขาดแล้วว่าเป็นของการรถไฟตั้งแต่ช่วงปี 61 ถึง 63 แต่ที่ผ่านมากลับไม่มีผู้ใดปฏิบัติตามคำสั่งศาลมีการเพิกเฉยและก็เตะถ่วงคดีมาโดยตลอดครับตนในฐานะประชาชนคนหนึ่งจึงต้องเดินทางมานะฮะเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดโดยได้เริ่มต้นโครงการปราบอิทธิพลเพื่อเข้ามาจัดการกับปัญหานี้ทางนี้ตนจะแจ้งความเอาผิดกับนายเนวินชิดชอบรวมถึงญาติและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีชื่อถือครองที่ดินของการรถไฟนอกเหนือจากนี้ครับจะรวบรวมถึงนายอนุทินนะครับนายกรัฐมนตรีที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยจะอ้างว่าไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่ได้ครับเนื่องจากควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่มาตรวจบริเวณบ้านแล้วเนี่ยนะครับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์และคณะก็เดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรบุรีรัมย์นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เชิญเข้าไปพูดคุยหารือนะครับแล้วก็เข้าไปดำเนินการแจ้งความสำหรับกรณีดังกล่าวนี้นะครับพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากไทยโพสต์ครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับว่าเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินแจ้งตำรวจรุกที่เขากระโดงมาตามนัดเสรีพิสุทธิ์ทนายอั๋นบุกบ้านเนวินแต่เจ้าของบ้านไม่อยู่ก่อนไปบกพจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่ากองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งความกล่าวหาเนวินกรุณาชิดชอบและบุคคลอื่นบุกรุกครอบครองที่ดินเขากระโดง 5,083 ไร่ชี้ศาลตัดสินแล้วว่าเป็นของรฟท.แต่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลท้าเนวินถ้าได้ที่ดินมาโดยถูกกฎหมายให้ไปฟ้องรฟท.ทนายอันลั่นสัปดาห์หน้าจ่อร้อง DSI เอาผิดสนามแข่งรถถมดินทับที่สาธารณะและการลดไฟนะครับส่วนไทยรัฐก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นข่าวใหญ่พาดหัวเหมือนกันนะครับบอกว่าเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินทวงเขากระโดนแจ้งตำรวจเอาผิดซัดถึงอนุทินปชน.หรือว่าพรรคประชาชนดันยัตติติดตามเงินกู้นะครับปิดยอด18คนชิงผู้ว่ากทม.ก็รวมความเคลื่อนไหวกทม.ไปด้วยเห็นว่าล่าสุดอัปเดตนี่18คนแล้วก็บรรยากาศเมื่อวานหาเสียงกันคึกคักเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะเมื่อวานหาเสียงคึกคักหลายคนลงพื้นที่นะคะแต่เมื่อวานก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครผู้ว่ากทม.มีผู้สมัครเพิ่มมา1คนค่ะ19คนแล้วนะคะซึ่งมาดูกันก่อนนะคะเรื่องของบรรยากาศเมื่อวานนี้เห็นหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดเอี่ยมสมบัติมาพร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคคณะผู้บริหารมีนายกรจติกวณิชนายสกลทีพัทยกุลนางการดีเลียวไพโรจน์ด้วยนะคะบรรยากาศคึกคักค่ะก็ไปในสถานที่ที่เป็นตลาดก็มีคนมาจับจ่ายใช้สอยบรรดาพ่อค้าแม่ขายก็ต้อนรับอบอุ่นทักทายขอถ่ายรูปนายอนุชาก็ขออ้อนขอคะแนนพี่น้องชาวเขตสวนหลวงค่ะให้ช่วยเลือกผู้ว่าเบอร์5แล้วก็สกของพรรคด้วยไม่หวั่นผลโพล่าสุดที่คนกรุงหนุนผู้สมัครอิสระนะคะบอกผลโพกทม.เปลี่ยนได้ทุกสัปดาห์อีกคนนึงค่ะเป็นหญิงหนึ่งเดียวนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครกทม.หมายเลข14ก็เข้าสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพถวายสักการะพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชนะคะเจ้าตัวบอกมีเคล็ดลับไม่ว่าจะกิจการงานใดก็เริ่มต้นด้วยการสักการะศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคู่ประเทศชาติอันหมายถึงหลักแห่งความมั่นคงทุกด้านทั้งชีวิตอาชีพการงานและขวัญกำลังใจ ก็บอกนะคะว่านอกจากความเชื่อมั่นความเชื่อความศรัทธาความมั่นคงทางจิตใจที่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลความมั่นคงชีวิตทรัพย์สินอาชีพของประชาชนเป็นภารกิจผู้นำเมืองเป็นมหานครที่จะมาดูแลมหานครใหญ่แห่งนี้ในการลงสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็มีความตั้งใจนะคะแน่นอนล่ะค่ะอย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะว่าการรับสมัครผู้ว่ากทม.

0: ก็ปิดลงไปแล้วนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น19คนค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพทั้งคุณอนุชานะคะประกบมือไฮไฟฟ์กับเด็กหนูน้อยคนหนึ่งที่ตลาดแล้วก็มีภาพคุณชัดชาติโอ้โหแข่งขันมาในมาตรนักกีฬาเลยนะคะส่วนพาดหัวข่าวบอกว่าปิดรับสมัครศึกชิงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ว่าในมติชนเนี่ยพาดหัว18คนดิฉันไม่แน่ใจว่าอัปเดตข้อมูลหรือยังนะคะชิงผู้ว่ากทม18คนสก258รายป้ายหาเสียงชัดชาติพรึบอนุชาชูแก้ขยะติ่งสู้ท่วมติ่งนี่ก็คือคุณมาริกานะคะชัดชาติจัดกิมมิกวิ่ง9กิโลเมตรตามเบอร์ชิงผู้ว่าเปิดตัวป้ายหาเสียงกระจายพรึบค่ะแล้วก็มีภาพนะคะลุยหาเสียงในชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9วิ่งระยะทาง9กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติพร้อมสร้างกิมมิกด้วยการวิ่งตามเส้นทางรูป9เลขไทยและ9อาหรับิกและยังมีภาพอย่างที่บอกกับภาพคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข5พรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงตลาดเอี่ยมสมบัติเขต9เขตสวนหลวงนะคะทักทายไฮไฟท์เด็กน้อยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะย่อมๆค่ะในการเลือกผู้ว่ากทม.ที่ตอนนี้แต่ละคนก็โชว์ค่ะว่าตัวเองจะมีอะไรมาขายให้กับประชาชนชาวกทม.ค่ะ
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9เองเมื่อวานนี้ก็ลุยหาเสียงในหลายพื้นที่เลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือย่านลาดกระบังไปดูความคืบหน้าโครงการทางยกระดับลาดกระบังซึ่งเตรียมเปิดขาเข้าเพิ่มเติมในวันพุธนี้ฮะก็คือวันพรุ่งนี้ซึ่งเจ้าตัวคาดว่าจะช่วยบรรเทาการจราจรได้มากส่วนปัญหาน้ำท่วมหนักในพื้นที่เนื่องจากลาดกระบังพึ่งพาการระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการระบายน้ำแล้วก็สภาพคลองที่คดเคี้ยวกว่าจะระบายไปคลองพระโขนงก็ทำให้การระบายใช้เวลานานแนวทางแก้ไขระยะต่อไปก็คือการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเชื่อมคลองประเวศบุรีรมย์ไปถึงบึงหนองบอนครับเพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาควบคู่สร้างเขื่อนและก็ขุดลอกคลองตลอดแนวเชื่อจะช่วยลดผลกระทบทั้งพื้นที่ลาดกระบังสวนหลวงพัฒนาการและพื้นที่ต่อเนื่องอื่นๆนายชัดชาติลงพื้นที่หาเสียงปรากฏว่านางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยพร้อมน้องสาวผู้สมัครส.ก.เขตนี้ครับมารอให้การสนับสนุนนายชัดชาติพร้อมนำปัญหาต่างๆในพื้นที่มารายงานเพื่อรับการแก้ไขช่วงหนึ่งของการพูดคุยนายชัดชาติบอกว่าแต่ก่อนนางสาวธีรรัตน์เป็นผู้บังคับบัญชาสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและร่วมกันทำงานหนักก็เป็นประเด็นว่าก็มีผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็ลงสมัครส.ก.ในพื้นที่นี้นะครับจากพรรคเพื่อไทยนะครับและในส่วนของเต้007นะครับนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้ครับเมื่อวานนี้เดินทางลงพื้นที่พร้อมกับภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชผู้สมัครผู้ว่ากทม.และทีมงานกลุ่มกรุงเทพบินได้ลงพื้นที่ไปพบประชาชนและก็แฟนคลับบริเวณสยามสแควร์ก็มีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและนักเรียนจำนวนมากเข้าคิวรอถ่ายภาพและทำคอนเทนต์ร่วมกับทีมงานอย่างคึกคักตลอดช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นเลยแหละครับสำหรับพาดหัวข่าวสนามเลือกผู้ว่ากทม.นะครับข่าวสดพาดหัวข่าวบอกว่ากกต.สรุป18คนชิงผู้ว่ากทม.ชัดชาติโชว์วิ่งหาเสียงดร.โจชูลอกท่อ 100% ขณะที่อนุชาทำอุโมงค์ยักษ์ส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับประชาธิปัตย์ทวงคืนแฟนคลับเจน Y และ C เทใจให้ชัดชาติชัดชาติเดินเครื่องหาเสียงนำวิ่ง9กิโลเมตรประกาศพร้อมสานต่อพัฒนากทม.ขณะที่มาร์คควงอนุชาลงพื้นที่โหมแก้ปัญหาขยะทั้งระบบลั่นทวงคืนคนรักประชาธิปัตย์กลับมามาริกาพร้อมฟื้นคืนชีพสขปากเสียงให้ประชาชนลุยสตรีทฟู้ดพาราไดซ์24ชั่วโมงด้านเท้งบุกสายไหมบอกคนกรุงยี้ระบอบสีน้ำเงินมั่นใจหากเลือกผู้ว่าและสก.ครบทีมเปลี่ยนแปลงกทม.ได้แน่รองผอ.สถาบันพระปกเกล้านะฟันเปลี่ยงส้มรากเลือดเจนซีเจนวายเทใจอดีตผู้ว่าครับ
0: มีสาระดีๆเกี่ยวกับผู้เอาประกันทุกคนควรจะต้องรู้เรื่องของเงื่อนไขเวลานะคะสิ่งนี้จะต้องรู้ก่อนใช้สิทธิ์ ได้ครบไม่งงเวลาเคลมค่ะสำหรับความคุ้มครองประกันจะสมบูรณ์แบบมี2ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้เอาประกันทุกคนควรรู้เพื่อรักษาสิทธิ์การขอคืนเงินหากเปลี่ยนใจและป้องกันความเข้าใจผิดเรื่องการเคลมในช่วงเริ่ม

0: ต้นสัญญานะคะโดยในช่วงที่1คือช่วงเวลาอ่านให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจจริงเป็นช่วงเวลาที่เงื่อนไขกรมธรรม์ให้สิทธิผู้เอาประกันภัยอ่านกรมธรรม์ฉบับจริงอย่างละเอียดหากเงื่อนไขไม่ตรงกับที่เข้าใจหรือตรงตามที่เสนอขายหรือเปลี่ยนใจตรงนี้สามารถยกเลิกกรมธรรม์และขอรับเงินเบี้ยประกันภัยคืนได้นะคะประกันชีวิตหากค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์หรือค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงตรงนี้ถ้ามีช่วงที่2คือช่วงเวลาหลังกรมธรรม์มีผลบังคับแต่บริษัทยังไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยบางประเภทเพื่อป้องกันการทำประกันแบบรู้ล่วงหน้าว่าป่วยแล้วหวังเคลมประกันทันทีโดยยึดหลักสุจริตใจระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์โดยไม่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจว่าผู้เอาประกันภัยทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นสถานการณ์รุนแรงภาคใต้ครับเมื่อวานนี้อาสาสมัครฐานพรามพีชีพไป1นายหลังปะทะกับโจรใต้สนันป่าขณะปิดล้อมจับโจรที่เกี่ยวข้องกับเหตุสังหารปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับอสทพถูกยิงดับล้อมจับโจรใต้ฝ่าวงล้อมหนีรอดฆ่าปลัดและแฟนกบดานในจะแนะทหารพลานปิดล้อมยิงปะทะเดือดแนวร่วมโจรใต้อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสคนร้ายกระโดดหนีออกจากบ้านเปิดฉากยิงฝ่าวงล้อมดวลดุเดือดอสอาสาสมัครทหารพลานพลีชีพ1นายครับ
0: ค่ะมีความเดือดร้อนของเกษตรกรเลี้ยงกุ้งตอนนี้เคว้งคว้างหนักค่ะเพราะว่าหมดหนทางจะส่งกุ้งไปขายมาเลเซียหลังถูกระงับการนำเข้าก็เลยอยากจะให้รัฐบาลรีบเจรจาขอผ่อนปรนตรงนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีพาดหัวข่าววอนรัฐถกมาเลผ่อนปรนส่งกุ้งไทยขายเกษตรกรโวยไม่ไหวป่วนเศรษฐกิจศูนย์ 2,000 ล้านเกษตรกรเลี้ยงกุ้งจี้รัฐบาลรีบเจรจาขอผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้หวั่นกระทบราคากุ้งในประเทศหมดหนทางส่งกุ้งขายมาเลเซียค่ะ
1: เมื่อวานนี้ผอ.ปปช.ไปร่วมงานฌาปนกิจศพไรเดอร์นะครับที่ผอ.เมาสุราแล้วก็ขับรถไปชนเสียชีวิตนะครับตัวยอมรับว่าคิดจะบวชอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับไรเดอร์ด้วยแล้วก็ย้ำว่าไม่เคยพูดเรื่องของเงินเยียวยา 500,000 บาทนะครับมีอยู่ในข่าวสดครับผอ.เมาบวชให้เหยื่อร่วมพิธีศพไรเดอร์ญาตินัดคุยจ่ายเงินเยียวยาครับ
0: ค่ะปิดท้ายอิหร่านไม่สนแก้ MOU ฟื้นฟูขีปนาวุธ IRCG ถล่มพังยับฐานสหรัฐในคูเวตถล่มฐานทัพสหรัฐในคูเวต IRGC ตอบโต้สหรัฐสอยโดนส่วนประธานสภาอิหร่านลั่นยังไม่รับข้อตกลงสหรัฐค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้บอกว่ามักกันและอิหร่านไร้แววสงบศึกการเจรจายุติศึกสหรัฐอิหร่านส่อแววยืดเยื้อไปอีกเมื่ออิหร่านลั่นจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆนะครับจนกว่าสหรัฐอเมริกาจะรับข้อเสนอของอิหร่านครับ
0: ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามเรานะดิฉันเข้าไปดูใน Facebook หลายคนส่งข้อความมาทักทายเรา2คนนะคะขอบคุณอย่างสูงมากๆค่ะวันนี้พี่ณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่นะคะกับ9ทันข่าวในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกทะลุ 1,000 ล้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังอัปเดตยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณเวลา 17:00 น.ยอดใช้จ่ายรวม 1,084 ล้าน 430,000 บาทประชาชนจ่าย 454,780,000 บาทรัฐร่วมจ่าย 629,650,000 บาทมีจำนวนผู้ใช้จ่าย5ล้านคนจำนวนรายการที่ใช้จ่าย 6,930,000 ครั้งและจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่าย566,000 ร้านค้าขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วน 60-40 นะครับสุภชัยสัตย์เสรีพิสุทธิ์ปมเขากระโดงบิดเบือนก้าวล่วงศาลนายสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแถลงชี้แจงต่อกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยออกมาติดตามทวงถามเรื่องข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในขณะนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอันไม่ควรที่จะกระทำในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะเรื่องนี้สังคมโดยทั่วไปทราบแล้วว่าที่ดินเขากระโดงประชาชนมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินและนส.3ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งกรณีดังกล่าวมีเหตุผล2ประการคือไม่เข้าใจกฎหมายหรือมิฉะนั้นก็คือการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อประสงค์ที่จะใส่ร้ายป้ายสีบุคคลซึ่งเป็นผู้สุจริตนายสุภชัยกล่าวอีกว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ไปจังหวัดบุรีรัมย์บริเวณหน้าบ้านของผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินไปท้าตีท้าต่อยท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งพฤติการเช่นนี้เป็นพฤติการที่คนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่พึงกระทำอีกทั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติควรต้องสำนึกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดหน้าที่และก้าวล่วงไปยังอำนาจของศาลนอกจากนี้นายสุภชัยยังได้หยิบยกบทเรียนในอดีตของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ขึ้นมาเปรียบเทียบโดยระบุว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยถูกกล่าวหาในลักษณะเดียวกันทั้งกรณีรีสอร์ทหรูริมแม่น้ำแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรีที่อ้างสิทธิ์ในที่งอกริมตลิ่งเพื่อทำสวนหย่อมโดยไม่มีโฉนดจนในที่สุดก็แพ้คดีและต้องรื้อถอนรวมถึงกรณีท่าเทียบเรือนริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านบางกระบือที่ถูกกรมป่าไม้กล่าวหาว่าบุกรุกท่านนี้ขอเรียกร้องกกต.เร่งพิจารณาคำร้องที่พรรคภูมิใจไทยเคยมีการไปร้องเรียนเรื่องที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในข้อหาใส่ร้ายป้ายสีพรรคภูมิใจไทยโดยระบุว่าหากมีผลถึงที่สุดแล้วและพบว่ามีการกระทำความผิดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและต้อง

0: พ้นจากการเป็นส.ส.ทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
11: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
12: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
13: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
14: แค่แพ็คสมัครตา
15: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
16: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
13: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
14: แค่แค่สมัครตา
17: เยาวชนในปัจจุบันคือผู้ที่จะทำให้การพัฒนาประเทศเป็นผลสำเร็จข้าพเจ้าเป็นแม่ผู้หนึ่งที่ต้องการเห็นเด็กทุกคนเจริญเติบโตอย่างดีตั้งแต่อย่างเล็กๆ เมื่อโตขึ้นจะได้สามารถทำประโยชน์ให้ประเทศบ้านเมืองและโลกเป็นส่วนรวมพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมมาฟังการแถลงข่าวกันในห้างสรรพสินค้าก็ได้เวลาที่ต้องรายงานข่าวให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบแล้วต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ครับเราไปดูเรื่องของจังหวัดชุมพรจัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาน้อมรำลึกพระพุทธคุณและสืบสานพระพุทธศาสนาครับเมื่อ31พฤษภาคม2569เวลา 19:30 น.วาทีร้อยตีกิติภพรอนดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยมีนางชวีวรรณรอดดอนกับรองนายกเล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนายเบอร์ปะจิ้วแล้วก็วนาส่วนราชการสมาชิกเล่ากาชาดชุมพรแล้วก็พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีก็จัดกันที่วัดถุงใส่ทองตำบลสะพรีอำเภอปะจิ้วจังหวัดชุมพรโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในการสืบสานหลักศาสนาธนูบำรุงพระพุทธศาสนาและก็เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันนำไปสู่การน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและก็ใช้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องวันวิสาขบูชานี้ถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาคนพ้องโลกที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดรองเนื่องจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญสามประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6พุทธศาสนิกชนจึงนิยมเข้าวัดทำบุญฟังธรรมหลักศาสนาและรวมพิธีเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าและน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติอันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อไปครับอันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาวันนึงนะครับสำหรับคนที่มีศาสนาคนที่เกิดมาแล้วก็โชคดีที่ได้อยู่ในศาสนาพุทธนี่นะครับเราก็จะได้ไปปฏิบัติธรรมกันทีนี้ไปดูเรื่องของการเปิดรับสมัครครับเดินวิ่งปั่นป้องกันนำมาผาดของจังหวัดชุมพรนะซึ่งก็เป็นการจัดกิจกรรมที่สนามจังหวัดชุมพรนี่เขาพร้อมแล้วเขาเปิดกันทั่วประเทศนะครับแล้วก็เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ครับแซงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันนำมาผาดครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติ Walk Run by Fighting Stroke 12นะครับประจักษ์ขัดสมัครชาวบ้านทั่วไปก็360บาทเยาวชนก็7-18ปี240บาทแล้วก็ยังรวมการส่งทางไปรษณีย์ด้วยนะครับอายุต่ำกว่า7ปีเข้าร่วมกิจกรรมฟรีครับแล้วก็การวันนี้จะเริ่มกิจกรรมก็คือวันที่1พฤศจิกายน2569นะหลังนี้ก็ส่งโรงเรียนเทศบาลบ้านถาตะเภาตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึงเวลา 10:00 นครับระยะทางก็เดิน5กิโลเมตรวิ่ง5กิโลเมตรนะจังหวัดชุมพรนี่ก็สามารถสมัครได้นะทางเว็บไซต์นะซึ่งก็สอบถามไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะบอกว่าผมบอกเฉยเว็บไซต์ไปในตันก็คงจะจดไม่ทันไอ้นะก็เป็นว่าตันโทรไปถามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรก็เลยกัน077-511-040-201นะครับในเวลาราชการ077-511-040-201ในวันเวลาราชการนะครับท่านผู้ฟังอ่านนี่ก็เป็นเรื่องราวที่สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรในยุคนี้ก็สมควรที่จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้นะครับเพราะมันผ่านยุคเลวร้ายมาแล้วนะมาเจอยุคที่ว่าพอจะช่วยงานเขาได้เราก็มาช่วยกันต่อเลยกับท่านผู้ฟังนะเอาเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของตำรวจสืบสวนเมืองชุมพรครับพร้อมด้วยชุดสืบสวนเมืองชุมพรก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาข้อการยาบ้าทั้ง 4,000 เม็ดนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งพอจับปั๊บเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเรามีลายคนว่าทำไมตำรวจชอบจับแต่ลายเล็กไม่กล้าจับรายใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตำรวจจะดำเนินการกับผู้ทำความผิดทุกระดับแต่การดำเนินคดีต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ชัดเจนและเพียงพอตามข้อกฎหมายไม่ใช่แค่เพียงคำบอกล่าวหรือความเชื่อเท่านั้นคดีนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งผลการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การจับกุมพร้อมด้วยของกลางจำนวนมากเพื่อขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไปการจับกุมผู้ค้ารายย่อยผู้ลำเลียงหรือผู้ขอพร้อมไม่ได้หมายความว่าการสืบสวนในยุทธวิธีนั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดไปสู้เครือข่ายและผู้ร่วมกระทำความผิดที่อยู่เบื้องหลังและก็เขาบอกว่าผู้กล่าวหาในอย่างเท่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนมาซาจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับนี่ก็คือการทำงานของตำรวจนะครับท่านผู้ฟังผมก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ย

0: ได้มีความเข้าใจด้วยคือเราเน้นเฉพาะตำรวจที่ดีๆนะบอกก่อนนะขอให้ตำรวจสวยๆนี่มันก็มีกันอยู่เยอะนะแต่ว่าถ้าตำรวจดีนี่ก็จะคิดแบบนี้แหละนะเขาทำตามพยานหลักฐานแต่ตำรวจสวยนี่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานพอได้รู้ฮิตเดียวมันก็คาไปแต่ถ้าไปเจอคนสวยที่ทำผิดกฎหมายจริงนะก็ทีนี้ก็ตรงตามแพทย์มาเลยหมายความว่าตั้งแต่นั้นมาก็ขอหนีไทยก็หนีเล่นอยู่แบบไหนจำหนีก็เลี้ยวหนักบินนี่ก็มีนะครับไปตามแพงทุกเรียนที่มีจีนซี่เขามีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมีการสิ่งผิดกฎหมายอยู่ในแพงนี่แหละรับรองว่าโดนตลอดชาร์จนะมีพวกนักบินมีทุกหน่วยครับไม่ว่าจะเป็นกองนู้นไม่ว่าจะเป็นภาคนู้นไม่ว่าจะเป็นกองบังคับการนั้นมีทั้งเดือนเดือนนึงนี่นะฟันลักลานนะครับท่านผู้ฟังไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีการจัดการพวกปนีให้มันปนไปจากวงการตำรวจเศรษฐีแต่อย่างว่าเลยครับนะถ้าเขาบอกว่าถ้าหัวไม่ขยับห้างมันก็ไม่กระดิกมันนะถ้าหัวไม่ถ้าอะไรพวกมันจำภาษาภาษิตก็ไม่ได้เลยแต่เราก็ได้เห็นกันอยู่แล้วครับนะฉะนั้นเนี่ยก็ฟาดไปถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่เลิกได้เลยครับนะรวยโดยไม่ว่าอยู่แล้วนะสำหรับนายตำรวจชั้นใหญ่ๆนะบางคนเนี่ยโอ้โหท่านผู้ฟังทำความเลวถึงขนาดที่ว่าอยู่เมืองไทยไม่ได้ท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับในข้าวที่เราได้เห็นกันอยู่เนี่ยตรงนี้อยู่ต่างประเทศแล้วก็เสียชื่อเสียเสียงคนที่อยู่ในสกุลเดียวกันก็หมดความเชื่อถือทุกคนทุกไร้ซาลาพัดเลยครับท่านผู้ฟังนี่คือความเลวนะครับนะแต่ถ้าเราเด็ดขาดวันนี้เนี่ยแค่ปล่อยโอกาสให้มันนี่อยู่ต่างประเทศไม่ได้มันกลับมาประหารยึดทรัพย์มันจะไปกลัวอะไรมันออกหน้าท่านผู้ฟังเอาไว้เมื่อประเทศอินนี่ไอ้ประธานาธิบดีคนเนี้ยซีเจิ้นผินเนี่ยนะครับพามาดับตำแหน่งใหม่ๆเนี่ยมันกลับคนที่โกงฐานเนี่ยถึง4ล้านคนกับประหารเป็นไม่รู้กี่ร้อยนั่นเมืองไทยไม่ต้องได้ทันนี้และรับรองว่าเราจะเจริญมากเวลานี้เวียดนามก็กำลังจะแซงหน้าลาวก็กำลังจะแซงหน้ามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไม่ต้องหูตึ้งก็ไปในโจกันแล้วครับน่าสิงคโปร์ไม่ต้องไปตามมันเลยจากที่เราเคยนำคนในอาเซียนวันนี้เราไม่รู้ยุทธิเท่าไรอนาคตจะยุบหรือครับนาการเมืองเข้ามาถูกระดับทางโกงทางกินทำลายบ้านเมืองแล้วก็คนไทยเราเนี่ยกับตัวร้ายครับเวลาเขาหาเซียงก็เขามาสื่อเซียงเนี่ยโอ้ยชอบกันหน้ากันหน้าแล้วก็ทำเป็นว่าทำพอได้นะครับทำชัวร์เป็นมาร์กแล้วก็ออกมาทำพูดดีนะครับจะทำดีเพื่อบ้านเมืองต่อต้านนู่นต่อต้านนี่แต่ถึงเวลานี่ก็ทำลายชาร์ตทางเพย์ไม่ต้องไปแหล่ได้ไหมครับไปแหล่ป้าที่มาโตครับไปแหล่ต้นน้ำที่ครับไปแหล่ในแม่น้ำบางส่วนนี่ครับมันไม่แล้วนะครับเวลามันเรือไล่แล้วครับป่าชายเล่นทีละน้องนี่เป็นแล้วครับมันเรือไล่แล้วครับนะก็ไม่มีนักวิชาการเรือไม่เคยลืมตามาแล้วเอามาเดี๋ยวอ้างเหตุผลนี้โอ้โหมันแหละมันน่าสะอิดสะเอียนครับนะเอาเลยครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาพบกันนะ
1: เบอร์หนึ่งมาแล้วพ่อแม่พี่น้องทางตำบลนาขาเลือกนายกอบต.นาขาโปรดด่าเบอร์หนึ่งเลือกนายกตงเบอร์หนึ่งเบอร์

0: เลือกนายอัศดากรชิมมณีหรือนายกตงอีกครั้งพร้อมด้วยทีมบริหารพลังขวัญใจนาขาสันติจำเริญสุขรองโดงสมศักดิ์จำปาอ่อนรองศักดิ์ชยานินชิมมณีเลขาตูนผลงานเป็นที่ประจักษ์วิสัยทัศน์พัฒนาเปลี่ยนยุคทันสมัยนาขาก้าวหน้าความเจริญก้าวไกลทำสิ่งถูกต้องยุติธรรมส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเลือกนายกตงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง
1: พี่น้องลุ่มน้ำลังส้วนถุงตะโกผัดโตละแม่ชาวีลังส้วนอาจารย์ประยุนไมโพคาผู้ได้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจผ่านนิตลังส้วนท่านมีทุนสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้จบหมอสร้างเรียนวิชาชีพการบัญชีการค่ายคอมพิวเตอร์เรียนฟรีจนจบปวชจบแล้วมีงานทำมีเงินมีทุนเรียนปริญญาต่อก็ให้ไปด่วนเลยนะครับที่4แบ็คผ่านนิตลังส้วนและช่วยกันบอกต่อๆลูกหลานของพวกเราจะได้มีวิชาชีพมีงานทำดีๆมีเงินขณะนี้ชุมพรกำลังพัฒนามีงานทำแน่นอนไปสมัครด่วนครับยังพอมีทุนนะครับใครอยากได้ทุนเรียนต่อแคบๆไปกันแล้วครับพี่แดงอาจารย์ประยุนไม่โผค่ารอต้อนรับทุกวันครับ
2: ก็ครับเข้ามาพบกับผมนายซาทิศกันต่อเลยครับท่านผู้ฟังเมื่อเด็กใจหรือไม่กำลังใจตำรวจที่เขาดีๆนะครับนะก็ต้องเป็นกำลังใจให้สำหรับตำรวจที่เขาดีๆก็มีกันอยู่มาแต่ว่าไม่สามารถที่จะแสดงตัวไม่สามารถที่จะแสดงฝีมือลายมือแล้วก็ไม่ค่อยได้รับการพูดถึงนะก็มีแค่นั้นครับตำรวจที่ดีๆเนี่ยโดยเฉพาะในจังหวัดชุมพรเนี่ยมีเยอะครับมีเยอะมากๆทีเดียวนะเพียงเราคนพวกนี้มักจะไม่ค่อยได้เติบโตพอว่ามันไม่ค่อยได้ส่งเงินชัวให้นายชัวของพวกมันนะก็ค่อยทำมีกำลังใจทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตำรวจของประชาชนก็แล้วกันทีนี้เราไปดูเรื่องของการพบศพของผู้ชายอายุ50ปีครับเจอกลางคลองท่ายางเลยเสียชีวิตบนเรือประมงซึ่งจอดลอยล้ำอยู่กลางแม่น้ำหน่วยกู้ภัยแหลงกดซ่อมเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในเรือประมงที่จอดลอยล้ำอยู่ในคลองท่ายางพื้นที่หมู่ที่1ตำบลท่ายางอำเภอเมืองชุมพรพบหลังกับผู้ชายอายุประมาณ50ปีครับนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องควบคุมเรือถามกลางความสงสัยของชาวบ้านในพื้นที่เหตุการณ์นี้เวลาประมาณ 10:00 นของวันที่1มิถุนายน2569ศูนย์วิทยุกู้ภัยสายชนชุมพรได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตบนเรือประมงจึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เป็นเรือประมงครับซึ่งจอดลอยล้ำอยู่ในคลองท่ายางภายในห้องควบคุมเรือพบหลังของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายหนึ่งรายอายุประมาณ50ปีสภาพแน่นอนปั๊มตะแคงด้านขวาสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำและกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลจากการตรวจสอบคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่น้อยว่า2ชั่วโมงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสาชนชุมพรก็ได้ทำการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตส่งไปยังโรงพยาบาลปากน้ำชุมพรเพื่อให้แพทย์ทำการชันสูตรปิดศพอย่างละเอียดแล้วก็ตรวจสอบการเสียชีวิตที่แท้จริงตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ซึ่งตำรวจดำเนินงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสอบสวนบุคคลที่ใกล้ชิดและตรวจสอบข้อมูลแวดล้อมเพื่อจะขี้คลายคดีข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันแหละเราก็สงสัยถึงมันก็มีหลายอย่างครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยอาจจะเป็นเรื่องของเหตุอื่นๆนะเขาต้องติดตามดูกันต่อไปซึ่งถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยพบเหตุฉุกเฉินรถอุบัติเหตุหรือว่าต้องการความช่วยเหลือมีผู้ป่วยเนี่ยก็สามารถติดต่อไปที่ศูนย์กู้ภัยสายชนชุมพร0775028611ครับหรือว่าจะโทร1669ตลอด24ชั่วโมงก็ได้นะอันนี้ก็ต้องขอบคุณธนาคารผลส่วนเมธีนะครับบาบช้างลูกศิษย์ของนายซาทิกเขาก็รายงานข่าวเข้ามาให้เราได้รับฟังกันอยู่เป็นประจำทีนี้เราไปดูเรื่องกองดินฟ้าอากาศกันบ้างช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนและก็บ้านเราเนี่ยต้องให้อยู่แล้วว่าทางฝนฟ้าพายุมันมีกันอยู่ตลอดเวลานะครับวันที่1มิถุนายน2569ตั้งแต่เพชรบุรียาวจนถึงนครศรีธรรมราชนะครับเพชรบุรีไปตรวจชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชเนี่ยจะมีฝนอยู่ประมาณ 60% ก็ถือว่าครั้นทีเดียวนะท่านผู้ฟังก็ได้น้ำได้เนื้อและพูดกันง่ายๆนะแล้วก็ปัตตานีลุงสงขลาปัตตานียะลาราธิวาสจะมีประมาณ 40% ของพื้นที่นะทั้งหมดนี่ต้องบอกว่าข้อพื้นที่เพราะบางจุดเนี่ยมันอาจจะตกบางจุดอาจจะไม่ตกมันก็มีนะเราก็ต้องติดตามดูกันแล้วก็ในเลนเนี่ยก็จะมีคลื่นสูงนะประมาณ 1-2 เมตรตรงแม่ทีนิฟ้ามีฝนมากๆคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับเพราะว่าช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็ยังพัดปกคลุมทะเลดำมันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร้องมรสุมพัดภาคเหนือตอนหลังภาคกลางตอนบนประตูเชียงเหนือตอนหลังนี่นะครับนะภาคใต้บ้านเราก็ยังได้รับผลกระทบกันนะส่วนอากาศตอนนี้ก็กลัวกับประเทศไทยตอนนี้มีสร้างฤดูจริงๆก็คือฤดูร้อนมากแล้วก็ฤดูร้อนมากที่สุดนะครับแม่เอาเราก็รักษาสุขภาพกันสักนิดกันแหละกันกับท่านผู้ฟังแล้วก็ไปติดตามดูหน้าที่โรงเรียนชุมพรแรงธุรกิจพูดกันทุกวันครับแล้วคนก็ไปสมัครกันปีนี้ท่านนายกท่าน ท่านผู้จัดการก็ดีนะครับผู้อำนวยการก็ดีหรือว่าผู้ก่อตั้งก็ดีอาจารย์ประยุทธ์ไม่พอค้าหรือว่าพี่แดงเนี่ยแกก็คงจะหาผัวรั่วได้บ้างละมึงนะบอกคนก็ไม่หลุดข้าวปลาคนนั้นได้นะเพราะว่าช่วยลุ้นกันเพราะเป็นโรงเรียนเอกชนที่เผื่อคนยากคนจนแล้วก็มีอนาคตสำหรับลูกหลานของเราที่เรียนจบมาแล้วก็จะได้มีงานทำกันด้วยนะก็ค่อยบอกเราสนับสนุนนะครับอยู่บ้านเองเรียนบ้านเองฝากผัวเผินฟุ้งอย่าพี่น้องเขาจะได้ดูแลกันนะก็ไปสมัครเรียนกันที่เขาให้เรียนฟรีนะครับทีนี้เราไปดูที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาค่าเลยเวลาไม่กี่วันเลยนะครับท่านผู้ฟังจะได้เหลือผู้ที่จะเข้าไปทำหน้าที่รับใช้พวกเราชาวตำบลนาค่าพงมาพูดกันตรงๆไงๆไปนี้แล้วครับว่าท่านจะเหลือใครเนี่ยเป็นสิทธิ์ของพี่น้องเลยนะในตำบลนาค่านะถ้าท่านมีทะเบียนบ้านอยู่นะแล้วก็มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เนี่ยท่านก็ไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะท่านจะเหลือใครนี่เป็นสิทธิ์ของพี่น้องเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องฝากไว้ว่าข้อคิดถึงอนาคตพอตำบลนาค่าเนี่ยนะสวงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้ามาทำงานรับจานมีคนงานดูแลหัวต้นเนี่ยชัดเจนกว่าคนอื่นๆชัดเจนกว่าคนอื่นๆจริงๆสมมุติว่าที่ผมบอกวันนี้ตรงๆเนี่ยนะผมไม่เคยผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่รับชายชาวนาค่าเนี่ยได้ทำงานอย่างชัดเจนจนมีคนก็แปลกใจกันได้เฉพาะในนาค่าแปลกใจเป็นจังหวัดว่าเออแกทำได้จริงๆเว้ยแกมีผลงานจริงๆแกก็ตั้งใจทำจริงๆเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันเลยครับแกก็ตั้งใจทำมีทางนโยบายมีทางแผนงานแล้วก็มีทางทีมงานที่สำคัญนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องฝากบอกพี่น้องใหม่ให้ได้คิดแค่นั้นนะอย่าไปดูบางด้านนะครับนะบางด้านของคนมันนอนอีกแต่ดีมดทุกคนไหมครับแต่ว่าเมื่อเขาทำดีเราต้องสนับสนุนท่านผู้ฟังนะอย่างดีว่าบางหัวบางหัวบางกุ้มบางคนนะครับมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแค่นั้นผมไม่ต้องพูดแล้วเมื่อเวลานี้ใต้คนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะก็ฝากไว้ให้ช่วยกันคิดบ้านเมืองเป็นของเราทุกคนอย่าให้นักการเมืองของที่หนึ่งนะที่มีอยู่หลายที่มีแต่ความโซ่พึ่งหากินกันแต่นาค่าเนี่ยตรงที่ผ่านมามันไม่ฉายเราติดตามดูตลอดมันไม่ฉายจริงๆท่านผู้ฟังนี่ก็ต้องฝากไว้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้คิดเผื่อบ้านเผื่อเมือง

0: แต่ที่สําคัญนะผมก็อยากฝากไปบอกถึงคนในคนในพี่น้องในล้นตระกูลที่อยู่ตรงไหนเนี่ยอย่าเป็นนางอีช่าเขาครับออกมาช่วยกันนะครับเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนเราต้องจําพ่อแม่ผู้ปอโป้ผู้ยาตายายหลุนขวดหลุนเท้าเนี่ยที่ก็ได้เคยเป็นเกอร์กันเป็นผีเป็นน้องกันนั่นนะครับวันนี้มีลูกมีล้านในตัญญาลืมเดี๋ยวเต้าเราคอเนี่ยลืมอย่าไปเห็นเก่งคนที่มีเงินร่ำรวยแล้วก็มาชี้นู่นชี้นี่มันไม่ใช่ครับนะเอาฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับนะเอาเลยครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุยพงศ์กระสุนแปดสี่หนึ่งแปดแปดศูนย์แปดศูนย์แปดเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับเอ็ดกันเข้ามาเราจะได้คุยกันต่อชาพบกันไหมครับขอบคุณการที่การติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: M-COT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธากนกพรออนแอร์
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุม

ื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด

0: อสมทชุมพร
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่สมัครตา
3: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่สมัครตา
8: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Rio Go Green
3: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

ช่วงเวลายามเช้านะคะกับการเริ่มต้นสวัสดีทักทายกันนะคะช่วงเวลาดีๆของการทำงานค่ะคุณผู้ฟังขาวันหยุดต่อเนื่องเลยนะพรุ่งนี้ก็หยุดอีกนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดานะคะพระบรมราชินีนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นวันหยุดอีกด้วยค่ะวันนี้ก็เจอกันนะคะเสียงสดๆตัวเป็นๆนะคะช่วงเวลาของการเริ่มต้นกระดกพรออนแอร์ค่ะผ่านทางอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะอยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่แบ่งปันกันได้ค่ะเดินทางไหมฟ้าฝนก็จะตกลงมานะคะเพิ่มเติมกันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะเมื่อวานนี้ใครเป็นเศรษฐีบ้างค่ะโอ้ช่วงนี้ออกแปลกๆเนาะ3งวดแล้วใช่ไหมที่ทำไม77เขามากันแบบว่าประเดประดังมากันจังเลยนะคะ77บ้าง70บ้าง7อยู่อย่างเงี้ยวนลูปอยู่นะคะอ่ะก็ใครคิดนะเนอะว่า7จะมาแบบถี่ยิบยิบแล้วมาแบบเบิ้นๆตลอดเลยนะคะคุณผู้ฟังขาเอาละค่ะช่วงเวลาของรายการเพิ่มเติมการเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆในงานเพลงจากพี่หนุ่มนะคะขอมาเมื่อสักครู่มอบพิเศษทุกเสียงทุกสายให้น้องหนูนาด้วยนะจ๊ะพี่อิทพี่แป้นแหลมทรายพี่อิทพนารายดีเจพี่โอแฟนรายการทุกเสียงทุกสายค่ะกับงานเพลงดีๆตรงนี้ด้วยฝนธนสุนทรเพลงที่ชื่อว่าใจอ่อน

แบ่งปันช่วงเวลานะคะเดินทางพร้อมกับความสุขดีๆที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะยามเช้ากันด้วยค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับทุกการเริ่มต้นของเราก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะท้องฟ้ามาละเริ่มครึ้มๆมืดมืดมัวๆนะคะช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะที่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายในการใช้ชีวิตเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของทุกอย่างค่ะการใช้ชีวิตนะคะเพราะนั้นก็ฝากเอาไว้แหมเมื่อวานเนี่ย

0: เกือบไปแล้วนะคะเกือบไปแล้วเลยค่ะในช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะได้ลุ้นลอตเตอรี่บางคนเขาก็ถูกง่ายๆเลยนะคะถูกไหมเพราะว่าดวงเขาได้ไงส่วนเรานี่ดวงอาจจะไม่ได้ดวงอาจจะไม่ใช่ก็ว่ากันไปตามนั้นนะคะเอาละค่ะช่วงเวลายามเช้าตรงนี้ก็ส่งมอบสิ่งดีๆนะคะคุยเรื่องราวข่าวสารกันนะคะบอกข่าวเล่าเรื่องยามเช้ากันค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวเล่าเรื่องกันหน่อยแล้วกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าสัปดาห์หน้าค่ะคุณฟังสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะมรสุมจะแรงขึ้นนะคะแล้วก็จะตกหนักยาวๆเลย4วันเขาว่าอย่างนี้นะคะซึ่งพยากรณ์อากาศผลการเขาเรียกคาดการล่วงหน้าฝนระลอกใหม่มรสุมแรงขึ้นสัปดาห์4วันเนี่ยนะคะในช่วงวันที่3ถึง6มิถุนายนวันนี้2แล้วใช่มั้ยพรุ่งนี้3อ่ะ3ถึง6เนี่ยนะให้ระวังนะคะร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนนะเพราะฉะนั้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยรวมไปถึงอ่าวไทยด้วยค่ะทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มรสุมลมแรงต่างๆเหล่านี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงตลอดช่วงในทะเลเนี่ยนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะแล้วก็ส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะเพราะนั้นก็ให้ระวังข้อควรระวังก็คือพี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะคะบริเวณพื้นที่ที่เราก็ดูแหละเวลาฝนตกเยอะเนี่ยเยอะขนาดไหนเยอะแบบผ่อนหนักผ่อนเบาไหมนะคะถ้าไม่ผ่อนเลยตกต่อเนื่อง3วันเลยอ่ะก็ต้องเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากนำมาอัปเดตกันนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆกันด้วยนะคะผ่านช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะคุณฟังค่ะอ่ะช่วงท้ายตรงนี้ฝากนิดนึงละกันนะคะสำหรับใกล้แล้วนะคะกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับชวนทุกคนไปวิ่งค่ะ Nescafe Run 2026นะคะงานวิ่งที่ต้องบอกว่าช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่นะเพราะว่าค่าสมัครทั้งหมดมอบให้โรงพยาบาลเลยนะคะไม่หมดเพียงแค่นี้ยังวิ่งชมเมืองที่สวยงามกองทัพดาราศิลปินอย่างพี่บ่าวเก้านพเก้าเจมส์จีรายุพี่ตูนบอดี้สแลมดาด้ามิสแกรนด์รัศมีแขพี่ตั๊กบริบูรณ์ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตนะคะกระแตอาสยามตั้มโดมเดอะสตาร์ค่ะแล้วก็พร้อมทั้งของอร่อยนะคะมีเพียบขนมาเพียบรางวัลเพียบนะเพราะนั้นใครสนใจสมัครได้เว็บไซต์ไทยรันเพียง490บาทเท่านั้นแล้วเจอกัน7มิถุนายนนี้เวลา 5:00 นะจ๊ะที่โรงเรียนศรีนครมูลนิธิหาดใหญ่นะคะในงานเน็ตกาแฟรัน2026นั่นเองฝากเอาไว้นะคะช่วงเวลาของรายการค่ะต่อเนื่องกันสำหรับงานเพลงของพี่อิทธิ์พนารายณ์นะคะขอเพลงของต่ายอรไทยมานะคะถามว่ากินข้าวหรือยังเป็นคำถามไทยของก็เรียกว่าสารทุกสุขดิบนะคะมอบให้แฟนรายการทุกเสียงทุกสายพี่อีทพี่แป้นแหลมสายพี่หนุ่มดีเจพี่โอแฟนรายการทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามรับฟังอยู่และเดี๋ยวเราไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: คุณกำลังฟัง M-Code Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 9:00 น. M-Cord Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับกุมผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวร่อง5สังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยาที่หลบหนีได้แล้วกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าตามที่นายเด่นรัตน์ชูคำหอมอายุ37ปี10เดือนซึ่งต้องโทษในคดีมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตกำหนดโทษจำคุก2ปี12เดือนเหลือโทษจำคุก1ปี6เดือน12วันได้ก่อเหตุหลบหนีจากเรือนจำชั่วคราวบ้านร่อง5ผู้ต้องขังกองนอกขณะฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรภายนอกซึ่งเป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ใกล้พ้นโทษที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้ออกมาฝึกวิชาชีพปรับสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่สังคมสถานที่ในการควบคุมจึงไม่ได้มีความมั่นคงเหมือนเรือนจำปิดซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เวลาประมาณ15นาฬิกากรมราชทัณฑ์โดยเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องขังคนดังกล่าวได้แล้วโดยจับกุมได้บริเวณหมู่บ้านปินเหนือตำบลบ้านปินอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาวันนี้เบื้องต้นสาเหตุการหลบหนีเกิดจากปัญหาทางครอบครัวกรมราชทัณฑ์ขอขอบคุณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้คณะชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายรวมถึงเครือข่ายฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนในท้องที่จังหวัดพะเยาและสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการติดตามตัวผู้ต้องขังหลบหนีดังกล่าวกลับมาได้สำเร็จซึ่งกรมราชทัณฑ์จะเพิ่มมาตรการและความเข้มงวดในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้มากยิ่งขึ้นต่อไปรัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 ใกล้ชิดย้ำยังไม่พบสายพันธุ์ที่รุนแรงขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าขณะนี้ประเทศไทยพบสายพันธุ์โควิด-19 ที่ระบาดหลักคือสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งแตกออกมาจากสายพันธุ์ JN.1เกี่ยวใดก็ตามยังไม่พบหลักฐานว่าสายพันธุ์ดังกล่าวก่อให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นหรือทำให้เกิดการแพร่ระบาดที่รวดเร็วผิดปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่ยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่และส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงโดยระบบสาธารณสุขยังสามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างเพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนโดยยังคงย้ำให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608ได้แก่ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์ขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่มีความรุนแรงมากขึ้นประชาชนสามารถใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติเพียงขอให้ดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบี
9: ซองสีแดงนี่แรงกว่าแครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
8: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
9: ซองสีแดงนี่แรงกว่าแครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
10: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
11: แค่สมัครตาร
12: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
11: แค่สมัครตา
14: ศาสนาทุกศาสนามุ่งสอนให้คนประพฤติดีให้ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมศาสนาเป็นที่พึ่งตลอดไปของมนุษย์ทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ช่วยเตือนสติเราไม่ให้ประมาทหลงระเริงในยามยินดีมีความสุขช่วยเราไม่ให้หมดสติรู้สึกเคว้งคว้างในยามมีทุกข์พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
15: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ปันความสุขนะคะก็คือช่วงเวลาในช่วงของการเริ่มต้นค่ะคุณฟังค่ะเบรกที่สองก็เดินทางกันนะคะมีเรื่องอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังเหมือนกับเป็นเขาเรียกเพื่อนคุยกันพี่ๆน้องๆคุยกันอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ยามเช้าเป็นเพื่อนของการเดินทางแล้วก็ทำงานของเราด้วยเป็นยังไงบ้างคะเราทำงานเนี่ยเชื่อไหมคะบางคนอาจจะบ่นว่าโอ๊ยเหนื่อยจังเลยนู่นนี่นั่นนู่นกำลังจะบอกว่าถ้าเรามองในมุมที่ดีเนี่ยโชคดีของทุกการมีงานทำนะคะคุณฟังนะคะการมีงานทำถือว่าโชคดีมีหลายหลายคนค่ะคุณผู้ฟังที่เดี๋ยวนี้ AI เข้ามาแทนที่แล้วเขาตกงานเยอะมากๆบางที่เราจะเห็นข่าวเลยนะคะว่าปลดพนักงานที่นั่นที่นี่มากมายค่ะคุณผู้ฟังแล้วยิ่งเป็นยุคต่อไปนะคะลูกๆหลานๆเราที่เรียนกันอย่างหนักหน่วงเนี่ยนะคะบางอาชีพนะไม่ได้บอกว่าทุกอาชีพบางอาชีพถูกทดแทนด้วย AI ค่ะคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะบางอาชีพเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวนี้โอ้โหคนนักออกแบบอะไรต่างๆนี่หมดเลยนะคะเนี่ยจริงๆ AI ทำได้หมดเลยอ่ะคีย์พรอมต์เข้าไปสามารถออกแบบโปสเตอร์ใดๆแบบดิฉันงงมากงงหนักมากเดี๋ยวนี้ AI ตอบแชทแทนเราได้เห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ AI ประมวลผลคิดคอนเทนต์คิดแคปชั่นวางแผนการตลาดน่ากลัวไหมมองอีกมุมก็น่ากลัวนะสำหรับคนทำงานนะมองอีกมุมหนึ่งสำหรับคนใช้งานก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนะช่วยลดภาระหน้าที่ลดต้นทุนได้เยอะเลยนะคะถ้าเราใช้เป็นนะใช้ให้เกิดประโยชน์นะนี่ก็เป็นเรื่องราวเล่าสู่กันฟังค่ะคุณฟังค่ะส่วนหนึ่งในการแชร์นะคะแล้วก็สิ่งดีๆแต่ว่ายังมีหลายๆอย่างนะคะที่ AI ก็ยังไม่สามารถทดแทนได้แต่มีอีกหลายอย่างที่ทดแทนได้จริงๆค่ะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็รวมไปถึงความสุขที่คุณฟังเลือกมานะคะเมื่อสักครู่พี่แป้นขอเพลงเดี๋ยวนะขอหาก่อนนะคะผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมที่อ้ายหักปะเดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นคือแฟนอ้ายอ๋อโอเคนะคะคือจดลายมือตัวเองก็อ่านจะไม่ค่อยออกละค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะต้องดูนิดนึงมึงคนได้แบบว่ารีบจดและลายมือหวัดชวัดเฉวียนมากเพลงนี้ส่งมอบให้กับทุกเสียง

สายนะคะแฟนรายการทุกคนค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็เป็นกำลังใจดีๆในช่วงของการทำงานมอบให้กับมหาแฟนรายการทุกเสียงทุกสายค่ะพี่อิทธิ์พนารายพี่หนุ่มมูสองดีเจพี่โอทุกๆคนที่ติดตามรับฟังช่วงเวลาของอสมทค่ะ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เดี๋ยวจัดต่อเนื่องให้นะคะของน้าน้อยด้วยน้าน้อยสวีแค่เพื่อนแอร์อรดีด้วยเดี๋ยวจัดให้ต่อเนื่องนะคะในช่วงรายการแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตสุขภาพชวนรู้ค่ะ

0: งานเพลงดีๆนะคะที่น้าน้อยขอมาก็ส่งเป็นหนึ่งงานเพลงที่มอบไปกับคุณฟังทุกคนด้วยช่วงนี้มาอัปเดตกันหน่อยสุขภาพชวนรู้นะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้มาดูแลตัวเองกันค่ะช่วงนี้อากาศแบบนี้หน้าป่วยหน้าไข้คือเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหวัดยงหวัดใหญ่ใดๆช่วงนี้เขาก็ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่นะคะคุณผู้ฟังเพราะนั้นใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไปแจ้งที่สถานพยาบาลใกล้บ้านนะคะสอบถามได้นะคะก็มีอสม.มาแจ้งข่าวด้วยแล้วก็พื้นที่เพื่อที่จะป้องกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าที่แบบไข้หวัดใหญ่ระบาดค่ะคุณผู้ฟังขานะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องดูแลตัวเองและที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะคะสร้างภูมิต้านทานด้วยตัวเราอย่างเช่นการออกกำลังกายวันหนึ่งให้ได้นะคะทุกๆวันนะวันเว้นวันก็ยังดีแล้วที่สำคัญก็คือทานอาหารที่มีประโยชน์ช่วงนี้หวานลดก่อนนะคะเค็มงดหน่อยค่ะแล้วก็พวกแป้งใดๆก็ลดก่อนตอนนี้นุ่นเอาจริงแล้วนะคะหลังจากที่น้ำหนักตัวเองขึ้นมา6กิโลคุณฟังขึ้นเพราะทุเรียนเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกมันไม่ถึงแล้วก็ที่สำคัญคือตอนแรกไปชั่งน้ำหนักแล้วไปหาหมอนะคะไปชั่งน้ำหนักไปโรงพยาบาลปกตินะตอนไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าตอนนั้นนะคะก็ชั่งก็ยังมีความผิดแปลกว่าทำไมน้ำหนักมันขึ้นเยอะก็เลยคิดว่าตาชั่งโรงพยาบาลเสียแน่ๆคือไม่คิดว่ามันจะขึ้นมา6กิโลนะคะหลังจากนั้นเมื่อวานซืนก็ไปชั่งตาชั่งอีกที่หนึ่งก็คือเปลี่ยนที่ชั่งนะแต่น้ำหนักยังเท่าเดิมก็เลยเฮ้ยจริงเหรออะไรอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เลยแบบเฮ้ยจริงเหรอประมาณนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็เลยรู้ว่าน้ำหนักขึ้นมา6กิโลก็เป็นที่มาของทุเรียนชุมพรที่มันอร่อยมากนะคะตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วก็คือไม่ทานทุเรียน1เดือนนะคะหรือถ้าแบบอดใจไม่ไหวจริงๆคือ1ยุ่มเท่านั้นตอนเช้าด้วยโอเคไหมคะแล้วเมื่อทานทุเรียนแล้วต้องงดอาหารอื่นโอเคไหมคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าที่มันขึ้นมาเพราะว่าน้ำตาลมันสูงความหวานนะคะมันขึ้นมาเพราะความหวานนี่เลยค่ะคุณผู้ฟังมันยังไม่ได้เป็นไขมันใดๆหรอกแต่มันขึ้นมาเพราะความหวานนะคะของทุเรียนมันเยอะมากๆนุ่นถามแล้วถาม AI เรียบร้อยแล้ว AI ประมวลผลมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะช่วงนี้หน้าทุเรียน
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @wiratsin
0: ปรินเวรสินด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าดูแลเรื่องของสุขภาพสำหรับทุกๆคนเลยค่ะใครเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะอย่าลืมค่ะปรินเวรสินดูแลและเคียงข้างทุกๆคนด้วยนะคะอย่าลืมค่ะมีโปรดีๆตรวจสุขภาพขวัญใจแรงงานคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะตรวจทั้งหมด13รายการจากปกติ 2,100 เหลือเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะคะมีลูกจูงลูกไปมีพ่อแม่พาไปตรวจเลยนะคะเพราะว่าพิเศษ13รายการจะได้รู้ค่ะว่าเราเนี่ยต้องดูแลสุขภาพเรื่องอะไรบ้างถูกไหมคะแล้วราคานี้รวมค่าแพทย์ค่าบริการเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนตรวจงดอาหารและเครื่องดื่ม8ชั่วโมงสามารถดื่มน้ำเปล่าได้ปกตินะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง10มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะใกล้แล้วสอบถามนัดหมายได้0775425595ฝากเอาไว้ด้วยนะคะผ่านทางช่วงเวลาดีๆออนแอร์กันตรงนี้ด้วยค่ะนะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากงานเพลงดีๆในช่วงรายการนะคะก็เดี๋ยวเรามาหน้าใหม่กันนะคะเบรกหลังนะคะเราจะมาหน้าใหม่กันหลังจากงานเพลงต่อไปแล้วเดี๋ยวเรามาหน้าใหม่กันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาตรงนี้ก็ดูแลกันแบ่งปันความสุขกันเหมือนเดิมนะคะในช่วงของรายการออนแอร์และแชร์สิ่งดีๆใครรับฟังอยู่ตรงไหนใครเดินทางอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจดี ดีๆให้กันและกันนะคะแน่นอนค่ะในช่วงของ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 รับฟังรายงานผลใดๆกันได้เหมือนเดิมนะคะเอาละค่ะนะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยว1งานเพลงแล้วค่อยมาหน้าใหม่กันนะจ๊ะ1 2 1 1 1 4 4 3

0: พี่เบาสาวหนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แค่แค่สมัครตา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า1990

0: งาน Nescafe Run 2026 งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย่อยกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แค่แค่สมัครตา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: มาพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
1: สายนะคะอ่ะ0776416567นะคะสายแรกมาแล้วติดแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณนุ่น
1: สวัสดีค่ะเสียงใสๆมาเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: นานๆจะได้เข้ามาสักทีนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ช่วงนี้ภารกิจยุ่งไหมคะ
2: ยุ่งค่ะ
1: ยุ่งนะคะเห็นไหมคะ
2: ยุ่งค่ะคุณนุ่น
1: ทำไมนะคะทำไมนะคะ
2: วันนี้อยู่ค่ะก็เลยลองกดเข้าดู
1: อ๋อวันนี้

0: อยู่ฟังวิทยุอย่างตั้งใจ วันอื่นก็อยู่ในสวนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้พี่อีทอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: เอาของคุณไม
0: ้เอาไม้พี่รมพรจ้า
1: ต่อคุณไม้ค่ะ
0: ค่ะเพลงอะไรดี
1: หนอหนอใครค
0: ่
1: ะ
0: ใครหนอหนอใคร
1: ค่ะ
0: พี่อีทให้ใครคะมอบให้ใครเป็นพิเศษ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มสาวสวยน้องอีทน้องเป้นคุณนะคุณสวนกล้วย
0: สวนกล้วย
1: คุณเขียวในสม
0: จ้า
1: ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะสาวสวย
0: จ้าได้จ้ะเดี๋ยวจัดให้
1: แล้วก็ดีเจคุณโอด้วยดีเจทุกท่านเลยนะคะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวรอฟังค่ะพี่อิทค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะ
1: ค่
0: ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายแรกไปละจ้าสายที่สองมาจ้ามาจ้าเร็วนะคะวันนี้ก่อนวันหยุดพรุ่งนี้นะจ้าสวัสดีค่ะสายที่สองค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับโอ้สวัสดีค่ะคนนี้น่าจะกลัววันหยุดนะคะเลยต้องรีบโทรก่อน
2: หย
0: ุ
2: ดหลายว
0: ัน
2: นะ
0: หยุดหลายวันนะคดก็ได้นะบ้านภาษาใต้เราเลยได้นะคดห่อฮะคดห่อไงบ้านภาษาใต้เดี๋ยวว่าคดห่อคดห่อก็คืออะไรนะพูดเองอธิบายเองไม่ถูกพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: จะเอาเพลงเก่าๆนะของอ่านหัวใจของทูนทองใจ
0: อะไรนะคะ
2: อ
0: ่
2: านหัวใจ
0: ผ่านหัวใจ
2: ครับ
0: ของทูนนะคะ
2: ครับ
0: ได้จ้ะได้เลยเดี๋ยวจัดให้กดท่อหนึ่งเพลงนะคะโอเคช่วงนี้ได้กินเนวเรียนบ้างเปล่าคะได้กินเนวเรียนบ้างเปล่าช่วงนี้น่าเรียน
2: ก็เองทำกินมดแล้วตั้งแต่พอดีเผื่อน้อยมาแล้วมดหวานข้างเงี้ยนี่ยังไม่ได้กิน
0: นี่คนชอบกินข้าวเหนียวทุเรียนคนนี้เลยนะคะตอนนี้น้องหนุนยุดกินเรียนตั้งเดือนนึงนะคะ
2: เดินก็มาลงไม่
0: 6 โลจะไปวิ่งด้วยค่ะจะไปวิ่งด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวรอฟังนะคะดูแลตัวเองด้วยค่ะค่ะ
2: เซตใส่เลยนะ
0: จ้า
2: ครับดีเจคนแก้วนวลนิดๆกันนะ
0: เจ็บยิ่งกว่าโดนตบหน้าอีกนะค่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่นุ่มสวัสดีค่ะโอเคแซวเล่นๆโอ้นี่หัวเราน้ำตาไหลเลยนะเนี่ยคนอ้วนๆคือขึ้นมา6 โลไงท้อแท้ต้องไปวิ่งอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะว่ากนกพรจะเอา6 กิโลนี้ออกไปยังไงดีชีวิตตั้งแต่เกิดแต่เงยมาไม่เคยขึ้นน้ำหนักขึ้นขนาดนี้มาก่อนเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองกินอะไรเข้าไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนครับไปฟังเพลงกันก่อนเพื่อระบายความรู้สึกกันสักนิดนึงนะคะ
3: กนกพรออนแอร์ช่วง2 เสียง 2 สาย

กับงานเพลงนะคะสองเสียงสองสายของเรานะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยก็ถือได้ว่าแบ่งปันความสุขนะคะผ่านทางกนกพรออนแอร์ค่ะอสมทชุมพรนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะเรื่องของการเริ่มต้นนะคะใดๆก็แล้วแต่วันหนึ่งวันใดวันไหนที่เรารู้สึกแบบโอ้รู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกกังวลใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ฟังคะชีวิตของคนเราเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจงอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็อะไรที่เราทำได้อะไรที่เราแก้ได้อะไรที่เราวางได้ยิ่งวางได้เท่าไหร่ใจเรายิ่งสบายเท่านั้นนะคะแต่ถ้ามันแบกเอาไว้โอ้โหไหล่ก็หนักหัวใจก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแบกไว้หนักจริงๆวางลงบ้างก็ได้นะคะเดี๋ยวค่อยแบกใหม่อ่ะก็เป็นกำลังใจให้ในทุกการเดินทางและทุกการเริ่มต้นในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะดีเจพี่นุ่นค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนะมอบสิ่งดีๆเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการด้วยค่ะนะคะในส่วนตรงนี้ผู้สนับสนุนใจดีนะคะกาแฟดีๆอย่าลืมด้วยนะคะกาแฟ Coffee Farm นะคะเรื่องราวของรสชาติเรื่องราวของนะคะสายดูแลสุขภาพนะคะกาแฟที่เราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะอยากสุขภาพดีก็ต้องดูแลตัวเองชีวิตขาดกาแฟไม่ได้ลองดูค่ะกาแฟสูตรย่าหวาน Black Coffee Mix กาแฟสูตรย่าหวานใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลเพิ่มพลังแบบคุมน้ำตาลลดไขมันลดความเสื่อมของโรคนะคะ40ซองต่อห่อ219บาทค่ะ Black Coffee Mix ไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญเพิ่มนะคะแล้วก็เพิ่มแบบเขาเรียกสุขภาพดีกับร่างกายคุมน้ำหนักช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อคอลลาเจนนะคะผิวพรรณชุ่มชื้นค่ะชะลอวัย40ซองต่อห่อ265บาทสายเข้มต้องลองนะคะกาแฟดำคุณภาพจากเราค่ะ Coffee Farm กาแฟดำที่คอกาแฟตัวจริงต้องหลงรักหอมลึกนะคะเข้มข้นไม่ใส่น้ำตาลคุมหุ่นก็ฟินได้ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรค่ะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทรสอบถามได้นะคะ0899672216 0775363999ช่องทาง LINE พิมพ์เครื่องหมาย @ พิมพ์ Coffee Farm หรือเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand ค่ะอ่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะในช่วงเวลาตรงนี้มีหนึ่งงานเพลงนะคะเดี๋ยวนะสองเพลงทันไหมนะคะมีแคร์ทำไมผู้ชายพี่สาวละแม่นะคะแล้วก็มีของนะคะผู้สูงวัยเขาทะลุหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาจัดไปต่อเนื่องในช่วงเวลาตรงนี้ก่อนที่จะไปปิดเบรกนั่นเองนะคะส่งต่อเรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆมอบเป็นความสุขใกล้ตัวให้กับเราทุกๆคนด้วยค่ะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหารือหน่วยงานความมั่นคงเรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลโดยมีภารกิจเรียกหลายฝ่ายเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะประชุมคณะรัฐมนตรีอาทินายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ2570นอกจากนี้ได้เรียกหน่วยงาน

0: มั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามารายงานสถานการณ์ชายแดนใต้และสถานการณ์น้ำมันขณะที่เลขาสอบต.เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกเข้าพบเพื่อหารือถึงสถานการณ์ชายแดนใต้และรายงานสถานการณ์น้ำมันส่วนที่มีการมองว่าปัจจุบันเกิดเหตุค่อนข้างทีรองเลขาสอบต.กล่าวว่าการก่อเหตุในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการพุ่งเป้าจึงมองว่าระบบบัดดี้เป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้นายอนุทินยังได้เรียกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการกองทัพเรือพร้อมคณะเข้าหารือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สธนช.เตือน6จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนายธนรศวรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้หลายฝ่ายของประเทศมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจากข้อมูลเรดาร์ตรวจสภาพฝนพบว่าภายในระยะเวลา12ชั่วโมงมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในบางพื้นที่นอกจากนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกสะสมล่วงหน้า 1-3 มิถุนายนพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงได้รับฝนสะสมมากกว่า200มิลลิเมตร7อำเภอได้แก่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากอำเภอเมืองตราดอำเภอเขาสมิงอำเภอบ่อไร่และอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดรวมถึงอำเภอขลุงและอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีคาดว่าช่วงวันที่ 3-5 มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภาคตะวันออกและภาคใต้อย่างเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ชายเมาอ้างตัวเป็นข้าราชการระดับสูงกรมชลประทานขับรถเฉี่ยวแคมรี่ไม่ยอมเจรจาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองลำปางได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันและมีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างคู่กรณีบริเวณถนนทิพวรรณใกล้สี่แยกสีชุมเขตเทศบาลนครลำปางที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋ง Toyota Camry จอดขวางหน้ารถยนต์ Toyota Fortuner โดยรถเก๋งได้รับความเสียหายมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนเป็นทางยาวบริเวณด้านซ้ายหน้ารถจนถึงท้ายรถขณะที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายกำลังมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงสอบถามเจ้าของรถเก๋งแคมรี่ทราบว่าขับมากับภรรยาตามปกติก่อนถึงจุดเกิดเหตุฟอร์จูเนอร์ได้ขับเบียดทางซ้ายจนครุ่นรถและไม่ยอมเจรจาต่อมาพบว่าชายที่ขับรถมีอาการคล้ายคนเมาและโวยวายก่อนขับรถหนีตนจึงขับรถขวางหน้าไว้และแจ้งตำรวจโดยชายคนดังกล่าวอ้างว่าเป็นข้าราชการระดับสูงของกรมชลประทานและบอกว่ามีปืนตนจึงให้ภรรยาถ่ายคลิปไว้ต่อมาตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์และเชิญคู่กรณีไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล
6: จะดี แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก

0: พียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
4: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
5: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
6: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
7: แค่แค่สมัครตาร
8: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
7: แค่แค่สมัครตา
10: เราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีเมตตาจิตหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสเสมอพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
12: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

งานเพลงดีๆนะคะในช่วงของรายการนะคะคุณผู้ฟังคะออนแอร์กันตรงนี้และแชร์เรื่องความสุขดีๆนะคะของเราทุกๆคนเขาเรียกว่าเล่าสู่กันฟังนะคะอะไรที่ดีเราก็เติมกันบ้างนะคะเป็นกำลังใจกันบ้างคนเราอยู่ด้วยอะไรคะอยู่ด้วยกำลังใจค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีกำลังใจมันก็ไม่รู้จะไปต่อกันยังไงเหมือนกันนะคะช่วงเวลาตรงนี้เพลงใหม่ๆบ้างเสิร์ฟต่อนะคะให้กับทุกคนผ่านทางช่วงเวลาของรายการนั่นเองค่ะนะกนกพรออนแอร์แชร์ทุกๆความสุขที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะช่วงเวลาตรงนี้กนกพรออนแอร์แล้วก็ที่สำคัญนะคะมีเรื่องอะไรดีๆก็สามารถแบ่งปันเป็นอีกหนึ่งความสุขให้กับทุกๆคนด้วยนะคะ

งานเพลงดีๆนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะช่วงเวลาความสุขที่เติมเต็มกันละกันนะคะคุณผู้ฟังสายๆกันไล่แล้วใกล้หมดเบรกนะคะดูแลแล้วก็ส่งต่อเป็นช่วงเวลาดีๆกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะฝากเอาไว้นิดนึงละกันนะคะก็นะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนทำอะไรก็อย่าลืมนะคะเราก็ต้องทำสิ่งดีๆนะสิ่งดีๆตรงนั้นเป็นกำลังใจกับเราทุกๆคนได้นะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านสำหรับสายฉีดสายล้างนะคะอย่าลืมนะคะว่าคราบจะแน่นขนาดไหนล้างยากขนาดไหนวันนี้มีตัวช่วยก็คืออัลตราโพไซดอน90บาทนะคะนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงที่ฟังก์ชันเยอะเลยล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบนะคะแล้วพิเศษสุดๆมาพร้อมกับ8หัวฉีดค่ะคุณผู้ฟังฉีดโฟมฉีดได้แรงดันน้ำสูงหมดกระจายหมดละอองรดน้ำต้นไม้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเครื่องเนี่ยออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาทนทานใช้งานได้ง่ายนะคะไร้สายแบบ 100% ค่ะใครสนใจวันนี้นะคะชุดอุปกรณ์เครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์ 1,990 แบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990โทรวันนี้รับกระเป๋าฮาร์ดเคส890รวมมูลค่า 3,870 แต่ไม่จ่ายราคานี้จ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะรับประกัน2ปีเต็มสนใจสอบถามโทรสั่งซื้อได้เลย026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวนะคะฝากเอาไว้ผ่านทางช่วงของกนกพรอ่อนแอค่ะเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะคะ

ับงานเพลงดีๆในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้พี่ออสก็โทรมาทักทายบอกแม่ไม่ทันนะน้องนุ่น นะคะไม่ทันค่ะนะคะแต่ว่าก็ขอบคุณมากนะคะก็แวะมาทักทายโทรกันพูดคุยต่างๆก็ขอบคุณจากใจมากๆเลยนะคะช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทาง 90.5 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะเอาละค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขพรุ่งนี้วันหยุดนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีก็ขอให้ทุกคนนะคะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตทุกเรื่องเลยเรื่องบางเรื่องมันยากค่ะเรื่องบางเรื่องมันก็ง่ายความสุขความทุกข์มันก็เป็นของที่สลับสับเปลี่ยนกันไปชีวิตเราเกิดมาแล้วจงใช้ชีวิตให้มีค่านะคะจงใช้ให้มันมีค่าและมีความสุขระหว่างทางเก็บเกี่ยวกันไปนะคะอย่าเอาความสุขไปแขวนไว้ปลายทางอย่างเดียวนะเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะไปถึงมันหรือเปล่านะคะฝากเอาไว้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะส่งไม้ต่อยกับพี่ดีเจเชอรี่ค่ะเพลงรักจากเพศาสตร์ขอบคุณทุกการติดตามทุกเสียงทุกสายเลยนะคะกำลังใจที่ส่งมอบมาโทรมาขอเพลงแบ่งปันงานเพลงให้กับแฟนรายการทุกเสียงทุกสายกันด้วยค่ะวันนี้กระดกคอนราชโยธาดีเจพี่นุ่นนะคะลากันไปก่อนพบกันใหม่โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: พี่เบ้าสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490 บาทเท่านั้น
2: เทพแพ็กสมัครตา
3: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3 ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7 สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1 เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1 เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90 บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: พี่เบ้าสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งาน

0: ีร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย่อยกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัฐ490บาทเท่านั้น
1: แค่แค่สมัครตา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104

0: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณฟังผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะก็มาพบปะกันในช่วง10นาฬิกาครึ่งกว่าๆแบบนี้นะคะคุณฟังครึ่งชั่วโมงค่ะที่นี่ FM 90.75 MHz 104.75 MHz อสมทชุมพรอยู่กับคาถามหาเสน่ห์กันสักหน่อยแหมโปรยคาถาแต่เช้านะเสียงก็แหบแห้งแหบเสน่ห์ป่ะไม่ใช่ไม่ค่อยกล้านะคาถามหาเสน่ห์นะคะสื่อสารน้องมะปรางคนสวยนะคะวังไผ่นั่นเองนะเธอหน้าตาน่ารักสวยขาวจั๊วเลยนะคะแล้วก็มีความน่ารักเห็นแล้วเหมาะกับเพลงนี้ที่เธอสื่อสารมานะคะYouTube by DistroKid ค่ะนะคะเป็นชื่อวงเปล่าก็ไม่รู้นะนะคะก็หายแล้วนะคะนางลอยนางลืมด้วยสันติวงสว่างหนุ่มบางลึกหนองใหญ่บางลึก2นั่นเนี่ยค่ะนะเจ็บแค่ตอนหายใจอลิสโอน้องลูกปลาคนสวยท่าแซะนี่เองนะฟังร่วมกับที่หลังสวนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวยังไม่ค่อยเข้าไปดูเลยนะว่าใครสื่อสารงานเพลงนะเปิดได้แค่5เพลง4เพลง5เพลงเองค่ะคุณฟังอยู่กับแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะแป้งเย็นเพศัตว์ของเราเนี่ยเวลาก่อนร้อนๆชนิดก็ป่านะมันบายใจดีอ่ะแป้งเย็นเพศัตว์ก่อนที่จะฝนตกมันร้อนรุ่นรุ่มรุ่มรุ่มยังไงก็ไม่รู้นะคะสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเปรนลับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะคะปะสีไหนก็โอ้ได้เลยวันละ2ครั้งก็ได้เช้าสีชมพูก็ได้นะเย็นก็สีฟ้าหรือสีเขียวแล้วแต่กลางคืนอะไรแบบนี้โอ้เช้ากลางวันเย็นเลยป้าแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบนะผู้ชายเนี่ยไม่ยอมห่างไปไหนนะคะเช่นเดียวกันนะผู้หญิงก็คงจะไม่ยอมห่างไปไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ๆให้ฟังอีกเพลงนึงก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยฮะสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟสีเขียวไรซ์มิลมีความหอมนวลๆละมุนนะกลิ่นแบบน้ำนมข้าวและสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้ค่ะหอมบ้านโน้นโอ้บ้านเนี้ยหอมไปถึงบ้านโน้นนะคะเชื่อไม่เชื่อก็ลองใช้ดูนะคุณฟังทั้งสองกลิ่นนี้ฝากไว้ด้วยนะตามห้างต่างๆก็มีขายแล้วก็ตามที่ใช้คนละครึ่งพลัสก็คงจะมีนะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปโอ้โหกำลังหางานเพลงซึ่งยากมากเลยชื่อเนาะน้องนัทหาเจอแล้วระยะห่างของคนหมดใจคือระยะทำใจของคนถูกทิ้งโอ้โหนะเอิญสุรติการนะคะก็โอ้เป็นงานเพลงมา10กว่าปีแล้วนะเนี่ยเพิ่งหาเจอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องฝากช่างเขาด้วยนะคะขอบคุณค่ะหลายท่านเลยที่รับไม่ทันนะคะก็ต้องกราบขออภัยป้าลองด้วยที่ปากน้ำนะคะบอกว่าโอ้โหป้าเก็บปลาเยอะแยะเลยใช่ไหมปลาไปถึงนู่นแล้วหรอปลาตุยเยอะเลยนะคะในช่วงนี้ไปถึงนู่นน้องดวงด้วยนะที่ปะทิวนะคะบอกกุ้งได้เป็น10โลใช่ไหมแล้วก็ปูอีกนะคะแต่ที่ตุยแล้วคือตายแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บอะไรนะทำปุ๋ยนะคะแต่ที่ในทะเลนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเนี่ยเวลาเราจับขึ้นมาแล้วมันจะมีอะไรหรือเปล่านะในช่วงนี้มันก็เกือบทุกปีนะคะที่จะเกิดปรากฏการณ์นี้เป็นกำลังใจกันนะคะโอ้โหราคากุ้งตกเลยเนี่ยโอ้ยที่บ้านขายกุ้งได้ราคาปุ๊กลุกเลยตุ่มปุ๊กเขาเรียกอะไรจะเรียกอะไรก็ไม่รู้เลยว่าทำราคากุ้งเราตกเลยนะเนี่ยเป็นกำลังใจให้ที่บ้านที่เราแม่ด้วยนะคะดอนแคร์แถวๆนั้นฮันทุรีด้วยนะแล้วก็ทุกท่านที่เป็นชาวประมงนะคะไปเปิดเพลงเลยค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ใช้แป้งเย็นเภสัชด้วยดีตลอดมานะคะแล้วก็สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟด้วยนะคะอย่างที่เราเปิดสปอตไปตลอดเวลานะคะว่าเป็นยังไงบ้างมีกี่สีกี่กลิ่นนะคะคงจะทราบดีแล้วในวันนี้นะคะก็จัดรายการแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นเทปนะจะนี่ก็อัดไว้ก่อนแล้วล่ะแต่ว่าจะเป็นเทปเดิมนะคะในช่วงวันสำคัญนะวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในรัชกาลที่10ตรงกับวันที่3มิถุนายนของทุกปีนะคะก็เป็นวันหยุดราชการนะคะแล้วก็เป็นการที่จะจัดงานเฉลิมพระเกียรตินะคะอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าวันนี้ครบรอบ4รอบนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะฟังเทปไปก่อนนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิริพงษ์สั่งสังคยนาบริการเรียกรถผ่านแอปหลังเกิดเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งรัดในการดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้มีลักษณะของการก่อเหตุในหลายแอปพลิเคชันแต่กรณีแอปพลิเคชันที่เกิดเหตุมีเหตุเกิดขึ้นมากที่สุดส่วนคมนาคมได้มีการรายงานผลการดำเนินการและการเยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนผู้เสียหายมีความพึงพอใจหรือไม่ขณะเดียวกันได้มีการแจ้งไปยังแอปพลิเคชันผู้ให้บริการทุกรายว่าต้องหยุดรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีเพื่อเป็นการปิดรูรั่วเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีผู้ขับขี่เข้ามาสมัครง่ายเกินไปซึ่งไม่มีการตรวจประวัติอาชญากรรมโดยคาดว่าจะมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้สำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรมกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนหน้านี้ใช้เวลาดำเนินการทำใบขับขี่อยู่ที่45วันแต่ตอนนี้ใช้เวลาเพียง1วันที่จะสามารถดำเนินการได้ทันที

0: โดยการแจ้งก่อนว่าจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยสตช.จะส่งข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้ามายังคลังข้อมูลให้กับผู้ขอซึ่งจะขอจะนำประวัติดังกล่าวไปขอยื่นใบขับขี่ได้ทันทีวันนอเผยคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลจ่อถกยุทธศาสตร์ดับไฟใต้ในวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุรายวันโดยยอมรับว่าสถานการณ์ค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อยต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุใหญ่มาจากเรื่องใดซึ่งรัฐบาลกำลังติดตามอยู่โดยจะมีคณะกรรมการในการดูแลติดตามสถานการณ์ในพื้นที่หวังว่าภายหลังการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาแล้วเชื่อว่าน่าจะคลี่คลายลงพร้อมทั้งมองว่าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีประโยชน์อยู่ส่วนจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาหากพื้นที่ไม่ปลอดภัยการพัฒนาก็เป็นไปได้ยากซึ่งจะมีการพูดคุยสันติสุขปลายเดือนมิถุนายนสำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุมีการพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าอยากให้รอชุดกรรมการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายได้ประชุมและวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนพิธีรดน้ำศพอสทพ.วุฒิพงศ์พลีชีพเหตุปะทะจะแนะที่ศาลาอเนกประสงค์วัดบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพลตรีกรกฎผู้โชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพอสทพ.วุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดร้อยทพ.กองหนุนชกทพ.46ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าในบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาเพื่อนทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของวีรบุรุษผู้กล้าอย่างพร้อมเพรียงและเต็มไปด้วยความอาลัยเพราะมีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยารวมเป็นเงินกว่า 535,000 บาทก่อนส่งร่างกลับสู่มาตุภูมิที่จังหวัดตรังขณะที่ความคืบหน้าทางคดีซึ่งเบาะแสสำคัญจากการสอบสวนบุคคลในบ้านระบุว่าคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่และเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่คือนายยามาลุดดินฮาแวร์บือซาแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการซึ่งมีหมายจับติดตัวถึง4หมายซึ่งอาศัยจังหวะชุลมุนยิงเปิดทางและหลบหนีไปได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยจำนวน2รายคือนายซายูกิอาแวร์เจ้าของบ้านและนายสุเปียนซูหลงบุตรเขยคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อเหตุรุนแรงนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลหาเบาะแสติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเป

0: เปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมM-Cord Radio Go Green
3: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา M-Cord Radio Network อสมทชุมพร
4: สตรีไทยมีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น4ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: M-Cord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: M-Cord Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเลยนะคะเข้าสู่รายการอบจ.พบประชาชนค่ะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569พูดคุยกับปุ้ยเสาวดีภัยวิมุตตินะคะติดตามรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนกันได้ค่ะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณค่ะติดตามรับฟังผ่านทางสวทชุมพร FM 100อสมทชุมพรค่ะ 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือติดตามรับชมกันได้ผ่านทาง Facebook Fanpage สวทชุมพรแล้วก็ที่เป็นบุ๊กแฟนเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะอยากฟังเพลงอะไรชั่วโมงนี้ขอเข้ามาได้เลยที่077-504-101และ077-511-453นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนถึงเวลาประมาณ12 นาฬิกานะคะพรุ่งนี้หยุดอีก1 วันเนาะบางคนก็ลาติดต่อกันไปเลย5 วันนะคะบางท่านก็มาทำงานนะโรงเรียนบางโรงเรียนก็ปิดบางโรงเรียนก็เปิดเรียนปกตินะคะช่วงเช้าก็อาจจะมีงงในบางช่วงที่แบบว่าเอ๊ะตอนนี้ทำไมถนนโล่งจังหรือว่าในส่วนของเส้นทางนี้นะคะก็ยังมีรถหนาแน่นนะคะก็ขับรถขับราก็ระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะใช้รถใช้ถนนระมัดระวังกันค่ะพูดถึงเรื่องรถแล้วนะคะในช่วงแรกวันนี้พูดคุยถึงเรื่องราคาน้ำมันกันดีกว่าค่ะราคาน้ำมันขึ้นหรือลงเป็นยังไงบ้างนะคะราคาน้ำมันในแต่ละสถานีนะคะในแต่ละสถานีเติมน้ำมันเนี่ยราคาเป็นอย่างไรติดตามกันค่ะราคาน้ำมันประจำวันที่2มิถุนายน2560ค่ะไปที่ที่แรกเลยนะคะที่ปตท.ค่ะแก๊สโซฮอล์95 42.90 บาทนะคะแก๊สโซฮอล์ E20 37.90 บาท

90สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์ E85 33บาท84สตางค์แก๊สโซฮอล์91 42บาท53สตางค์ค่ะเบนซิน95 52บาท49สตางค์แก๊ส NGV 18บาทดีเซลพรีเมียม58บาท25สตางค์ค่ะดีเซล40บาท70สตางค์ดีเซล B 20 35บาท20สตางค์แล้วก็ซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 50บาท99สตางค์ค่ะที่บางจากนะคะแก๊สโซฮอล์95 42บาท90สตางค์แก๊สโซฮอล์ E 20 37บาท90สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์ E85 33บาท84สตางค์แก๊สโซฮอล์91 42บาท53สตางค์ดีเซลพรีเมียม58บาท25สตางค์ดีเซล40บาท70สตางค์ค่ะดีเซล B 20 35บาท20สตางค์แล้วก็แก๊สโซฮอล์95พรีเมียม53บาท44สตางค์ที่เชลนะคะแก๊สโซฮอล์95 43บาท40สตางค์แก๊สโซฮอล์ E 20 38บาท40สตางค์แก๊สโซฮอล์91 43บาท .03 สตางค์ค่ะเซลวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 49บาท84สตางค์ดีเซล B 20 35บาท20สตางค์ค่ะเซลฟิวเชฟดีเซล40บาท70สตางค์เชลวีพาวเวอร์ดีเซล49บาท84สตางค์นะคะมากันที่คราเทคค่ะสำหรับที่คราเทคนะคะแก๊สโซฮอล์95 42บาท90สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์ E 20 37บาท90สตางค์แก๊สโซฮอล์91 42บาท53สตางค์ค่ะเบนซิน95 53บาท41สตางค์ดีเซลพรีเมียม58บาท25สตางค์ดีเซลนะคะ40บาท70สตางค์แล้วก็ B 20นะดีเซล B 2035บาท20สตางค์ค่ะที่ IRPC นะคะแก๊สโซฮอล์95 42บาท90สตางค์แก๊สโซฮอล์91 42บาท53สตางค์แล้วก็ดีเซล40บาท70สตางค์ที่ GPT นะคะแก๊สโซฮอล์95 42บาท90สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์ E 20 37บาท90สตางค์แก๊สโซฮอล์91 42บาท53สตางค์เบนซิน95 52บาท99สตางค์ดีเซล40บาท70สตางค์แล้วก็ดีเซล B 20 35บาท20สตางค์นะคะนั่นคือราคาน้ำมันประจำวันนี้ค่ะ2มิถุนายน2569นะคะติดตามอัปเดตกันนะคะในทุกๆวันเลยนะคะสำหรับราคาน้ำมันนะคะแล้วก็เพลงที่ได้อยากจะฟังกันในชั่วโมงรายการอบจ.พบประชาชนก็ขอเข้ามาได้ในช่วงหน้าติดตามนะคะผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลค่ะในการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569ซึ่งก็มีแข่งกันตลอดค่ะตั้งแต่เมื่อวันที่204พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเราแข่งกันมาตลอดเลยช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็แข่งนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยปุ้ยนำผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรอบแรกของเมื่อวานนะคะมาบอกให้ได้รับทราบกันสำหรับใครที่ไม่ได้ตามติดตามนะคะแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันวันนี้ค่ะวันนี้มีใครพบกับใครสนามไหนบ้างรอติดตามกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันครู่เดียวค่ะ

ขอบคุณสายจากพี่สาวทุ่งตะโกค่ะขอผลงานเพลงเข้ามานะคะยังขอเข้ามาได้เรื่อยๆเลยค่ะที่0775041101และ0775114153ค่ะ11:32 นะคะอยู่กับปุ้ยในชั่วโมงของรายการอบจพบประชาชนค่ะวันนี้วันอังคารที่2 มิถุนายน 2569ติดตามผลการแข่งขันกีฬาอบจครับกันค่ะเมื่อวานนี้มีการแข่งขันฟุตบอลนะคะเป็นการแข่งขันฟุตบอลรอบแรกในการแข่งขันกีฬาอบจครับปีนี้นะคะผลการแข่งขันค่ะไปกันที่สนามนาศักค่ะทอตอเขาทะลุเจอกับอบตอลำแมนะคะคู่นี้นะคะเป็นประเภทประชาชนและอาวุโสค่ะสำหรับคู่นี้นะคะทอตอเขาทะลุเอาชนะไปได้2-0ค่ะคู่ต่อมาค่ะทอตอคุณกระทิงเจอกับทอตอสปรีนะคะที่สนามมอการกีฬาค่ะเป็นประเภทประชาชนและอาวุโสเช่นเดียวกันนะคะคู่นี้นะคะทอตอคุณกระทิงก็เอาชนะไปได้1-0ค่ะทอตอนาโพเจอกับอบตตากแดดที่สนามมอกีฬาค่ะคู่นี้นะคะทางทอตอนาโพก็เอาชนะไปได้นะคะ2-0ค่ะต่อมานะคะคู่ทอตอบางสนเจอกับทอตอพัดโต๊ะค่ะที่สนามนาศักนะคะคู่นี้เป็นการแพ้บ่ายนะคะทอตอพะโต๊ะนะคะก็ชนะบายไปค่ะ2-0นะคะอีก1คู่ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ1 มิถุนายน 2569นะคะเป็นการพบกันระหว่างอบตนาขาเจอกับอบต2พี่น้องที่สนามมอการกีฬานะคะประเภทประชาชนและอาวุโสคู่นี้นะคะอบตนาขาเอาชนะไปได้3-0ค่ะนั่นคือผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะคะสามารถติดตามผลการแข่งขันเรียลไทม์ได้เลยนะคะในทุกวันที่แฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหรือว่าที่แฟนเพจ Facebook การกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันได้เลยค่ะตอนนี้การแข่งขันรอบแรกของฟุตบอลนะคะในการแข่งขันกีฬาอบจครับนะคะเริ่มต้นขึ้นวันนี้เนี่ยมีการแข่งขันคู่แรกในเวลา10 นาฬิกาค่ะมีใครแข่งกับใครบ้างสนามไหนบ้างนะคะมาติดตามโปรแกรมการแข่งขันกันดีกว่าค่ะโปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลค่ะวันที่2 มิถุนายน 2569นะคะฟุตบอลรอบแรกนะคะสาย A ค่ะอันนี้เป็นการพบกันคู่ที่111ค่ะสาย A ทอตอม่ามอมริเจอกับอบตด่านสวีค่ะที่สนามมอการกีฬานะคะเวลา10 นาฬิกาเป็นประเภทวันนี้ในแข่งขันทั้งหมดเป็นประเภทเยาวชนและประชาชนนะคะคู่ที่112สาย B ค่ะอบตหงเจริญเจอกับทอตอท่าแซะและอบตท่าแซะนะคะคู่นี้แข่งกันที่สนามท่าแซะค่ะเวลา14 นาฬิกาคู่ที่113ค่ะสาย E อบต.ปังหวานเจอกับอบต.นาศักค่ะคู่นี้แข่งกันที่สนามนาศักเวลา14 นาฬิกาคู่ที่114สาย H นะคะอบต.ตะโกเจอกับอบต.วิสัยใต้ขออภัยค่ะอบต.ตะโกเจอกับอบต.วิสัยเหนือค่ะคู่นี้นะคะที่แข่งที่สนามนาศักเวลา15:30 นค่ะคู่ที่115สาย J นะคะอบต.ท่าหินเจอกับบางสน S ปทิว FC ค่ะคู่นี้แข่งกันที่สนามมอการกีฬา14 นาฬิกาคู่ที่116สาย K ทอตอวังไผ่เจอกับอบต.สลุยที่สนามท่าแซะเวลา15:30 นคู่ที่117สาย N ค่ะทอมอท่ายางเจอกับอบต.ทุ่งระยะที่สนามมอการกีฬาเวลา15:30 คู่ที่118สาย O อบต.ครนเจอกับทอตอปากน้ำหลังสวนแข่งกันที่สนามหลังสวนเวลา14 นาฬิกาและคู่ที่119สาย P ตำบลตากแดดเจอกับอบต.ทุ่งคาวัดคู่นี้แข่งกันที่สนามหลังสวนเวลา15:30 นะคะนี่คือโปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลค่ะในส่วนของอีก3ประเภทกีฬาเนาะทั้งวอลเลย์บอลเซปักตะกร้อแล้วก็เปตองยังไม่ได้เริ่มการแข่งขันนะคะอีกไม่กี่วันแล้วค่ะเราจะได้เชียร์ครบกันทั้ง4ประเภทเลยเนาะก็จะเริ่มที่ฟุตบอลกันก่อนเพราะว่ามีทีมเข้าแข่งขันเป็น100 กว่าทีมเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดสรรปันส่วนกันให้เรียบร้อยค่ะการแข่งขันกีฬาอบจครับค่ะเราจะไปแข่งรอบชิงชนะเลิศกันนะคะในวันที่22 มิถุนายนค่ะแล้วก็มีพิธีปิดในวันที่

22มิถุนายนด้วยนะคะติดตามการแข่งขันกีฬาอบจครับในปีนี้กันนะคะสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเรามาทิ้งท้ายรายการด้วยข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็เรื่องราวของโครงการกิจกรรมต่างๆจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันค่ะ

เอาละค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะช่วงสุดท้ายในชั่วโมงของรายการอบจพบประชาชนนะคะขอบคุณสายจากในโสมนะคะขอเงินเพลงกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยกันในการติดตามรับฟังนะคะทุกสายทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมรายการกันอยู่ไม่ว่าจะผ่านทาง FM นะคะสวทชุมพร FM 100อสมทชุมพร 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือจะเป็นที่ Facebook Fanpage ทั้ง2เพจค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรหรือว่าแฟนเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะในช่วงนี้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กันนะคะเริ่มแล้วเนาะสำหรับเมื่อวานนี้ใครที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะ60/40นะคะในครั้งนี้ซึ่งก็ได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายนะคะวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนต่อคนนะคะใช้ได้สูงสุด200บาทต่อคนต่อวันนะคะระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ค่ะก็จะซื้อสินค้าแล้วก็บริการนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะสั่งอาหารผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะจะเริ่มนะคะในวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่30กันยายนค่ะเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะหรือว่าจะ เข้าไปที่กรุงไทยนะคะสอบถามกันได้เลยใช้สิทธิ์ให้คุ้มนะคะช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยสำหรับใครที่ยังแบบคำนวณงงๆเราเคยใช้50 50เนาะคราวนี้มาแบบ60 40นะคะแล้วก็ใช้สูงสุดวันละ200บาทนะคะมาคำนวณกันง่ายๆแล้วกันรัฐเนี่ยจะให้ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะสำหรับถ้าเป็นราคาของ 1,667 บาทนะรัฐจ่าย 60% ใช่ไหมรัฐก็จะจ่าย 1,000 บาทนะคะเราจ่าย 40% ก็คือ667บาทค่ะถ้าราคาของ334บาทรัฐออกให้200บาทนะคะเราจ่าย134บาทราคาของ300รัฐออกให้180บาทนะเราออก120บาท

ราคาของ200รัฐออกให้120เราออก80บาทราคาของ100บาทรัฐออกให้60บาทเราจ่าย40บาทถ้าเป็น80บาทรัฐออก48บาทเราออก32บาทถ้า70บาทนะคะรัฐออก42บาทเราออก28บาทถ้าราคาของ60บาทรัฐจะออก36บาทค่ะเราจ่าย24บาทราคาของ50บาทรัฐจะออก30บาทเราจ่าย20บาทนะคะถ้าราคาของ40บาทรัฐออก24บาทเราจ่าย16บาทราคาของ30บาทรัฐจ่าย18บาทเราจ่าย12บาทนะถ้าราคาของ20บาทรัฐจ่าย12บาทเราจ่าย8บาทหรือราคาของแค่10บาทรัฐเนี่ยจะออก6บาทเราจ่าย4บาทนะคำนวณง่ายๆนั่นเองนะคะ60 40นะคะใครยังไม่ได้ใช้บ้างนะลองไปใช้กันนะคะบางทีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรื่องเงินนะบางคนใช้เพื่อแบบได้ร่วมแคมเปญแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะบางคนก็ใช้เพื่อความบันเทิงนะคะอาจใช้อย่างระมัดระวังค่ะก็ลดค่าครองชีพกันได้มากเลยนะคะสำหรับ60 40นะคะใช้ได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยลักษณะอากาศทั่วไปกันค่ะประจำวันที่2มิถุนายน2569ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยนะคะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างตอนกลางค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้พื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะ 6:00 น.วันนี้ถึง 6:00 น.วันพรุ่งนี้เริ่มที่ภาคเหนือค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและจังหวัดอุบลอุดรธานีนะคะขออภัยค่ะอุบลราชธานีค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดนครปฐมค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและมากันที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลทะเลนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันภาคใต้บ้านเราฝนค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะทั้งหมดทั้งมวลในรายการอบจ.พบประชาชนในวันนี้ค่ะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราหยุด1วันค่ะเดี๋ยวมันจะกลับมาเจอกับพี่ยุ้ยนะคะในวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นะคะวันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆนะคะเจอกับปุ้ยได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ี่ยวแคมรี่และโชว์กลางอ้างมีปืนเป็นข้าราชการกรมชลประทานคู่กรณีชุนขาดขับรถขวางสุดท้ายตำรวจจับเป่าแอลกอฮอล์พุ่งไป225มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นายกเรียกหารือหลายเรื่องก่อนถกครม.จับตาสถานการณ์ชายแดนใต้หลังเลขาสอบต.เข้ารายงานความคืบหน้าผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลุยหาเสียงมาริกาไปตลาดเตาปูนแฟนคลับแน่นชูแผนเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายด้านอนุชาอภิสิทธิ์หาเสียงตลาดเช้าดินแดงแม่ยกให้กำลังใจเพียบพายุโซนร้อนกำลังแรงชังมีกำลังพัดถล่มพื้นที่ตอนใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นสูงขณะที่ทางการจีนประกาศเริ่มต้นฤดูน้ำหลากประจำปีอย่างเป็นทางการทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวพักเที่ยงนะคะ12นาฬิกาค่ะวันนี้ข่าวพักเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะก็อยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสม

0: ทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นเช่นเคยนะคะแต่ว่าไปดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันค่ะเมื่อวานวันแรกนะคะที่มีการใช้จ่ายเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็บรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะแล้วก็มีการสรุปยอดการใช้จ่ายวันแรกของโครงการค่ะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเขาเปิดเผยข้อมูลยอดใช้จ่ายรวมวันแรกนะคะสิ้นสุด5ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะยอดใช้จ่ายรวมสูง 2,039,740,000 บาทนะคะซึ่งก็แบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 40% 855ล้านบาทโดยประมาณวันแรกก็มีประชาชนออกไปใช้จ่ายเสร็จสมบูรณ์แล้วคือ8,724,402 คนค่ะผ่านร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 659,686 ร้านค้าบรรยากาศนะคะตามจุดต่างๆผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนะคะว่าเอ๊ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็มีอย่างเช่นที่ตลาดสดน้องไผ่ศิลาตลาดขนาดใหญ่ในตัวเมืองขอนแก่นช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็ไปดูบรรยากาศก็พบว่าประชาชนมาจับจ่ายหน้าตากวาดทุกวันค่ะบรรยากาศคึกคักนะคะเข้ามาซื้อของในตลาดทั้งผักสดผลไม้ข้าวแกงอาหารสดเนื้อหมูเนื้อไก่คึกคักทีเดียวค่ะก็พบว่านะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าที่ตลาดแห่งนี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้าเกือบ 100% ทีเดียวที่ลงทะเบียนรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
1: ส่วนที่เชียงใหม่ก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะโดยเฉพาะที่ร้านหมูกระทะ On The Way Good Buffet เชียงใหม่ค่ะเมื่อคืนวันแรกนะคะก็มีคนมารอใช้ไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่เปิดร้านในช่วง 5:00 น.จนดึกร้านแทบแตกนะคะหลายคนมาช้าก็ต้องยืนเข้าคิวยาวเหยียดจริงๆโต๊ะในร้านเนี่ยมากถึง150โต๊ะนะคะรับได้500-600คนก็ยังไม่พอรองรับค่ะทางร้านคิดค่าบริการหัวละ168บาทถ้ารวมค่าน้ำก็เพิ่มอีก38บาทรวมหัวละ206บาทแต่ถ้าจ่ายผ่านโครงการก็จ่ายแค่84บาทเท่านั้นเองค่ะนายปองพลอนุพันธ์เจ้าของร้านบอกว่าปกติคนจะไม่เยอะขนาดนี้นะคะซึ่งร้อยละ90ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นโครงการที่ดีกับร้านค้าแล้วก็ยังช่วยทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายแบ่งเบาภาระค่าครองชีพด้วยค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครนะคะผู้สื่อข่าวไปที่ตลาดกระทรวงการคลังค่ะพบว่าหลายคนเพิ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์เป็นวันแรกเพราะว่าเมื่อวานนี้1มิถุนายนเป็นวันเปิดโครงการก็ไปตรงกับวันหยุดนะคะทำให้ประชาชนจำนวนมากเริ่มมาใช้สิทธิ์หลังจากกลับเข้าสู่วันทำงานตามปกติค่ะส่วนใหญ่เลือกใช้สิทธิ์ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงของใช้ในครัวเรือนทุกคนมองว่ามาตรการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้จริงนะคะทำให้สามารถซื้ออาหารสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงของใช้จำเป็นได้มากขึ้นแม้ว่าบางส่วนจะมีความสับสนเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้สิทธิ์จากข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ค่ะด้านผู้ประกอบการบอกว่าวันแรกของโครงการยังไม่ได้เปิดขายเนื่องจากเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าหลังจากกลับมาเปิดร้านวันนี้ก็พบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเริ่มโครงการค่ะโดยมองว่ามาตรการนี้ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าและก็ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้พร้อมๆกันค่ะ
0: ค่ะก็มาอีกประเด็นนึงนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการเมาแล้วขับแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวกันนะคะเสร็จจากกรณีนึงไปที่มีข้าราชการไปขับรถชนไรเดอร์จนเสียชีวิตก็มามีอีกกรณีนึงค่ะเมื่อคืนนี้ตอน 3:30 นะคะที่ถนนทิพวันใกล้สี่แยกสีชุมเขตเทศบาลนครลำปางค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถ Camry สีบรอนเงินขับมาตามปกติแต่ว่าโดน Fortuner สีดำเบียดด้านซ้ายนะคะก็ครูดเป็นแนวยาวตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงท้ายรถคนขับ Camry ก็บอกให้จอดนะคะแต่ว่าไม่เป็นผลค่ะก็เลยต้องขับไปปาดหน้าแล้วจอดขวางเอาไว้ภรรยาคนขับรถ Camry ก็ลงมาถ่ายคลิปนะคะเหตุการณ์ตึงเครียดค่ะเพราะว่าชายคนขับ Fortuner บอกว่าตัวเองนั้นเป็นข้าราชการแล้วก็บอกว่ามีปืนด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาควบคุมสถานการณ์ค่ะเชิญคู่กรณีไปดำเนินการตามขั้นตอนรวมถึงการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถ Fortuner พบว่าปริมาณสูงมากคือ225มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะตรวจในรถยังพบ ขวด

0: สุรานะคะ2ขวดนะคะ1ขวดนั้นหมดแล้วค่ะอีกขวดหนึ่งก็เหลือครึ่งขวดค่ะตำรวจเผยว่าจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุปัจจุบันเป็นอดีตข้าราชการแล้วนะคะเพราะว่าลาออกมาได้ 2-3 ปีแล้วค่ะตำรวจตั้งข้อหาขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและเมาแล้วขับให้ประกันตัวไปด้วยวงเงิน 20,000 บาทและส่งฟ้องศาลวันนี้ส่วนความเสียหายนะคะบริษัทประกันก็รับไปเป็นค่าซ่อม 35,000 บาทค่าเสียเวลา 15,000 บาทรวมเป็น 50,000 บาทนะคะซึ่งภรรยาของคนขับรถแคมรี่นะคะแล้วก็นายชาคริตคนขับรถแคมรี่ก็บอกว่าไม่ได้ต้องการจะเรียกเงินนะคะแต่ว่าผู้ก่อเหตุโชว์กลางว่าเป็นข้าราชการค่ะมีปืนแล้วก็จะไม่ขอเป่าแอลกอฮอล์และขอไปนอนก่อนนะคะตนก็เลยโมโหทีเดียวค่ะต้องการรักษาสิทธิ์และต้องการความเป็นธรรมค่ะ
1: สิริพงษ์เตรียมเรียกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งสังคายนาคนขับต้องมีใบขับขี่สาธารณะตรวจประวัติอาชญากรรมหลังเกิดเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะได้บอกว่าประเด็นนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งรัดในการดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้มีลักษณะของการก่อเหตุในหลายแอปพลิเคชันค่ะแต่กรณีแอปพลิเคชันที่เป็นเหตุมีเหตุมากที่สุดนะคะส่วนคมนาคมก็ได้ให้มีการรายงานผลการดำเนินการแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนว่าผู้เสียหายมีความพึงพอใจหรือไม่ค่ะขณะเดียวกันก็ได้มีการแจ้งไปยังแอปพลิเคชันผู้ให้บริการทุกรายนะคะว่าต้องหยุดรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีเพื่อเป็นการปิดรูรั่วเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้มีผู้ขับขี่เข้ามาสมัครง่ายเกินไปซึ่งไม่มีการตรวจประวัติอาชญากรรมโดยคาดว่าจะมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นจะไปดำเนินการในส่วนของระบบซึ่งกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศได้เพิ่มวันการให้บริการในการทำใบขับขี่สาธารณะและเพิ่มช่องทางออนดีมานด์ในกรณีที่แอปพลิเคชันสามารถรวบรวมผู้ขับขี่และจะมาทำใบขับขี่สาธารณะพร้อมกันการให้โดยเปิดเป็นกรณีพิเศษในทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะสำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรมกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนหน้านี้ใช้เวลาดำเนินการทำใบขับขี่อยู่ที่45วันค่ะแต่ว่าตอนนี้ใช้เวลาเพียง1วันก็สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยการแจ้งก่อนว่าจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยสตช.ก็จะส่งข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้ามายังคลังข้อมูลให้กับผู้ขอซึ่งผู้ขอจะนำประวัติดังกล่าวไปยื่นขอใบขับขี่ได้ทันทีค่ะส่วนการเยียวยานักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั้นนะคะนายสิริพงษ์บอกว่าเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันที่ต้องดำเนินการในการดูแลเยียวยาซึ่งเป็นเรื่องที่แอปพลิเคชันต้องรายงานกระทรวงคมนาคมทั้งหมดเพราะมีหลายกรณีที่ต้องส่งให้กระทรวงคมนาคมพร้อมหลักฐานประกอบค่ะ
0: เพิ่มเติมนะคะผู้ที่กรณีของคนขับรถแอปพลิเคชันที่ทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะก็ล่าสุดนะคะทางตำรวจบอกว่าตอนนี้สามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะกำลังตรวจสอบพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายเรียกให้เข้ามารับข้อกล่าวหาค่ะก็คือเบื้องต้นนะคะจะแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะแต่ว่าถ้าตรวจแล้วเนี่ยผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัสก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะคะก็เป็นกรณีที่ชาวญี่ปุ่นนะคะเป็นนักธุรกิจค่ะเขาทำร้านอาหารอยู่ที่ย่านสุขุมวิทนะคะเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันค่ะแต่ว่าขับไปจนถึงจุดหนึ่งนะคะคนขับรถก็บอกว่าไม่ไปแล้วนะคะไปได้แค่นี้ค่ะบอกว่าค่าโดยสารนั้นไม่คุ้มกับสภาพการจราจรที่ติดขัดและเกิดการโต้เถียงกันขึ้นและสุดท้ายคนขับไล่นะคะผู้โดยสารลงแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยการใช้หมัดและศอกจนศีรษะแตกค่ะก็พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทใน

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาคุยกันถึงข่าวคราวอื่นๆต่อนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกหารือหลายเรื่องเลยค่ะซึ่งก็มีการจับตาสถานการณ์ชายแดนภาคใต้เพราะว่าเลขาธิการสอบต.เข้ารายงานความคืบหน้าด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาถึงทำเนียบรัฐบาลนะคะมีภารกิจเรียกหลายฝ่ายเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนการประชุมครม.ค่ะมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะเป็นการหารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณปี2570เรียกหน่วยงานความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการสอบตรายงานสถานการณ์ชายแดนใต้นะคะซึ่งทางเลขาสอบตเปิดเผยสั้นๆค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีเรียกเข้าพบหารือสถานการณ์ชายแดนใต้และก็สถานการณ์น้ำมันด้วยส่วนที่มีการมองว่าปัจจุบันเกิดเหตุในพื้นที่ชายแดนใต้ค่อนข้างถี่เลขาสอบตบอกว่าการก่อเหตุในพื้นใต้ในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นการพุ่งเป้าค่ะจึงมองว่าระบบบัดดี้นั้นเป็นเรื่องสำคัญค่ะ
2: ด้านในวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็พูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาภาคใต้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากมีเหตุเกิดขึ้นรายวันก็ยอมรับว่าสถานการณ์ค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อยค่ะต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุใหญ่มาจากเรื่องอะไรซึ่งรัฐบาลก็กำลังติดตามอยู่นะคะโดยจะมีคณะกรรมการในการดูแลติดตามพัฒนาสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นประธานหวังว่าภายหลังการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเชื่อว่าน่าจะคลี่คลายลงค่ะพร้อมทั้งมองนะคะว่าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีประโยชน์อยู่ค่ะส่วนจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของประชาชนจากพื้นที่ไม่ปลอดภัยการพัฒนาก็เป็นไปได้ยากซึ่งจะมีการพูดคุยสันติสุขปลายเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งตอนนี้ก็มีคณะเล็กไปเตรียมการเพื่อรอพูดคุยล่วงหน้าแล้วเพื่อจะวางกรอบของการพูดคุยนะคะสำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุมีการพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในวันมูฮัมหมัดนอบอกว่าอยากจะให้รอชุดกรรมการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยมอบหมายได้ประชุมและวิเคราะห์สถานการณ์กันก่อนแบ่งงานกันก่อนว่าฝ่ายใดต้องไปเร่งงานด้านไหนเนื่องจากสถานการณ์เริ่มถี่ขึ้นในช่วงนี้แต่ติดว่าหลังจากคณะกรรมการเริ่มมีการเจรจาในระดับต่างๆสถานการณ์น่าจะคลี่คลายค่ะ
1: ค่ะก็ยังมีความคิดเห็นมาจากนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะหรือสมช.ค่ะพูดถึงการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ค่ะโดยบอกว่ารายละเอียดนั้นอยากให้ไปพูดไปคุยหรือสัมภาษณ์นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้พูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเดินหน้าการพูดคุยไปบางส่วนแล้วนะคะส่วนการก่อเหตุที่เกิดขึ้นจะทำให้การพูดคุยสะดุดหรือไม่นายชัดชัยบอกว่าในนโยบายก็ยังคงมุ่งมั่นในการพูดคุยสันติสุขให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องส่วนเหตุการณ์นั้นจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ผู้ก่อเหตุใช้ในการต่อรองหรือไม่นายชัดชัยบอกว่าอยู่ที่เราจะพิจารณาว่าเขามีข้อเสนออะไรส่วนจะต่อรองอะไรหรือไม่ต้องไปพิจารณาอีกครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถี่นะคะเป็นเพราะหน่วยงานด้านความมั่นคงปิดล้อมตรวจค้นเข้มข้นใช่หรือไม่เลขาธิการสมช.นะคะก็บอกว่าอยากให้หัวหน้าคณะพูดคุยเป็นผู้ชี้แจงค่ะแต่เห็นว่ากลุ่มผู้เห็นต่างก็มีหลายกลุ่มทั้งกลุ่มที่ต้องการพูดคุยและกลุ่มที่ต้องการใช้ความรุนแรงซึ่งก็ต้องโน้มน้าวให้เข้าสู่กระบวนการพูดคุยภายในกลุ่มก็มีหลากหลายความคิดนะคะ

0: แต่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็ยังคงจะต้องดำเนินการต่อไปค่ะวันนี้สมช.ก็ขอประเมินสถานการณ์นะคะก่อนที่จะเรียกประชุมใหญ่เนื่องจากมีการประชุมตามวงรอบเพื่อสรุปสถานการณ์อยู่แล้วและก็เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจและฝ่ายปกครองยังคงรับมือได้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่ค่ะ

0: 1,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมื่อวานนี้นะคะมีพิธีรดน้ำศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อทหารผู้ปลีชีพจากการถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าพลตรีกรกฎผู้โชติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพที่ศาลาอเนกประสงค์วัดบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้านายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้บังคับบัญชาเพื่อนทหารตำรวจฝ่ายปกครองมาร่วมไว้อาลัยอย่างพร้อมเพรียงนะคะโดยผู้ว่านราธิวาสได้เป็นผู้แทนวางรีดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมขณะที่พลตรีกรกฎผู้โชติเป็นผู้แทนวางพวงรีดของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะนอกจากนี้ประธานในพิธียังได้มอบเหรียญบางระจันใบประกาศเชิดชูเกียรติตลอดจนเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นและการเยียวยาจากหน่วยงานต่างๆเป็นเงินกว่า 535,000 บาทนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของผู้ปลีชีพค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้ยังมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอีกหนึ่งนายด้วยนะคะคือจ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระถูกกระสุนที่เสื้อเกราะบริเวณหน้าอกซ้ายมีอาการแน่นหน้าอกค่ะปัจจุบันปลอดภัยแล้วแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชครินทร์นะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะไปพบเบาะแสสำคัญจากการสอบสวนบุคคลในบ้านค่ะว่าคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่แล้วก็เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่คือนายยามาลุดดินฮาแวร์บูซาแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการมีหมายจับติดตัวถึง4หมายก็อาศัยจังหวะชุลมุนยิงเปิดฐานแล้วก็หลบหนีไปได้นะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็สนที่กำลังปิดล้อมปูพรมเคลียร์พื้นที่ป่าสวนยางและป่ารกทึบเพื่อไล่ล่าตัวนายยามาลุดดินแต่ว่ายังไม่พบตัวค่ะพร้อมกับใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกส่วนตัวบุคคลต้องสงสัย2รายก็คือเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็ลูกเขยคาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะ
3: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบมจ.สมท.จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษก9รูปบริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารอำนวยการ1โดยมีดร.ยาดากาศยปนันท์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานอสมทถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะจากนั้นมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรที่อาคารอำนวยการ1เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีดร.ยาดากาศยปนันท์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานผู้ประกอบข่าวเข้าร่วมพิธีก็

0: มีการกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพรค่ะมาเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.บ้างค่ะช่วงนี้ก็หาเสียงกันเข้มข้นนะคะ
1: ค่ะเมื่อเช้านี้ก็คุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ไปพบพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดเตาปูนค่ะรับฟังความคิดเห็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนก็ยอมรับนะคะว่าการใช้จ่ายมีความคึกคักน้อยลงแม้ว่าจะมีโครงการไทยช่วยไทย plus มากระตุ้นแต่ว่าก็ยังอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะนางมาริกาบอกว่าตามแผนยุทธศาสตร์ของตนนั้นในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็โดยเฉพาะหลังจากนี้จะเกิดขึ้นจากภาวะค่าพลังงานแพงเราจึงต้องมีแผนนะคะนอกเหนือจากการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วต้องมีมาตรการรองรับก็คือสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนชาวกรุงเทพแม้ว่าจะมีมาตรการจากรัฐบาลกลางไปบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าด้วยอำนาจพิเศษของกทม.สามารถที่จะจัดสรรบริหารจัดการงบประมาณด้วยตนเองมีมาตรการที่จะช่วยค่าครองชีพอย่างเช่นการลดค่าแก๊สค่าพลังงานเพิ่มพื้นที่สินค้าธงฟ้าลดราคาในแต่ละตลาดแต่ละโซนฟรีค่าโดยสารสาธารณะค่ารถไฟฟ้าและรถเมล์ในภาวะวิกฤตค่ะโดยการใช้คูปองกทม.รองรับกลุ่มเปราะบางครัวเรือนยากจนในกทม.นอกจากนั้นยังกางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเพิ่มเติมในลักษณะเพิ่มเบี้ยยังชีพที่เรียกว่าสวัสดิการพิเศษนอกเหนือจากที่รับสิทธิ์จากรัฐบาลกลางแล้วนะคะโดยใช้วิธีการจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพเป็นกรณีพิเศษในภาวะวิกฤตทางนี้จะมีทีมเศรษฐกิจวางแผนเรื่องการจัดเก็บงบประมาณจัดสรรงบประมาณที่ซ้ำซ้อนและจัดงบประมาณก็จะเป็นแผนงานในอำนาจของผู้ว่ากทม.ที่จะเป็นสิ่งใหม่และเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยความสามารถค่ะ
0: มาอีกคณะหนึ่งนะคะที่ก็ไปลุยหาเสียงเช่นเดียวกันก็คือทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ไปตลาดเช้าดินแดงเขตดินแดงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีคณะผู้บริหารของพรรคไม่ว่าจะเป็นนายสกลทีภัทยกุลดร.การดีเลียวไพโรจน์นายองอาจคล้ามไพบูลย์นางสาวจันทิมาสิทธิสุราชคนนี้เป็นผู้สมัครสก.เขตดินแดงเบอร์4นะคะก็ไปพบปะหาเสียงกับประชาชนค่ะก็มีพี่น้องประชาชนมาที่มาตลาดพ่อค้าแม่ค้าทักทายให้การต้อนรับนะคะขอถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองค่ะขณะที่นายอนุชาก็เดินทักทายอ้อนขอคะแนนจากประชาชนสอบถามความเป็นอยู่ฝากเนื้อฝากตัวนะคะขอให้ผู้สมัครของพรรคได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้ประชาชนค่ะก็อธิบายเรื่องบัตรเลือกตั้งด้วยนะคะสีเขียวนะคะก็คือบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะก็บอกให้เลือกเบอร์5ส่วนสีชมพูเลือกสก.นะคะก็ให้เลือกเบอร์4อันนี้ของเขตดินแดงเขานะคะนายอภิสิทธิ์บอกว่าการหาเสียงเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญในการลงพื้นที่ของนายอนุชานะคะก็ไม่ได้แค่ไปหาเสียงละค่ะแต่ว่าก็ไปรับฟังปัญหาต่างๆแล้วก็เห็นว่ามีปัญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องกัญชาผิดวัตถุประสงค์ซึ่งสร้างปัญหากับกรุงเทพในหลายมิติเรื่องขยะนะคะยังคงเป็นปัญหาอยู่การแยกขยะก็ต้องปรับให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ทางด้านพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็มีข้อเสนอชัดเจนค่ะก็ต้องมีระบบปิดทั้งหมดนะคะเพราะว่าผู้ว่าเก่าของพรรคประชาธิปัตย์ได้เริ่มต้นเรื่องของระบบกำจัดขยะแบบระบบปิดไว้แล้วรอการสานต่อนะคะเรื่องของน้ำท่วมนายอนุชาก็ไปคุยกับสำนักระบายน้ำเรื่องการใช้โครงสร้างอุโมงค์ยักษ์หรือเพิ่มเติมให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นประเด็นเหล่านี้จะค่อยๆนำเสนอค่ะถ้าพี่น้องกรุงเทพเห็นว่าสิ่งเหล่านี้รอการแก้ไขอยู่ทางพรรคก็มีความชัดเจนในเรื่องนี้ที่สุดนะคะมีประเด็นหนึ่งที่นายอภิสิทธิ์นะคะพูดถึงด้วยนะคะก็คือในส่วนของปัญหาด้านพลังงานนะคะโดยมองว่ารัฐบาลไม่ได้จัดการที่ต้นเหตุค่ะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทย plus 60 40นะคะก็บอกว่าถ้าของแพงแบบนี้ไปเรื่อยๆและ4เดือนผ่านไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเงินก็กู้มาถึง1แสนล้านบาทและปัจจุบันก็ยังไม่มีการเอาจริงเอาจังกับเรื่องค่าการกลั่นแล้วก็ยังไม่ได้รับการชี้แจงจากกระทรวงพลังงานรวมถึงภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดที่จะลดต้นทุนพลังงานได้นะคะซึ่งในสภาก็จะมีการอภิปรายเรื่องพรก.ติดตามตรวจสอบแล้วก็จะหยิบยกประเด็นนี้มาคุยกันในวันพฤหัสนี้ด้วยค่ะ ส่วนนาย

0: นุชาบุรพชัยศรีบอกว่าได้มีโอกาสพบปะพี่น้องประชาชนค่ะก็คิดว่าประชาชนนั้นจำพรรคประชาธิปัตย์ได้นะคะแล้วก็จำถึงนโยบายได้ค่ะเพราะว่า5เรื่องเป็นสิ่งที่ตรงใจเดินทางสะดวกบ้านเมืองสะอาดใช้ชีวิตสบายรายได้ดีขึ้นตรวจสอบได้ในทุกเรื่องค่ะเป็นเรื่องของสิ่งที่จะดำเนินการนะคะแล้วก็เมื่อถามว่าเขตดินแดงนั้นมีอะไรให้แก้ไขบ้างนายอนุชาบอกว่าก็จะทำให้ชีวิตสะดวกสบายการเดินทางสะดวกและความสะอาดแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของรายได้ด้วยค่ะจากนั้นก็ขึ้นรถแห่หาเสียงพร้อมผู้สมัครสก.ไปตามถนนประชาสงเคราะห์ค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะจากการสู้รบอย่างหนักหน่วงระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนที่เสี่ยงจะกระทบกับการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านล่าสุดฮิซบอลเลาะห์ตอบรับข้อตกลงหยุดยิงบางส่วนกับอิสราเอลแล้วค่ะเลบานอนประกาศว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ตอบรับข้อเสนอหยุดยิงบางส่วนกับอิสราเอลแล้วซึ่งถือเป็นการลดระดับความรุนแรงของสงครามที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากโดยข้อตกลงนี้กำหนดให้อิสราเอลระงับการโจมตีกรุงเบรุตขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็จะหยุดการโจมตีเข้าไปในดินแดนอิสราเอลค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งเป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้เป็นคนแรกนะคะบอกว่าเขาได้พูดคุยกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์กลุ่มติดอาวุธในเลบานอนที่มีอิหร่านหนุนหลังผ่านทางคนกลางและได้รับคำมั่นว่าจะไม่โจมตีอิสราเอลและนายทรัมป์ยังระบุได้ว่าเขาได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแล้วเช่นกันซึ่งทางอิสราเอลได้ตกลงที่จะถอนกำลังทหารส่วนที่กำลังเตรียมพร้อมเปิดฉากโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนออกไปแล้วค่ะสหรัฐยังคงขึ้นบัญชีดำกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์เป็นองค์กรก่อการร้ายและที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ก็ยังไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนเปิดการเจรจาหรือว่าพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวเลยไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านคนกลางอย่างไรก็ตามนะคะสถานเอกอัครราชทูตเลบานอนประจำกรุงวอชิงตันดีซีบอกว่าแผนการนี้ยังไม่ใช่การยุติความขัดแย้งทั้งหมดค่ะเพราะว่ายังเกิดการสู้รบและการยิงปะทะกันทางตอนใต้ของเลบานอนอยู่แต่ว่าเลบานอนก็เตรียมที่จะผลักดันการเจรจาเพื่อขยายผลข้อตกลงหยุดยิงเพิ่มเติมในการหารือร่วมกันที่กรุงวอชิงตันดีซีต่อไปนะคะขณะเดียวกันสื่อของรัฐบาลอิหร่านก็รายงานว่าเมื่อเกิดการสู้รบในเลบานอนที่อิสราเอลโจมตีฮิซบอลเลาะห์ที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านทำให้ฝ่ายอิหร่านกำลังพิจารณาระงับการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐและอาจยุติข้อตกลงหยุดยิงที่บังคับใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันรายงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการจากฝ่ายรัฐบาลอิหร่านขณะที่นายทรัมป์บอกว่าเขาเองยังไม่ได้รับรายงานใดๆจากทางอิหร่านพร้อมทั้งระบุว่าการเจรจาสันติภาพนั้นเริ่มน่าเบื่อและไม่ได้สนใจแล้วว่าการเจรจานั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะพายุโซนร้อนกำลังแรงที่ชื่อว่าชางมีนะคะหรือญี่ปุ่นเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นหมายเลข6ฟิลิปปินส์เรียกว่าพายุไต้ฝุ่นดอมเมงนะคะก็เคลื่อนเข้าไปสู่ญี่ปุ่นค่ะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นสูงนะคะพายุเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็ทำความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าดับผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนนะคะในแถบโอกินาวาและหมู่เกาะอามามิค่ะส่วนใหญ่เกิดจากลมพัดล้มหรือถูกเศษวัสดุปลิวใส่บ้านเรือนกว่า 30,000 หลังในคาโกชิมะและอีก 17,000 หลังในโอกินาวาไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็เที่ยวบินมากกว่า400เที่ยวบินถูกยกเลิกเมื่อวันจันทร์นะคะและอีกกว่า300เที่ยวบินก็งดบินในวันนี้นะคะส่วนทางจีนนั้นก็มีการประกาศนะคะว่าเริ่มต้นสู่ฤดูน้ำหลากประจำปีอย่างเป็นทางการแล้วก็บอกว่าปริมาณฝนในเดือนมิถุนายนนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วในแต่ละภูมิภาคค่ะก็คาดว่าอาจจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกตินะคะถึง 10-20% ค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสสิธรกูวังคดิโลกที่ชั้นดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับMCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทระนอง

0: ใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปากใต้บ้านเรา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะคะก็มาเจอกับเจ้าป้าเหมือนเดิมสำหรับเที่ยงครึ่งของวันนี้นะคะกับรายการนี้ซึ่งก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะคือเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ก็เจอกับเจ้าป้าตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะคะส่วนสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นของทางจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละอสมทของแต่ละสถานีในภาคใต้ในแต่ละดีเจนะคะก็จะมาเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะว่าในโซนภาคใต้ของเราเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างซึ่งคุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้ทุกวันเลยเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะซึ่งเราก็ออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้ซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการที่ผลิตโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะซึ่งวันนี้ก็มีหลายเรื่องมาเล่าข่าวกันฟังเช่นเคยนะคะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ

0: ติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: และสำหรับช่วงแรกนะคะก็มารับฟังข่าวในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันก่อนนะคะระนองก็เดินหน้าปราบอาชญากรรมเชิงรุกผู้ว่าราชการจังหวัดระนองผนึกกำลังตำรวจฝ่ายปกครองกวาดล้าง373คดียึดยาบ้ากว่า 26,434 เม็ดอายัดทรัพย์สินมูลค่ารวม 4,645,100 บาทค่ะโดยเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่สถานีตำรวจภูธรเมืองระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยพลตำรวจตรีธนวัฒน์วัฒนกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายสมควรปล้องอ่อนนายอำเภอเมืองระนองเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนก็ร่วมกันแถลงข่าวนะคะสำหรับผลการปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมประจำเดือนพฤษภาคม2569ตามกรอบแนวคิดบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลการดำเนินการดังกล่าวก็เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็ร่วมกับทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้มีการมอบนโยบายด้านความมั่นคง9ประเด็นหลักให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันในลักษณะคู่หูดูโอเร่งแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลจังหวัดระนองก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าวจึงได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดระนองและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เปิดปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบประจำเดือนพฤษภาคมปี2569เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับผลการปฏิบัติก็สามารถจับกุมคดีอาชญากรรมได้รวมทั้งหมด373รายมีผู้ต้องหา379คนพร้อมกับได้มีการตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่ารวมนะคะ 4,645,100 บาทแบ่งเป็นคดีการพนัน47รายคดียาเสพติด192รายมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง86รายคดีอาวุธปืนและวัตถุระเบิด28รายคดีสถานบริการ7รายและจับกลุ่มบุคคลตามความหมายจับ13รายสำหรับของกลางที่ได้ทำการตรวจยึดก็ประกอบไปด้วยอาวุธปืนจำนวน19กระบอกแบ่งเป็นปืนไม่มีทะเบียน16กระบอกและปืนมีทะเบียน3กระบอกพลุหรือดอกไม้ไฟ306ลูกเครื่องกระสุนปืน249นัดยาบ้า 26,434 เม็ดยาไอซ์38

0: 8.6 กรัมรถจักรยานยนต์6คันรถยนต์2คันและเรืออีก1ลำซึ่งจังหวัดระนองก็จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายอย่างจริงจังและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นผลการปฏิบัติงานนะคะในส่วนของการปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกของทางผู้ว่าราชการตำรวจขอให้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะก็ได้ผนึกกำลังร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองนะคะก็กวาดล้างกันมาได้เยอะเลยนะคะ373คดีนะคะก็ได้มีการแถลงข่าวให้ได้รับทราบกันไปแล้วก็ยังคงเดินหน้ากวาดล้างกันต่อไปด้วยนะคะก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะคะก็ฝากเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะดูเรื่องต่อไปค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมสภ.เมืองระนองเน้นย้ำวินัยยึดมั่นอุดมคติตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะคะโดยเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลา 14:00 นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองระนองพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลและติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะซึ่งก็มีพลตำรวจตรีจารุตสรุตยาพรรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พลตำรวจตรีธนวัฒน์วัฒนกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองพร้อมด้วยผู้กำกับการสภ.เมืองระนองข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพียงซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะคะพลตำรวจโทไตรรงก็ได้ตรวจความพร้อมของกำลังพลในด้านระเบียบวินัยเครื่องแต่งกายทรงผมและการฝึกทบทวนยุทธวิธีพร้อมทั้งรับชมการสาธิตการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามแบบฝึกของพระราชทานและการสาธิตยุทธวิธีตำรวจเหตุการณ์จำลองโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองระนองและกองกำกับการสืบสวนของสภ.เมืองจังหวัดระนองนะคะภายหลังจากได้มีการตรวจเยี่ยมก็มีการประชุมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำไปปรับปรุงและยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งข้อสั่งการที่ได้มีการมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจสภ.เมืองระนองก็จะมีในเรื่องของให้ข้าราชการตำรวจทุกนายรักษาระเบียบวินัยและยึดมั่นในอุดมคติของข้าราชการตำรวจโดยเคร่งครัดให้ปฏิบัติตามคำสั่งตร.ที่1212/2537อย่างเคร่งครัดให้หัวหน้าสถานีตำรวจกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดให้เข้มงวดกวดขันในการตั้งด่านตรวจจุดสกัดในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆก็ให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีให้มีความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสู่ประชาชนให้เร่งรัดดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบรวมทั้งทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังนะคะซึ่งการตรวจเยี่ยมของคณะผู้บังคับบัญชาการในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานและกำชับให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงก็เป็นเรื่องของการตรวจเยี่ยมกำลังพลนะคะสำหรับในส่วนของทางรองเจรตำรวจแห่งชาตินั่นเองนะคะซึ่งก็ขอบคุณนะคะในส่วนของเนื้อข่าวจากทางระนองนิวส์ด้วยนะคะพักสักครู่เดี๋ยวมาติดตามข่าวจากทางจังหวัดอื่นๆกันบ้างค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข้าวสร้างทั่วภาคใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาถ่อสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาถ่อที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเราม
0: าติดตามข่าวกันต่อนะคะไปที่จังหวัดสงขลากันบ้างมีเรื่องอะไรไปรับฟังค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการมอบถ้วยรางวัลแก่เยาวชนผู้ชนะความเร็วและความแม่นยำในศึกกีฬาสแต็กชิงแชมป์ภาคใต้ก่อนเฟ้นหาตัวแทนก้าวสู่เวทีเอเชียและระดับ

0: โลกบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสแต็กชิงแชมป์ภาคใต้ประจำปี2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางบรรยากาศนักกีฬาเยาวชนจากหลายจังหวัดในภาคใต้เข้าร่วมประชันความเร็วทักษะและความแม่นยำในการเรียงแก้วท่ามกลางเสียงเชียร์และกำลังใจจากผู้ปกครองและผู้ชมที่เข้าร่วมติดตามการแข่งขันอย่างใกล้ชิดการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมเรืองแก้วและนันทนาการร่วมกับสมาคมกีฬาสแต็กโลก World Sports Stacking Association หรือ WSSA เปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพพัฒนาทักษะและคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศระดับเอเชียและระดับนานาชาติในอนาคตโดยตลอด2วันของการแข่งขันนักกีฬาได้ลงชิงชัยในหลากหลายประเภททั้งกีฬาประเภทเดี่ยวประเภทคู่และประเภททีมโดยต่างแสดงให้เห็นถึงความสามารถความมุ่งมั่นและการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อทำเวลาให้ดีที่สุดในแต่ละรายการท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความเป็นมิตรตามเจตนารมณ์ของกีฬานอกจากการสร้างความสนุกสนานและความท้าทายแล้วยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆทั้งการประสานงานระหว่างสายตาและมือการทำงานของสมองทั้งสองซีกการเพิ่มสมาธิความคล่องตัวการตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดของเวลารวมถึงการปลูกฝังวินัยความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนให้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน Asian Sports Stacking Championship 2026และเวทีระดับโลกต่อไปในอนาคตลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ค่ะขอบคุณดีเจลักษณะด้วยนะคะจากอสมทสงขลานะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับเยาวชนที่ได้ไปทำการแข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลมานะคะยังคงอยู่ในจังหวัดสงขลานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ลั่นคล้องเปิดงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดงประจำปี2569สืบสานประเพณีคู่เมืองส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะโดยเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลา 16:30 นที่บริเวณศาลเจ้าชั่วคราวตรงข้ามพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็เป็นประธานในพิธีลั่นคล้องเปิดงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดงประจำปี2569ซึ่งเทศบาลนครสงขลาก็ร่วมกับ5สมาคมจีนในพื้นที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง6มิถุนายน2569ค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่โดยมีนางสุริยพันธ์ณสงขลารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและนายกเทศมนตรีนครสงขลารวมไปถึงเสนาธิการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่2นายก5สมาคมจีนสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิภาคีเครือข่ายและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาก็เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะพิธีสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดงเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพบูชาต่อปู่ทวดเขาหัวแดงขออภัยค่ะปู่ทวดหัวเขาแดงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้ที่ปกปักรักษาและคุ้มครองให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆทั้งวาตภัยอุทกภัยอัคคีภัยและโจรภัยโดยเฉพาะในหมู่ชาวประมงที่นิยมจุดประทัดบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะออกเรือโดยในปีนี้คณะกรรมการก็ได้จัดงานอัญเชิญองค์พระศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าต่างๆในเขตเทศบาลนครสงขลามาประดิษฐานณศาลเจ้าชั่วคราวเพื่อให้พี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมกันสักการะขอพรและเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสำหรับกิจกรรม ภายในงานตลอดทั้ง6วันนะคะก็ประกอบไปด้วยพิธีสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นการประทับทรงองค์เจ้าต่างๆขบวนแห่องค์พระรอบเมืองพิธีเดินเวียนเทียน

0: ข้ามสะพานอายุวัฒนะพิธีลอยไฟและพิธีเทกระจาดซึ่งก็เป็นพิธีกรรมสำคัญที่สืบทอดตามขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของชุมชนด้านนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวได้ว่าปู่ทวดหัวเขาแดงเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงและยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความศรัทธาแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่และเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดสงขลาให้คงอยู่สืบไปด้วยนะคะก็เป็นงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดงนะคะซึ่งก็ปีนี้จัดขึ้นนะคะ 1-6 มิถุนายนก็ขอเชิญชวนนะคะไปร่วมงานกันได้นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวไปดูจังหวัดอื่นๆกันบ้างค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออซ่อมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุออซ่อมาทอที่ทันรับฟังปักใต้บ้านเราม
0: าติดตามข่าวกันต่อนะคะยังคงรับฟังรายการปักใต้บ้านเราแล้วก็ยังคงอยู่กับเจ้าป้าดีเจวรรณานะคะกับอสมทระนองค่ะไปภูเก็ตกันบ้างค่ะภูเก็ตนี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีการจัดงานอีเวนต์กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ในวันนี้เรามาดูเรื่องของการทอดผ้าป่าสามัคคีบ้านพึ่งวัดภูเก็ตระดมทุนกว่า 5.7 ล้านบาทช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยวชิรภูเก็ตชาวภูเก็ตและผู้มีจิตศรัทธาก็ร่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนในโครงการบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลและจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตซึ่งสามารถที่จะระดมยอดบริจาคได้สูงถึง 5,785,215 บาทนะคะเมื่อวันที่1มิถุนายน2569เวลา 9:39 นะคะที่ตึกวชิรบรรพตวัดเขารังสามัคคีธรรมอำเภอเมืองภูเก็ตพระอุดมวชิรมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในขณะที่คุณเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวโดยคุณถาปณะและคุณประพัฒยาสิริวัฒนภักดีร่วมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนโครงการบ้านพึ่งวัดภูเก็ตภายในงานก็มีผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนายแพทย์แสกดาอันพาดอัลพาดนะคะขออภัยด้วยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงนายแพทย์วีรศักดิ์หล่อทองคำผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนะคะนายประมุขพิสิทธิ์อัจฉริยะฉายประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตผู้บริหารโรงแรมบิยอนกตากรุ๊ปนะคะสำหรับโครงการบ้านพึ่งวัดภูเก็ตก็จัดขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังแห่งการให้ช่วยสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเพื่อยืดชีวิตต่อลมหายใจและมอบโอกาสให้ผู้ป่วยที่กำลังต่อสู้กับความเจ็บป่วยนะคะก็เป็นหนึ่งเรื่องดีๆนะคะสำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีบ้านพึ่งวัดภูเก็ตก็ระดมทุนได้กว่า 5.7 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะมาดูเรื่องต่อไปกันบ้างนะคะก็เป็นเรื่องของกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศลสำหรับงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดครั้งที่64ของจังหวัดยะลาประจำปี2569นะคะเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่เวทีกลางงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลานางฟาริดาจันทราชประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยะลาก็ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศลผ้าไทยใส่ให้สนุก

0: 2569เพื่อสมทบทุนบริจาคหารายได้ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่างๆรวมทั้งช่วยเหลือราษฎรผู้ได้โอกาสและเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลาและเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานผ้าไทยใส่ให้สนุกตามแนวพระดำริสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีผู้เดินแบบทั้งหมด129คนค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยประเภทกิตติมศักดิ์นะคะก็จะมีเดินคู่เดินเดี่ยวทีมองค์กรนำโดยนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาควงคู่กับนางฟาริดาจันทราชประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลานะคะนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานางอัญชลีชูทองรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญพริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารวมถึงทันตแพทย์หญิงปิยนาถบุญพริกรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลารวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดในอำเภอข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆนะคะก็ได้ร่วมกันสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยม8แบบชุดไทยร่วมสมัยในสไตล์ผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะซึ่งก็เป็นการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศลผ้าไทยใส่ให้สนุกขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสู่การขับเคลื่อนและส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยด้วยการจูงใจให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้หันมาสวมใส่ผ้าไทยผ้าถิ่นในทุกวันและในทุกโอกาสเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผ้าไทยได้ผลิตชิ้นงานที่ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของไทยที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษผสมผสานกับหลักวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่ออกแบบชุดผ้าไทยให้มีความสวยงามนะคะและนำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเกิดแรงขับเคลื่อนในชุมชนทำให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ได้จัดขึ้นนะคะในส่วนของงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดครั้งที่16ของจังหวัดยะลาค่ะมาดูเรื่องของแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสนะคะในส่วนนี้ค่ะก็ได้มีการพบที่อ่าวมายาก็มีการเตือนมาจากทางอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่โพสต์เตือนนักท่องเที่ยวนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานอ่าวมายาบนเกาะพีพีนะคะก็ได้ตรวจสอบบริเวณแนวชายหาดภายในอ่าวมายาพบว่ามีแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยอยู่ตามแนวชายหาดหลายตัวซึ่งก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวภายในอ่าวมายาจึงมีการเตือนให้ระมัดระวังอย่าไปสัมผัสกับแมงกะพรุนชนิดนี้นะคะเพราะว่าเป็นแมงกะพรุนไฟที่ถ้าเกิดว่าไปสัมผัสแล้วเนี่ยจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนได้โดยทางนายแสงสุรีซองทองหัวหน้าอุทยานนะคะก็ได้เปิดเผยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทะเลก็จะมีคลื่นลมค่อนข้างแรงจึงซัดเอาแมงกะพรุนดังกล่าวเข้ามาในบริเวณแนวชายหาดของอ่าวมายาจึงได้มีการแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสมีลักษณะเด่นก็เป็นถุงลมสีฟ้าหรือว่าสีม่วงลอยอยู่บนผิวน้ำมีหนวดยาวใต้ผิวน้ำซึ่งสามารถที่จะปล่อยพิษได้แม้ตัวแมงกะพรุนจะตายแล้วก็ตามถ้าเกิดสัมผัสเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนผื่นบวมแดงบางรายอาจมีอาการแพ้รุนแรงหากถูกพิษก็ต้องรีบแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ทันทีแล้วก็ขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยนะคะก็ออกมาเตือนกันนะคะหลังจากที่ได้มีการพบในส่วนของแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสที่อ่าวมายานั่นเองนะคะก็เป็นแมงกะพรุนไฟที่สัมผัสแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายนะคะก็มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็เตือนมาค่ะจากทางอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ปากใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วปากใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาถ่อสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาถ่อที่ทานรับฟังปากใต้บ้านเรา
0: คุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราก็มาถึง

0: ช่วงสุดท้ายละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็เล่าข่าวในสไตล์เป็นกันเองนะคะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันไปแล้วนะคะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นอย่างไรที่ไหนบ้างนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะลงข่าวประชาสัมพันธ์ได้นะคะหรือว่าจะลงโฆษณาเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่นักจัดรายการสถานีวิทยุอสมทที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ไม่ว่าคุณอยู่ในพื้นที่ไหนของทางภาคใต้นะคะต้องการจะลงข่าวโฆษณานะคะหรือต้องการจะประชาสัมพันธ์อะไรก็ตามนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะสำหรับรายการปักใต้บ้านเราก็ออกอากาศกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งบ่ายโมงและออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้นะคะซึ่งก็ขอบคุณไปยังศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดขอบคุณนักจัดรายการทุกสถานีนะคะที่ได้ส่งข่าวมาให้ได้เล่าสู่กันฟังว่าในแต่ละพื้นที่นั้นมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังข่าวกับรายการปักใต้บ้านเรากันได้ใหม่นะคะเรามีนัดกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากและพรุ่งนี้ก็ยังเจอกับเจ้าป้าดีเจวรรณาเหมือนเดิมนะคะและวันนี้จากลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสิริพงษ์ยืนยันปี2570ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้า 17-45 บาทตลอดสายได้แน่หลังคมนาคมชงครม.โอนรวมรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายให้รฟม.ดูแลเจ้าเดียวนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงวาระที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการโอนสิทธิบริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ว่าวันนี้วาระดังกล่าวอาจเข้าสู่การพิจารณาไม่ทันเนื่องจากการรับฟังความเห็นยังตอบกลับมาไม่ครบซึ่งยังไม่ทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างคาดว่าจะสามารถพิจารณาวาระดังกล่าวได้ในสัปดาห์หน้าส่วนเนื้อหาหลักของเรื่องนี้นายสิริพงษ์กล่าวว่าเป็นการยกเลิกมติของคณะรัฐมนตรีเก่าในการทำอัตราค่าโดยสารใหม่ตลอดสายเริ่มต้นจาก17บาทไม่เกิน45บาททุกแพลตฟอร์มรวมกันซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเดิมให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่ทำระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์เบื้องหลังซึ่งคิดว่าระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ที่กระทรวงการคลังดำเนินการอยู่แล้วโดยใช้ธนาคารกรุงไทยน่าจะมีความพร้อมอยู่และยังมีเรื่องของการโอนสิทธิ์โอนรายได้โอนหนี้สินของสายสีเขียวและสายสีทองให้แก่รฟม.เพื่อให้สามารถดำเนินการถือกรรมสิทธิ์เดียวเมื่อถามว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันเป็นของขวัญให้ประชาชนในปี2570หรือไม่นายสิริพงษ์กล่าวว่าทันแน่นอนเพราะตอนนี้เริ่มดำเนินการมาไกลพอสมควรแล้วนรเศรษฐ์เผย19มิถุนายนนี้กรรมธิการพัฒนาการเมืองสว.จะพบประธานศาลรัฐธรรมนูญถามขอบเขตคำวินิจฉัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาแถลงข่าวเรื่องการเข้าปรึกษาหารือกับประธานศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นคำวินิจฉัยขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกสสรและการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ในนามสว.อิสระว่าจากกรณีที่กรรมธิการพัฒนาการเมืองได้นัดเข้าปรึกษาหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อหาความชัดเจนถึงขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนตามคำวินิจฉัยเพิ่มเติมของศาลว่ารัฐสภาไม่สามารถให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเบื้องต้นได้รับการประสานกลับมาว่าจะอนุญาตให้เข้าหารือกับนายนครินทร์เมตไตรรัตน์ประธานศาลรัฐ

0: ธรรมนูญในวันที่19มิถุนายนนี้เวลา10นาฬิกาตนจะทำหนังสือเชิญไปยังทุกพรรคการเมืองที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อส่งตัวแทนเข้าไปร่วมหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนเรื่องขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนเชื่อว่าจะได้รับความชัดเจนถึงขอบเขตดังกล่าวเพื่อนำไปพูดคุยในกรรมาธิการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแคนาดาจับเสื้อฟุตบอลปลอมตำรวจนครโทรอนโตของแคนาดาแถลงตรวจยึดเสื้อฟุตบอลและธงปลอมล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า 16,000 ชิ้นรวมไปถึงถ้วยรางวัลจำลองฟีฟ่าเวิลด์คัพมูลค่ารวมกว่า87ล้านบาทจากคลังสินค้าแห่งหนึ่งพร้อมจับกลุ่มชาย2คนที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายและส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตราฟีฟ่าสัญลักษณ์ยี่ห้อ Nike Adidas และ Puma ให้แก่ร้านค้าปลีกต่างๆก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลโลกจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้าการกวาดล้างครั้งนี้มีขึ้นในช่วงที่นครโตรอนโตกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งหมด6นัดซึ่งรวมไปถึงนัดเปิดสนามของทีมชาติแคนาดาในวันที่12มิถุนายนนี้โดยทางการคาดว่าจะมีแฟนบอลและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในเมืองมากกว่า 300,000 คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
7: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
6: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02 666 0008 ท้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
9: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
6: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะMCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน์

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนนะครับเจอกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอังคารบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพร้อมทางผู้สนับสนุนรายการกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรช่วงนี้ฝนตกนะครับต้องใส่ปุ๋ยต้องดูแลต้องบำรุงเพื่อปีหน้าจะได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพนะครับเลือกปุ๋ยที่ดีเลือกปุ๋ยที่มีคุณภาพกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับวันนี้ที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราพระรามเดินดงใกล้บ้านคุณนะครับไปที่ร้านปุ๋ยถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงได้เลยนะครับวันนี้ช่วงของเกษตรแก้จนช่วงของสบายๆ สไตล์มนตรีนะครับจะได้พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับทำอย่างไรให้ดินกลับมาเป็นกลางนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านที่มีดินเป็นกรดมีดินเป็นด่างทำอย่างไรให้ดินกลับมาเป็นกลางเพื่อปลูกพืชได้ผลผลิตดีนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนนะครับช่วงของเกษตรแก้จนช่วงสบายๆ สไตล์มนตรีนั่นเองเดี๋ยวไปติดตามกันครับ

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอนันทวัฒน์

ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจะทำอย่างไรให้ดินนั้นกลับมาเป็นกลางนะความจริงแล้วนะครับดินที่อาจจะดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่ pH 7หรือเท่ากับกลางนะอาจจะเท่ากับประมาณอยู่ในรูปของกรดอ่อนๆ นะครับเราก็จะมาดูข้อดีข้อเสียนะครับว่าถ้าดินมันไม่เป็นกรดอ่อนๆมันไม่อยู่ในช่วงที่เหมาะสมมันเป็นด่างจัดกรดจัดนั้นเราจะดูวิธีการแก้ไขนะครับถ้าเราเพาะปลูกพืชทำการเกษตรกรรมนะครับแล้วมีการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นระยะเวลานานๆ นะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับที่ดินของเรานั้นจะมีค่าความเป็นกรดเนี่ยต่ำมากกว่า 5.8 อาจจะลงมาเป็น 5.0 นะครับ 4.5 นะครับ 4.3.5 นะครับซึ่งทำให้ดินที่เปรี้ยวจัดกรดจัดเนี่ยพืชจะดูดกินสารอาหารได้ไม่ครบถ้วนนะครับบางครั้งนี่ก็ทำให้นะละลายพวกเหล็กทองแดงแมงกานีสออกมามากนะละลายออกมามากเกินเนี่ยทำให้พืชมีอาการใบไหม้ได้นะครับหรือดินที่เป็นด่างจัดจากการเราไปนะเอาปูนไปเติมปูนมารปูนขาว

นะฮะโดโลไมต์ฟอสเฟตนะครับปูนมันอะไรต่างๆที่บางทีรัฐบาลเนี่ยเขาก็แจกนะครับมีงบประมาณออกมาก็ซื้อปูนไปให้ประชาชนเกษตรกรเกษตรกรก็ได้ปูนแจกก็รับไว้ก่อนเห็นว่าเป็นของฟรีนะครับแล้วก็เก็บไว้ใต้ถุนบ้านนะครับก็เอาไปใช้บางส่วนทำให้ความใช้ปูนเนี่ยมีการสะสมคือมันฟรีอะนะครับใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายใช้แบบไม่เกรงใจต้นทุนนะก็ทำให้ดินนั้นก็อาจจะมีความเป็นด่างเพิ่มขึ้นมาได้นะครับก็จะทำให้นะครับตัวในเรื่องของผลผลิตนะฮะการเจริญเติบโตนั้นก็ลดน้อยถอยลงนะครับก็นะฮะเนื้อหาสาระเนี่ยดังที่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านเคยตรัสว่าถ้าปลูกพืชเนี่ยต้องนำเรื่องดินเนี่ยเป็นที่หนึ่งสำคัญถ้าเลี้ยงปลาต้องให้ความสำคัญกับน้ำนะฮะดังนั้นนะครับท่านจะทำอะไรเนี่ยถ้าท่านเตรียมตัวไม่ดีนะครับดังคำโบราณที่ว่าเตรียมตัวดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งเนี่ยนะฮะถ้าดินไม่ดีเนี่ยท่านจะปลูกมะละกอกล้วยส้มเงาะลองกองมังคุดทุเรียนปลูกข้าวปลูกอะไรมันก็จะให้ผลผลิตไม่ดีนะครับดังนั้นการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของดินนะครับดินนั้นปัจจุบันเกษตรกรต้องมีความเข้าใจว่าค่าความเป็นกรดและค่าความเป็นด่างนะครับมีความสำคัญมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชนะฮะข้อเสียของการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นระยะเวลานานนะครับจะทำให้ดินเป็นกรดแต่ถ้าใช้กลุ่มของวัสดุปูนนะครับปูนมารปูนเปลือกหอยปูนเผาปูนขาวโดโลไมต์ฟอสเฟตนะครับถ้าท่านจะใช้ปูนแต่ละชนิดเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาดูให้ดีๆนะฮะอยากได้ปูนฟอสเฟตแสดงว่าเราต้องการให้ระบบรากนั้นเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็เหมาะต่อการเอาไปรองก้นหลุมใส่ต้นกล้านะหรือต้องการสร้างคลอโรฟิลล์นะเพิ่มการสังเคราะห์แสงนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้ปูนพวกโดโลไมต์ที่มีแมกนีเซียมนะครับช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์นะแต่การใช้ปูนนะฮะสะสมเป็นเวลานานหลายปีจะทำให้ค่าความเป็นด่างจากดินเดิมที่มีค่า pH 7ที่มีความสวยงามหรือค่า pH เป็นกรดอ่อนๆ นะครับคืออยู่ระหว่าง 5.8 ถึง 6.3 นะครับใส่ปูนนาแล้วท่านไม่เคยตรวจวัดดินเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับในระยะยาวก็จะทำให้ดินของนะท่านเนี่ยนะมีความเป็นด่างการที่จะแก้ดินที่มีค่า pH สูงกว่า7สูงขึ้นไปมากเป็น8 9คือดินเป็นด่างเนี่ยนะครับก็จะให้โทษใกล้เคียงหรือเหมือนกับดินที่เป็นกรดจัดเหมือนกันนะครับคือดินก็จะจับตรึงปุ๋ยบางชนิดนะฮะปลดปล่อยไนโตรเจนละหายนะสูญเสียเร็วเกินไปแล้วก็ละลายจุลธาตุบางตัวนะฮะออกมาเป็นพิษต่อพืชปีหนึ่งนี่คือควรต้องมีการตรวจวัดกรดและด่างของดินนะฮะต้องมีการตรวจวัดกรดและด่างของดินเนี่ยนะครับและการขุดตรวจวัดดินไม่ได้แค่ไปเอาหยิบนะเศษดินเศษอินทรีย์วัตถุที่โคนต้นแล้วก็เอามาใส่เครื่องมือในการตรวจวัดนะที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษเรามีบริการตรวจน้ำตรวจดินฟรีนะครับนะก็เป็นเครื่องมือที่ผลิตจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กองปฐพีวิทยานะครับแล้วก็ที่ถูกต้องนะท่านต้องขุดลึกลงไปประมาณ2หน้าจอบหรือ1ฟุตเพื่อให้ได้ระดับของเนื้อดินจริงๆที่อยู่นะใต้โคนต้นไม่ได้ไปเอาดินที่อยู่บนผิวดินนะครับบางทีบนผิวดินเนี่ยเราไปใส่ขี้เถ้าแกรบบางทีคนงานก็ใส่ปูนใส่ปุ๋ยทำให้ค่า pH เนี่ยมันไม่ได้ค่าที่แท้จริงนะครับต้องขุดลึกลงไป2หน้าจอบแล้วก็หยิบออกมาเพียงนิดเดียวนะครับแต่ถ้าส่งตรวจก็อาจจะหยิบมือหนึ่งใส่ถุงถ้าพื้นที่เราเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะแล้วก็มาร์กจุดนะฮะมุมนะฮะด้านจุดที่1

ะฮะมุมที่2มุมที่3มุมล่างนะฮะมุมที่4ล่างซ้ายล่างขวาแล้วก็ตรงกลาง2จุดนะครับแล้วก็มาร์คหมายเลขให้ดีนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเวลาพื้นที่เนี่ยเป็น10ไร่100ไร่เนี่ยเราจะได้รู้ว่าด้านทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกเนี่ยบริเวณไหนเนี่ยมันเป็นกรดเป็นด่างหรือดีอยู่แล้วนะครับแล้วถ้ายังมีโซนที่ปลูกนะฮะลองกองมังคุดทุเรียนแล้วมันยังไม่เจริญเติบโตดีใน10ไร่เราก็ต้องตีเป็นเส้นสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็ตรวจวัดมุมซ้ายบนซ้ายขวาบนนะฮะล่างขวาล่างซ้ายตรงกลาง2จุดแล้วก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็มาตรวจวัดจนได้ค่าที่เหมาะสมนะครับทีนี้ประเด็นหัวข้อของเราวันนี้คือว่าเราจะทำอย่างไรล่ะนะให้ดินนั้นเนี่ยนะครับกลับมาเป็นกลางหรืออยู่ในช่วงกรดอ่อนๆคือ pH นะฮะอยู่ระหว่าง 5.8 ถึง 6.3 นะครับอันที่เราจะแก้ดินเปรี้ยวนะครับดินที่เป็นกรด pH ถ้าท่านจะแก้ดินเปรี้ยวเนี่ยนะฮะต้องตรวจวัดขุดความลึกไป2หน้าจอบแล้วต้องดูว่า pH ควรจะต้องต่ำกว่า 5.8 หรืออย่างน้อยต้องต่ำกว่า 5.5 ลงไปนะครับเราจึงจะมีการปรับค่าความเป็นกรดและด่างของดินนะครับแต่ถ้าอยู่ในระหว่าง 5.8 ถึง 6.3 อยู่แล้วเนี่ยนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปปรับอยู่ในค่ากรดอ่อนๆเนี่ยนะฮะเขาจะสามารถละลายแร่ธาตุสารอาหารพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันตันเหล็กทองแดงแมงกานีสสังกะสีโบรอนโมลิบดีนัมนิกเกิลคือจุลธาตุหรือสารอาหารเหล่านี้ถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์ม.ต้นเนี่ยเราจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะแร่ธาตุทองแดงละลายได้ดีในน้ำที่เป็นกรดนะฮะหรือไอโอดีนละลายในค่าสารละลายเป็นด่างนะเช่นเดียวกันครับลองใส่ปุ๋ยยาฮอร์โมนลงไปให้กับพืชเนี่ยเขาก็จะนะละลายและเป็นประโยชน์ต่อรากพืชดูดกินได้มากที่สุดเนี่ยค่า pH จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ตรง 5.8 ถึง 6.3 แต่ถามว่าเอาถ้า pH 7เป็นไงก็ไม่เป็นไรครับเพียงแต่ว่าท่านซื้อปุ๋ยมา100บาทเนี่ยพืชนำไปใช้ประโยชน์จริงๆอาจจะได้แค่90บาทอีก10บาทเนี่ยสูญสลายหายไปกับสายลมแสงแดดหรือไม่ละลายนะหรือยิ่งไม่ใช่ค่า pH 7เกินเป็น8เป็น9นี่ซื้อปุ๋ยมา100บาทอาจจะได้กินจริงๆแค่20 30บาทนะครับกรดจัดกระด่างจันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าไปเจอดินที่มันต่ำกว่า 5.8 ลงไปซึ่งเป็นกรดหรือมันเป็นด่างเกินไปเนี่ยเราจะปรับลงมาให้มันอยู่ค่ากลางๆหรืออยู่ระหว่าง 5.8 ถึง 6.3 นะครับตอนนี้เราพูดมาถึงตรงที่ว่าดินเปรี้ยวกันแล้วนะครับนะส่วนรายละเอียดของว่าดินทำไมมันจึงเปรี้ยวนะครับก็ได้พูดไปพอสมควรนะครับเพื่อนๆที่ยังมีคำถามค้างคาสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามมาได้แล้วก็ได้พูดไปแล้วในเรื่องของว่าปัญหาของดินทำไมมันจึงเป็นด่างทีนี้เราก็จะมาสรุปนะครับว่าไอ้ดินที่มันเป็นกรดจัดกับด่างจัดแล้วจะทำอย่างไรให้มันมาเป็นกลางนะครับเบื้องต้นเลยนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกการใช้ฮิวมัสฮิวมิกนะฮะในสิ่งต่างๆเหล่านี้ราดรดตามด้วยจุลินทรีย์ขี้ควายนะครับจุลินทรีย์ขี้ควายเนี่ยจะเป็นตัวย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้ทุกอย่างเนี่ยกลับมาเป็นสมดุลย่อยสลายพวกเศษไม้ใบหญ้ามันจะได้กรดอินทรีย์ส่วนหนึ่งที่ทำให้ดินที่เป็นด่างจัดเนี่ยค่อยๆกลับสะเทินมาเป็นกลางหรือเนี่ยจุลินทรีย์พวกนี้ก็จะย่อยพวกกรดส่วนเกินต่างๆนะครับทำให้ค่อยๆสะเทินขึ้นมาเป็นกรดอ่อนๆหรือดีขึ้นนี่คือแก้แบบเบสิกและง่ายที่สุดนะครับกรณีที่สองนะฮะการใช้พวกฮิวมิกแอซิดสำเร็จรูปนะครับฮิวมิกแอซิดตัวนี้มันทำหน้าที่เหมือนใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแต่มันเร็วกว่านะการมีรายงานวิจัยนะครับของรองศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธโอสถส

ภานะครับท่านลองไปหาอ่านดูท่านจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของฮิวมิกแอซิดที่ทำให้เป็นบัฟเฟอร์กับตัวกรดและด่างและทำให้ค่าของดินเนี่ยค่อยๆกลับมาอยู่ในสถานะที่เหมาะสมเป็นกลาง

สวัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับเข้ามาแล้วถ้าถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการว่าค่อยๆเอาแบบเบสิกนะคือใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกใส่ฮิวมัสนะก็จะทำให้ดินนะมามีบัฟเฟอร์ที่เหมาะสมกันชนไม่ให้มีกรดหรือด่างมาทำลายอันที่3คือใส่พวกหินแร่ภูเขาไฟนะครับหรือซีโอไลตัวนี้ก็ไม่ใช่ทั้งด่างและไม่ใช่ทั้งกรดนะก็จะทำให้ดินนั้นเป็นดินดำน้ำชุ่มอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยทำหน้าที่เหมือนธนาคารนะฮะเก็บออมเอาปุ๋ยอาหารไว้ให้กับพืชได้ตลอดระยะเวลาหิวก็กินนะอิ่มก็หยุดกินหิวก็เปิดตู้เย็นนะอิ่มก็ปิดตู้เย็นเนื้อก็ไม่เน่าปุ๋ยก็ไม่หายไปกับอากาศสายลมแสงแดดนะครับหินแร่ภูเขาไฟเนี่ยมีประโยชน์มากๆในการช่วยทำหน้าที่ทำให้พืชนั้นทนทานต่อสภาพอากาศที่ร้อนจัดหนาวจัดนะอันนี้คือเป็นการปรับพฤติกรรมการดูแลบำรุงดินนะแบบพื้นฐานแต่ถ้าไปเจอดินที่เปรี้ยวอยู่แล้วนะครับตัวนี้ถ้าเป็นดินเปรี้ยวแล้วท่านต้องใช้กลุ่มวัสดุของปูนนะครับปูนนี่ถ้าเป็นสมัยปู่ย่าตายายของเราเนี่ยเขาจะใช้เอาเปลือกหอยโข่งหอยกาบเนี่ยมาบดนะครับก็จะได้รูปของแคลเซียมคาร์บอเนตนะที่เป็น Ca2CO3นะครับแต่ถ้าเอาแคลเซียมเอาเปลือกหอยมาเผาก็จะได้เรียกว่าปูนเผาจะมีความเป็นด่างจัดจ้านขึ้นมานะครับจะอยู่ในรูปโครงสร้างเคมีที่ชื่อว่า CaO นะครับแต่ถ้าเอามาพรมน้ำพอชื้นได้ละอองเท่าของนะปูนเผาก็จะเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะ Ca นะ 2OH3 นะครับหรือจะมาเป็นพวกโดโลไมต์เวลาเราไปขุดสมทานภูเขาเนี่ยซีกลูกหนึ่งของภูเขาได้แคลเซียมกับแมกนีเซียมคาร์บอเนตเนี่ยขออนุญาตดื่มน้ำนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมอยู่นะฮะสามารถที่จะพิมพ์นะทักทายนะครับแนะนำเสียงดังฟังชัดอย่างไรยินดีรู้จักทุกท่านเลยนะครับถ้าเป็นพวกโดโลไมต์เนี่ยเวลาเราไปขุดนะฮะสัมปทานซีกหนึ่งได้ตัวแคลเซียมกับแมกนีเซียมคาร์บอเนตเราจะเรียกว่าปูนโดโลไมต์ก็มีความเป็นด่างเอามาแก้ดินที่เป็นกรดได้นะครับหรือจะไปสัมปทานอีกซีกหนึ่งของภูเขาได้แคลเซียมกับฟอสฟอรัสนะครับก็สามารถที่จะเอามาปรับใช้ทีนี้การจะปรับแก้กรดและด่างเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าท่าน pH 5.5ท่านใส่ปูนไปเป็น3ตัน4ตันต่อไร่อันนี้ก็ผิดนะครับไม่แนะนำตามประสบการณ์ของเราเนี่ยค่อยๆเติมนะครับค่า pH 4.5 เนี่ยอาจจะใส่ได้เป็น300 500กิโลกรัมได้แต่ถ้า pH อยู่ประมาณ 5.5 เนี่ยท่านอาจจะใส่ทีละ50หรือ100กิโลกรัมต่อไร่นะครับใส่แล้วก็ปรับวัด pH นะฮะมิฉะนั้นแล้วถ้าใส่มากเกินไปจะทำให้สะเทินดินที่เป็นด่างดินเป็นด่างนี่ก็ต้องมาปวดหัวในเรื่องของการแก้ดินที่เป็นด่างให้มาเป็นกลางหรือว่าเป็นกรดอ่อนๆ อีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีความยุ่งยากแล้วก็เสียเงินเสียต้นทุนไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับสรุปง่ายๆนะครับว่าถ้าดินที่เป็นกรดนั้นนะครับให้ใช้กลุ่มวัสดุปูนนะครับปูนเปลือกหอยหินปูนบดขี้เลื่อยหินอ่อนปูนมารปูนเผาปูนขาวโดโลไมต์ฟอสเฟตนะครับถ้าไม่สามารถใช้หินแร่ภูเขาไฟพวกภูไม้ซัลเฟตภูมิซัลเฟอร์สเมกไทคไรนอปติโรไลท์มาใช้แก้ดินเปรี้ยวหรือดินกรดได้นะครับจะใช้ได้เฉพาะกลุ่มวัสดุปูนเท่านั้นเพราะฉะนั้นปูนจะดีมีประโยชน์ได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติดินเปรี้ยวเท่านั้นนะครับหรือจะใช้ปูนฟอสเฟตก็จะใช้สำหรับการรองก้นหลุมซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เชยและก็ล้าสมัยอย่างมากเพราะว่าปูนฟอสเฟตเนี่ยมีมาตั้ง 40-50 ปีในอดีตนั้นไม่เคยได้ยินคำว่าซีโอไลท์กับภูไม้หินภูเขาไฟเขาก็จะใช้วัสดุที่หาได้ง่ายๆใกล้ตัวก็รองก้นหลุมได้ก็ไม่ควรเกิน 1-2 ช้อนแกงมิฉะนั้นนะครับ
อยากจะได้ฟอสฟอรัสแต่ไปได้ความเป็นด่าง

0: อสมทเพื่อชุมชนช่วงเกษตรแก้จนสบายสบายสไตล์มนตรีโดยดร.มนตรีบุญจรัสMCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
3: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์สักคันห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์มานานกว่า50ปี Honda Yamaha Suzuki Ryuga NKT Kiway PGX สดผ่อนไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำขับฟรี1เดือนของแถมพิเศษทุกเดือน สมาชิกบัตรอีออนรับเงื่อนไขพิเศษสุดๆจำหน่ายอะไหล่แท้ศูนย์บริการด้านมาตรฐานรับจำนำเล่มทะเบียนทำพรบ.ต่อทะเบียนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหรียญทองก็จะอยู่ใกล้ๆคุณดาวน้อยผ่อนสบายๆบริการหลังการขายดีเยี่ยมต้องที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านโทร077541161และ077541990
5: Mcot Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอนันทวัฒน์

0: ุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753เอาละครับช่วงท้ายชั่วโมงกับเกษตรแก้จนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราดพระรามเดินดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่บอกว่าเบื่อกับปุ๋ยเคมีแล้วอยากจะหันมาปุ๋ยอินทรีย์นะครับแนะนำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราดพระรามเดินดงไม่ว่าจะเป็นสูตรบำรุงต้นหรือว่าสูตรเร่งดอกออกผลบำรุงผลนะครับวันนี้มีให้คุณได้เลือกใช้กันที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่และตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราดพระรามเดินดงใกล้บ้านคุณนะครับช่วงของเกษตรแก้จนเวลาหมดแล้วขอบคุณสำหรับการตามรับฟังนะครับเราเจอกันได้ใหม่ทุกวันอังคารบ่ายโมงกว่าถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายหลังเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านในวินทวงคืนเขากระโดงนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยทวงคืนเขากระโดงและบุกไปถึงบ้านนายเดวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกคนมีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทั้งเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายหากออกมาทุกคนต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้ส่วนกระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้าเรื่องของการทวงคืนทีละแปลงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องมีการรายงานกระทรวงคมนาคมส่วนของกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินก็ได้มีการรายงานมาตลอดไม่ได้ผูกพันคำพิพากษาที่บางคนพยายามพูดแล้วไปชี้นำให้สาธารณะได้เชื่อถือคำพิพากษาผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งคำพิพากษาที่ออกมานั้นคือชาวบ้านฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดศาลบอกว่าไม่ต้องให้ออกแล้วไปบันทึกทักแล้วไปทึกทักว่าแปลงอื่นเถื่อนทั้งหมดก็ไม่ใช่การรถไฟต้องมาฟ้องเป็นรายแปลงไปซึ่งดำเนินการอยู่และศาลได้มีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดประเสริฐเตรียมไปปน.ตาริกาลุยสางปัญหาใต้เชื่อหลังส่งตัวแทน2โรงเรียนร่วมสอวต.ปัญหาจะคลี่คลายขึ้นนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการพูดคุยกับโรงเรียนปน.และโรงเรียนตาริกาถึงสถานการณ์ความไม่เข้าใจในพื้นที่ชายแดนใต้ว่าหลังจากเดินทางมาพูดคุยที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการส่งตัวแทนจากทั้งสองโรงเรียนเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อเสริมความเข้าใจและจะมีการประชุมร่วมกันอีกหลายฝ่ายทั้งนี้ตนจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมและติดตามผลอย่างรอบด้านและดูประเด็นที่เป็นปัญหาคลี่คลายลงแล้วหรือยังรวมไปถึงดูเรื่องของหลักสูตรการศึกษาด้วยกองกำลังบูรพาไลฟ์สด24ชั่วโมงยืนยันว่าด่านชายแดนยังปิดตามมาตรการส่วนกระแสข่าวปลอมแอบเปิดด่านผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่กองกำลังบูรพาออกมายืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณด่านชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีกระแสข่าวอ้างว่ามีการเปิดด่านให้ชาวกัมพูชาข้ามเข้ามาเรียนในประเทศไทยทางนี้กองกำลังบูรพาได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ถ่ายทอดสดไลฟ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาติดตามสถานการณ์จริงได้อย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่าด่านชายแดนยังคงปิดและเป็นไปตามมาตรการที่หน่วยงานความมั่นคงกำหนดไว้ไม่มีการเปิดด่านตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการพร้อมร่วมกันช่วยเผยแพร่ข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน

0: และลดการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จในสังคมออนไลน์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
12: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
13: ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
14: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนทร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงของสุขใจไปกับเพลงนะคะโอ้นรมนตันบินดำเนินรายการอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้คุณยิ้มแล้วหรือยังนะคะถ้ายังไม่ยิ้มฟังรายการนี้อยู่ก็ยิ้มได้เลยนะคุณผู้ฟังเช้าๆมาเขาก็บอกว่าต้องมีการดื่มน้ำก่อนใช่ไหมคะหนึ่งแก้วอ่ะพอพูดถึงเรื่องของการดื่มน้ำบ่ายๆแบบนี้ดื่มน้ำด้วยจิบน้ำอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าโอเคยไปอ่านเจอเรื่องราวของคนที่แข็งแรงนะคนที่แข็งแรงดูแลตัวเองดีมากๆเลยคุณผู้ฟังแต่ทำไมเขาเป็นเส้นเลือดในสมองตันแตกตีบอะไรอย่างเงี้ยเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยได้ดื่มน้ำนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรานะคะนึกขึ้นได้นะจิบน้ำบ่อยๆคุณผู้ฟังทุกชั่วโมงอ่ะนะไม่ใช่จำเป็นว่าจะต้องดื่มเป็นแก้วๆแต่ว่าค่อยๆจิบนะบางคนบอกว่าพอดื่มน้ำแล้วมันต้องเข้าห้องน้ำแต่ดีกว่าไหมใช่ไหมคะคุณผู้ฟังนะเลือดเราจะได้ไม่ข้นไม่หนืดนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อคิดดีๆเลยนะที่ต้องฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้นะคะสำหรับในช่วงนี้นะช่วงแรกของรายการเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยคุณผู้ฟังเลยนะคะบอกกล่าวกันเอาไว้เลยในช่วงนี้นะคะอ่ะไปค่ะเปิดรายการฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อที่นี่เลยนะคะอสมทชุมพร 90.75 และ104.75 นะคะอยู่กับเราที่นี่เป็นเพื่อนกันค่ะ

กลับมาคุยกลับมาโม้กันต่อนะคะหลังจากที่ได้ฟังเพลงกันไปคุณผู้ฟังวันนี้ก็ขออนุญาตอีก1วันนะคะที่จะไม่ได้เปิดสายหน้าไมค์ให้คุณผู้ฟังได้ขอเพลงด่วนๆกันเข้ามาเพราะว่าโอจะมีในช่วงคุณขอมาเราจัดให้นะคะในช่วงของสุขใจไปกับเพลงเขาก็จะรับประมาณ4สายด้วยกันนะคะจะได้ฟังเพลงกันแบบจุใจเต็มที่แต่วันนี้ขออนุญาตหยุด1วันไม่ว่ากันนะคะเอาเป็นว่าก็ถึงแม้ว่าไม่มีเพลงให้คุณได้ขอหน้าไมค์แต่ก็ยังคงมีเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะคะคิดว่าถูกอกถูกใจทั้งเพลงช้าเพลงเร็วนะคะคุณผู้ฟังการฟังเพลงก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายที่ดีนะคะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขนะคะเพลงไหนชอบร้องตามไปได้เลยนะคะเพลงไหนสนุกเต้นตามไปได้เลยนะคะมันก็จะได้ยังไงล่ะคุณผู้ฟังเกิดความกระชุ่มกระชวยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่ะก็ถือว่าการฟังเพลงเป็นการพักผ่อนที่ดีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ใครที่ใช้รถใช้ถนนขับรถกันอยู่ในช่วงนี้เปิดวิทยุอสมทเราฟังอยู่นะคะคุณผู้ฟังฟังกันได้ทุกพื้นที่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าไปที่ไหนก็เปิดวิทยุอสมทเรากันได้ครอบคลุมชัดเจนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะสำหรับอสมทชุมพรของเราทั้ง 90.75 แล้วก็ 104.75 เนี่ยก็จะมีในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสุราษฎร์ธานีก็ฟังได้ใช่ไหมคะอย่างประจวบคีรีขันธ์บางส่วนอย่างเงี้ยจังหวัดระนองก็ฟังได้นะคะดังนั้นเราก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันค่ะใกล้ชิดกันนะคะวิทยุเนี่ยก็จะเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่เรียกได้ว่าพกพาไปไหนก็ได้ถ้าคุณมีวิทยุทรานซิสเตอร์ใช่ไหมคะหรือบางคนก็โหลดแอปเลยค่ะMCOT Connect นะคะอยู่ที่ไหนคุณก็ฟังได้ค่ะนะแต่ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะฟังวิทยุอสมทภาคนู้นภาคนี้ฟังได้หมดเลยนะคะคุณน่าฟังก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่มันทันสมัยนะคะที่ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันใช่ไหมคะก็ควบคู่กันไปนะแต่ก็ฝากเตือนกันเอาไว้ถึงเรื่องราวของภัยมิจฉาชีพ

ภัยออนไลน์ที่มันจะมาก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอันไหนไม่มั่นใจอย่าไปกดลิงก์นะคะแล้วก็บางทีกดแชร์อะไรไปแบบเนี้ยก็ตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะคุณผู้ฟังก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันนะคะเอาละพูดคุยสบายสบายกันไปเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังว่าวันนี้ในช่วงของนานาสารพันสาระมีประเด็นอะไรมาฝากมาเล่ากันติดตามกันนะคะ

0: าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02114-3990ค่าจัดส่งและ

0: ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ชาวมาเนีย
1: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลือง

0: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนต์

0: สำหรับในช่วงนี้นะคะนำเรื่องราวอะไรมาเล่ามาคุยกันติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: ในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องที่อยากจะคุยอยากจะเล่าให้คุณได้ฟังกันนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบแล้วก็กินกาแฟเป็นประจำทุกวันเลยโดยเฉพาะกาแฟดำนะคะคุณผู้ฟังซึ่งคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าใครที่ไม่ควรดื่มกาแฟดำนะคะกาแฟดำเนี่ยถึงแม้ว่าจะขึ้นชื่อเป็นเครื่องดื่มนะคะสุดโปรดของคนที่รักสุขภาพแล้วก็สายคุมน้ำหนักนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เร่งการเผาผลาญได้ดีเยี่ยมนะคะแต่คาเฟอีนที่เข้มข้นในกาแฟดำเนี่ยอาจจะไม่เป็นมิตรกับร่างกายของทุกคนเสมอไปนะคะดังนั้นมาดูค่ะ5กลุ่มคนที่ไม่ควรจะกินกาแฟดำนะคะคุณผู้ฟังใครอยู่ใน5กลุ่มนี้บ้างไปฟังกันเลยค่ะนั่นก็คือผู้ที่มีปัญหาโรคกระเพาะนะคะโรคกระเพาะอาหารแล้วก็กรดไหลย้อนค่ะกาแฟดำนะคะมีความเป็นกรดแล้วก็มีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารหากดื่มตอนท้องว่างจะทำให้เกิดการระคายเคืองแสบท้องหรือทำให้อาการกรดไหลย้อนเนี่ยกำเริบหนักขึ้นได้นะคะสองก็คือผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจค่ะคาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางนะคะทำให้หัวใจเต้นเร็วแล้วก็บีบตัวแรงขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลให้ความดันโลหิตสูงพุ่งขึ้นชั่วคราวนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้ที่มีอาการใจสั่นบ่อยๆการดื่มกาแฟดำเข้มข้นอาจจะมีความเสี่ยงสูงนะคะ3ค่ะผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนหรือขาดแคลเซียมนะคะมีการศึกษาพบค่ะว่าคาเฟอีนนะคะในกาแฟดำเนี่ยมีผลค่ะทำให้ร่างกายขับแคลเซียมออกมาทางปัสสาวะมากขึ้นแล้วก็ยังขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมในลำไส้หากดื่มมากเกินไปอาจทำให้มวลกระดูกลดลงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนค่ะ4นะคะผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการนอนหลับหรือโรควิตกกังวลนะคะสำหรับคนที่หลับยากหรือมีภาวะเครียดสะสมคาเฟอีนเนี่ยจะไปยับยั้งสารที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายค่ะทำให้ตื่นตัวผิดปกติกระสับกระส่ายนะคะแล้วก็ทำให้นอนไม่หลับซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวนะคะแล้วก็สุดท้ายกลุ่มที่5ก็คือสตรีมีครรภ์แล้วก็หญิงให้นมบุตรนะคะคาเฟอีนเนี่ยสามารถผ่านทางรกเนี่ยไปสู่ทารกในครรภ์ได้นะคะอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการนอนของลูกผ่านน้ำนมแม่นะคะแพทย์จึงมักจะแนะนำค่ะให้จำกัดปริมาณหรือว่าเลี่ยงการดื่มกาแฟดำนะคะที่มีความเข้มข้นสูงในช่วงนี้นะคะดังนั้นการดื่มกาแฟดำค่ะให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็ต้องขึ้นกับจังหวะแล้วก็ความพร้อมของร่างกายด้วยนะคะหากเราดื่มอย่างพอดีแล้วก็ถูกวิธีค่ะกาแฟดำก็ยังเป็นเพื่อนคู่ใจนะคะช่วยให้คุณเนี่ยมีวันที่สดใสนะคะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มแก้วโปรดของคุณได้ตลอดอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะก็เอามาฝากกันในช่วงนี้ค่ะ
1: นานาสารพันสาระ

สำหรับในช่วงนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตนะคะใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยนะคะแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาตินะคะชนิดจุลินทรีย์ฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตค่ะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะคะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองนะคะทั้งหมดเราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3990นะคะ02-114-3990มีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ในช่วงนี้ด้วยค่ะ

คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ในช่วงท้ายของรายการกันอีกแล้วค่ะเวลาก็ไปแบบรวดเร็วใช่ไหมคะในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาค่ะนะก็ส่งความสุขความสบายใจกันคุณผู้ฟังฟังเพลงแล้วมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกอารมณ์ดีใช่ไหมคะคงจะไม่มีใครฟังเพลงแล้วเครียดนะคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องราวของการฟังเพลงถือว่าเป็นการผ่อนคลายค่ะเป็นการทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขนะคะเบิกบานร้องตามไปด้วยนะคุณผู้ฟังก็จะทำให้สุขภาพกายสุขภาพจิตเราดีนะคะยิ่งได้มีการออกเสียงร้องเพลงค่ะโอ้เชื่อว่าหลายๆคนนะคะคือก็จะมีความสุขในรูปแบบของตัวเองหรือว่าบางคนเนี่ยเปิดวิทยุไว้เป็นเพื่อนนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าบางคนเปิดกันตั้งแต่เช้ามืดนะคะถึงเที่ยงคืนเลยนะหรือบางคนก็อาจจะเปิดช่วงกลางวันค่ะนะก็มีวิทยุฟังเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็มีบางคนทำงานไปด้วยเปิดวิทยุฟังไปด้วยก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะหลายๆกำลังใจคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังอสมทชุมพรของเรานะคะทั้งเรื่องราวของข่าวสารสาระต่างๆเราพยายามที่จะนำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันนะคะให้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเนี่ยมากที่สุดนะคะแล้วก็ใครมีเรื่องราวข่าวสารใดอยากจะแจ้งผ่านทางทีมงานอสมทชุมพรเราก็ยินดีนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้เวลาหมดแล้วล่ะค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังให้กำลังใจกันนะคะใครที่ขับรถใช้รถใช้ถนนอยู่เดินทางอยู่ก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะใครที่ทำงานก็มีความสุขกับงานค่ะคุณผู้ฟังเติมเต็มให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันได้ทุกๆช่วงของดีเจนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่เป็นเพื่อนกันต่อที่นี่ค่ะอสมทชุมพรของเราอยู่กับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะคะสำหรับโอนฤมลตันบินลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะเอาไว้จะเจอกันใหม่โชคดีมีความสุขดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังลากันไปก่อนในช่วงนี้ส่งท้ายด้วยเพลงเพราะๆกันต่อเลยค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีบอกไม่ต้องแก้เกมกัมพูชาหลังร้อง UN ไทยยกเลิก MOU 44ทำเจรจาทวิภาคีล่มนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กัมพูชายื่นหนังสือแจ้งเตือนประเทศไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ภายหลังจากรัฐบาลไทยยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาอ้างถึงการคุยทวิภาคีเดินหน้าไม่ได้ว่ายังไม่ได้รับทราบและไม่ได้รับทราบว่าเกิดปัญหาอะไรซึ่งเรื่องของ MOU 44เราได้แจ้งแก่ผู้นำกัมพูชาตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยผู้นำกัมพูชาไม่ได้ยืนยันว่าได้รับทราบได้ยืนยันว่าได้รับทราบและได้แจ้งกลับว่ารู้สึกผิดหวังหลังจากนี้จะใช้ UNCLOS ดำเนินการต่อไปซึ่งไม่ได้กำหนดว่าจะดำเนินการเมื่อใดส่วนถูกมองว่าต่อหน้าและฉากหลังฉากไม่เหมือนกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีถามกลับว่าใครมองแต่ตนไม่ได้มองแบบนั้นนายอนุทินยังกล่าวว่าการที่เราไปเจรจากับนานาชาติเวียดนามก็มาเยือนเราและเราก็เพิ่งไปพบกับผู้นำฝรั่งเศสหรือผู้อำนวยการยูเนสโกก็ไม่ได้มีปัญหาประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมาปรับท่าทีเพราะไม่มีใครหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแม้แต่น้อยส่วนบุคคลที่สร้างเฟคนิวขึ้นมาต้องการอะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามันคิดไม่ได้ตนไม่เสียเวลากับคนพวกนี้อยู่แล้วครม.ไฟเขียวลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 1-21 มิถุนายนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติใหม่ของผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเปิดรับลงทะเบียน 1-21 มิถุนายนและประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการเดิมคือปี2565จำนวนกว่า13ล้านคนต้องทำการยืนยันตัวตนใหม่ทุกรายเพื่อร่วมโครงการในปี2569และผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปสำหรับคุณสมบัติพื้นฐานได้แก่ต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ปิดรับลงทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนนอกจากกลุ่มเดิมเช่นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังและข้าราชการแล้วปี2569ได้มีการเพิ่มกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่รายได้น้อยแท้ที่แท้จริงดังนี้นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือมหาชนผู้ถือครองหลักทรัพย์และตราสารหนี้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์หรือทะเบียนประวัติถือครองตราสารหนี้ผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสที่มีผู้ที่มีเงินได้นำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเกณฑ์รายได้และรายจ่ายที่ได้รับสิทธิ์รายได้บุคคลต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีรายจ่ายที่จ่ายให้บุคคลอื่นต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีทั้งนี้ในปี2569นี้ไม่มีการนำรายได้เฉลี่ยของครอบครัวมาคำนวณเหมือนโครงการปี2565แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานพิธีส่งศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์จุมเชื้อทหารกล้าผู้เสียสละอย่างสมเกียรติสูงสุดเมื่อเวลา 12:20 นณสนามบินบ้านทอนท่าอากาศยานนราธิวาสพลโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวย

0: การรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีส่งศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งเสียชีวิตอย่างกล้าหาญจากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านหรือป่อเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4นำข้าราชการทหารตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมตั้งแถวส่งศพทหารกล้าขึ้นเครื่องณวัดยอทองตำบลนาคาบเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังโดยทางกองทัพภาคที่4และหน่วยต้นสังกัดได้ประสานการอำนวยความสะดวกในพิธีอย่างสมเกียรติสูงสุดพร้อมทั้งเร่งดำเนินการตามสิทธิกำลังพลและการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการเพื่อดูแลครอบครัวของผู้เสียสละอย่างดีที่สุดสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่2ถึง6มิถุนายนและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติสูงสุดในวันที่7มิถุนายนณวัดเมนณเมนวัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตภูมินิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
7: อัพลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
8: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
6: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New High New Honda
9: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์0775114888
10: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีเมตตาจิตหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสเสมอพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับรับหน้าที่ดูแลกันเหมือนเดิมนะครับบ่าย 3:00 นจนถึง 18:00 นโดยประมาณนะครับใครชื่นชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตแนะนำเพลงโปรดที่อยากจะฟังกันได้เหมือนเดิมทางหมายเลขโทรศัพท์0776415567นะครับเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับทุกๆท่านทุกอาชีพกันต่อไปด้วยนะครับช่วงนี้ขอบคุณ Toyota ชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะก็เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาวน้อยผ่อน

สบายพร้อมเงื่อนไขสุดพิเศษนะครับวันนี้ที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณนั่นเองนะครับเอาละครับช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะครับยังมีเพลงเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกัน0776415 67ถามถึงเพลงเพราะที่คุณอยากจะฟังกันได้เหมือนเดิมครับ

บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888

ดูแลกันในช่วงของจิโกยามบ่ายนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับโตโยต้าชุมพรที่สนับสนุนรายการในชั่วโมงของเพลงเพราะๆตรงนี้ด้วยนะครับก็ยังมีหลายบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของจิโกยามบ่ายโดยโตโยต้าชุมพรนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันดีกว่าครับ

0: ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาวมาเนีย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: โกยามบ่ายซุปเปอร
1: ์ฮิตรถฝั่งที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณผู้ฟังครับหลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านก็มืดค่ำนะครับบ้านบางหลังเนี่ยมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครนะครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับเราเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างและก็ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากวุ่นวายอีกด้วยนะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยนะครับเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านจากที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานอยู่ตลาดหรือว่าเที่ยวที่ไหนอยู่ก็เปิดดูได้นะครับระดับความคมชัดสูงถึง 4K และซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวนะครับกลางคืนนะครับเราก็มีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดนะครับกลางวันกลางคืนเห็นได้หมดเลยทีเดียวนะครับมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เหมือนคุยวิดีโอคอลเลยนะครับจะคุยกับลูกหลานคุยกับผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะครับทำงานง่ายๆผ่านระบบโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวกล้องเนี่ยหมุนได้ถึง355องศานะครับก้มขึ้นลงได้75องศาอีกด้วยนะครับไม่ต้องติดหลายตัวนะครับตัวเดียวก็แทบจะดูได้รอบบ้านเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับตัวกล้องยังจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติเนี่ยนะครับกล้องก็จะส่งเสียงไซเรนดังขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะครับจะซื้อไปใช้ในบ้านก็สบายๆหรือว่าจะติดนอกบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยกันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะครับแม้หลังคารั่วก็เอาอยู่นะครับตัวกล้องเนี่ยรองรับเมมโมรี่ได้ถึง128 GB บันทึกได้นานกว่า30วันกันเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับที่021143990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania นั่นเองครับ

0: วลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

อยู่ดูแลกันอยู่มอบกำลังใจให้กันในช่วงของเพลงเพราะสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตกับจิโกยามบ่ายโดย Honda ชุมพรนะครับรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ช่วยประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆวันนี้เป็นเจ้าของกันได้แล้วง่ายๆเลยนะครับที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณใกล้สาขาไหนก็ไปใช้บริการกันได้ที่สาขานั้นนะครับดาว0บาทก็มีจริงนะครับเพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวก็เป็นเจ้าของ Honda กันได้แล้ววันนี้ที่ Hondaชุมพรทุกสาขานะครับพร้อมทั้งรับของแจกของแถมสุดพิเศษอีกมากมายด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันครับ

กลับมาในช่วงของท้ายชั่วโมงแรกตรงนี้กับจิโก้ยามบ่ายก็ยังมีเพลงเพราะๆอีกหลายบทเพลงที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องกับงานเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงนี้แล้วก็เราพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันอีกสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้าจิโก้ยามบ่ายกลับมาอยู่ดูแลกันต่อนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์2ความถี่ในเพลงเดียวกันที่คุณได้ฟังแน่นอนครับ

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641-5222

0: 030ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีระบุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคลังดูแลตามเกณฑ์ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องจนไม่จริงว่ามีหลักเกณฑ์อยู่แล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างซึ่งกระทรวงการคลังและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดูแลเรื่องนี้อยู่มีหลักเกณฑ์อยู่แล้วทำตามหลักเกณฑ์ซึ่งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนเรื่องของงบประมาณปี70ที่จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาและให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมาสรุปการดำเนินการเพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้รับทราบส่วนมีความกังวลประเด็นใดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามกรอบของวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้กำหนดงบมากกว่าปีที่แล้วถึง 7,000 ล้านบาทเพราะมีวงเงินจำกัดจึงต้องกำชับให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่และกระจายไปอย่างทั่วถึงประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยยื่นหนังสือร้องนายกช่วยเจรจาปลดล็อกมาเลเซียสกัดนำเข้ากุ้งจากไทยนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและนายอภิชิตบรกิจเลขาธิการพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยเขายื่นหนังสือต่อนายอรุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีกรณีที่มีประกาศมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งจากไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่1มิถุนายนประกอบด้วยกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งแชบ๊วยกุ้งน้ำตาลและกุ้งฟ้านายเอกพจน์เปิดเผยว่ามีความกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการดังกล่าวเนื่องจากประเทศมาเลเซียถือเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกที่สำคัญของเกษตรไทยโดยมีการส่งออกเฉลี่ยปีละประมาณ 6,000 ถึง 8,000 ตันหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5% ของการส่งออกของไทยรองรับผลผลิตกุ้งจากการเพาะเลี้ยงและจากการทำประมงจับจากธรรมชาติโดยเฉพาะผลผลิตกุ้งจากภาคใต้สมาคมกุ้งไทยและพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยจึงขอเรียกร้องให้แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยขอให้มีการเจรจาเพื่อให้มีการผ่อนปลนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวออกไปก่อนป้องกันไม่ให้ราคาหน้าฟาร์มตกจนกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยนายกรัฐมนตรีสั่งพาณิชย์และเกษตรเร่งเจรจามาเลเซียปมระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์บรรเทาผลกระทบเกษตรกรป้องกันราคาหน้าฟาร์มร่วงนางสาวรัชดาธนาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับทางการมาเลเซียกรณีที่มีประกาศมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งจากไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนโดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและเห็นว่าเรื่องนี้ต้องเร่งดำเนินการทันทีเพราะกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งจำนวนมากหากปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อจะกระทบต่อราคากุ้งหน้าฟาร์มและรายได้ของเกษตรกรรายย่อยนายกรัฐมนตรีมอบไปให้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรเร่งหารือกับฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวโดยเร็วหาทางออกที่ไม่กระทบความสัมพันธ์ทางการค้าและไม่ทำให้เกษตรกรไทยต้องแบกรับภาระโดยลำพังนายกรัฐมนตรีสั่งให้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งการป้องกันไม่ให้ราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำการดูแลผลผลิตที่อาจจะเข้าสู่ตลาดในประเทศมากขึ้นและการเร่งเปิดตลาดสำรองเพื่อระบายสินค้าไปยังตลาดอื่นทดแทน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ

0: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อย
8: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
9: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
8: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008ค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
10: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
11: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
8: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
12: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
13: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝน เขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
15: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
16: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
15: จิ๊กโกยามบ่าย

เอาละครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2กับช่วงเวลาของรายการจิโกยามบ่ายยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตให้ได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับใครที่ชื่นชอบฟังเพลงอะไรก็ติดตามกันได้แนะนำเพลงโปรดกันได้ทาง0776415567หมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดิมเบอร์เดียวของเราตรงนี้นะครับอยู่ดูแลกันในชั่วโมงนี้พร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสูตรกระสอบสีเขียวบำรุงต้นหรือว่าจะเป็นสูตรกระสอบสีชมพูเร่งดอกบำรุงผลก็มีจำหน่ายแล้วนะครับเราเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะครับฉะนั้นราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดแถมได้ผลผลิตที่คุ้มค่าอีกด้วยนะครับวันนี้เรามีจำหน่ายแล้วที่ร้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราพระรามเดินดงใกล้บ้านคุณนะครับใกล้สาขาไหนใกล้ร้านไหนก็ไปถามหาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกันได้เลยนะครับเรามีประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20ปีเป็นประกันนะครับฉะนั้นมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพกันได้ครับปุ๋ยตราพระรามเดินดองนั่นเองครับ

0: ใช้พระรามเดินหนอง
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินหนองกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่สว่างมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุหรือว่าบางจุดเนี่ยนะครับอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนอีกด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับเราเป็นไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ในขนาด 2,500 วัตต์นะครับกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่บอกว่าโคตรจุเลยทีเดียวนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์อื่นๆอีกครบเลยทีเดียวนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกก็ไม่หวั่นนะครับเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับสนใจสั่งซื้อเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้นะครับรับเลยเมก้าสปอตไลท์1นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับเราแถมอีก1นะครับพร้อมทั้งโคมไฟ LED อีก2อันด้วยนะครับรวมไปถึงแถมแว่นกันแดดคลาสแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาห์ในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077641520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

ุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีเครื่องฉีดน้ำไร้สายอุลตร้าโพไซดอน90บาร์มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำอุลตร้าโพไซดอน90บาร์นะครับเป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวก็จบเลยนะครับและพิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้

ายและโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะครับตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำให้ใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบอีกด้วยนะครับในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับแถมยังรับประกันยาวนานอีก2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้นะครับ026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอุลตร้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

ยังอยู่ดูรายการนะครับยังมีเพลงเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันในช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายนะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมีสถานที่สวยๆมาแนะนำกันด้วยนะครับกับที่สุดแห่งความภาคภูมิใจของคนชุมพรนะครับจัดงานไหนก็ปังที่ทากิทากินะครับเป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่คุณต้องไม่พลาดเลยทีเดียวนะครับทากิทากิคืออาคารไม้ไผ่แห่งแรกและแห่งเดียวในชุมพรมีดีกรีรางวัลชนะเลิศระดับประเทศด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและหัตถศิลป์นั่นเองนะครับเราพร้อมเปิดประตูต้อนรับทุกงานสำคัญของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประชุมสัมมนานะครับครบครันด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยงานจัดเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์พิธีมงคลสมรสทุกรูปแบบ

0: นะครับตอบโจทย์ทุกความฝันกันเลยทีเดียวจะกลุ่มเล็กแบบอบอุ่นหรือเป็นคณะใหญ่แบบอลังการเราก็พร้อมดูแลอย่างเต็มที่นะครับจัดเลี้ยงที่คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเวลาต้องที่ทากิเท่านั้นนะครับสามารถติดต่อสำรองได้แล้วนะครับทั้งวันและพื้นที่หรือเยี่ยมชมสถานที่ได้แล้ววันนี้เช่นกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0654313005นะครับ0654313005ทากิในพื้นที่ของทะเลปัทิวนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
0: เอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงท้ายชั่วโมงนะครับท้ายชั่วโมงที่2ตรงนี้กับช่วงของจิโกยามบ่ายก็ยังมีเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรจำกัดนะครับจะมีการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น3สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรที่หมู่ที่10ตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรด้วยงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น2,125,535 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าดำเนินการทั้งหมดแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้นะครับในราคาชุดละ500 บาทที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึง8มิถุนายนนี้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0775106642และจะมีการยื่นซองกันในวันที่12มิถุนายนช่วง8โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับแล้วก็จะดำเนินการเปิดซองในช่วงบ่ายโมงของวันที่12มิถุนายนนี้เช่นกันนะครับใครที่มีความสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ0775106642นั่นเองนะครับเวลาหมดในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: 3, 2, 1, 4, 4, 4, 4. ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองคลังหรือเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่แม่นยำเข้มข้นกว่าเดิมนายรัฐมนตรีแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดระเบียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ประจำปี2569โดยผู้ถือสิทธิ์เดิม 13,180,000 รายจะต้องยืนยันตัวตนใหม่โดยใช้เกณฑ์การคัดกรองใหม่ที่มีความเข้มงวดและแม่นยำมากขึ้นเปลี่ยนจากการตรวจสอบรายครอบครัวเป็นรายบุคคลโดยเกณฑ์ใหม่ปี2569ได้แก่เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปกลุ่มต้องห้ามนอกจาก4กลุ่มเดิมยังเพิ่ม5กลุ่มใหม่ได้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกิน 12,000 บาทต่อคนต่อปีบิดามารดาบุตรคู่สมรสผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หลักหักลดหย่อนรายได้บุคคลมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้กับบุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีทรัพย์สินทางการเงินรายบุคคลมีเงินฝากสลากรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทหนี้สินวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทเกณฑ์ใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นจะทำให้ตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐน้อยลงกว่าปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 13,180,000 คนแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะน้อยลงมากเพียงใดต้องทำการคัดกรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จจึงจะทราบผลคาดว่าจะประกาศรายชื่อได้17กรกฎาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องยืนยันตัวตนโดยจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่ายืนยันลงทะเบียนรอบใหม่ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้เต้007ชูนโยบายเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึก 3,000 บาทต่อเดือนนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือเต้007ประธานกลุ่มกรุงเทพเป็นได้ลงพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพบปะกลุ่มทหารผ่านศึกระบุว่าตนเป็นหนึ่งในผู้ที่เริ่มรวบรวมรายชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึกมาตั้งแต่ปี2565ร่วมกับอดีตส.ส.อีกกว่า20คนเพื่อผลักดันให้ทหารผ่านศึกได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายสมัยแต่ร่างกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานภาครัฐโดยปัจจุบันหน่วยงานส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเหลือเพียงขั้นตอนการพิจารณาของฝ่ายบริหารพรบดังกล่าวมีเป้าหมายดูแลทหารผ่านศึกผู้ถือบัตรชั้น2 3และ4ทั่วประเทศประมาณ 700,000 คนซึ่งปัจจุบันยังได้รับสวัสดิการไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะข้าราชการพยาบาลที่หลายกรณีต้องสำรองจ่ายเองก่อน

0: ขณะที่ทหารผ่านศึกบัตรชั้น1ได้รับการดูแลอยู่แล้วสำหรับกรุงเทพมหานครมีทหารผ่านศึก 70,000 คนหรือกว่า 70,000 ครอบครัวกลุ่มกรุงเทพเปลี่ยนได้จึงผลักดันนโยบายให้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของกลุ่มคือนายพัสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหมายเลข7นำนโยบายจ่ายเงินพลุงเกียรติทหารผ่านศึกเดือนละ 3,000 บาทต่อคนบรรจุเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงซึ่งถือเป็นการตอบแทนผู้ที่เคยเสียสละรับใช้ชาติและยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันไอ้รัชนกย้ำพรรคประชาชนไม่มี IO หลังแก้วตาทิสนาวิจารณ์ใช้ IO หนุนดร.โจชิงผู้ว่ากทม.นางสาวรัชนกศรีนอกผู้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีนางสาวทิสนาชุนหวันออกมาระบุว่าพรรคประชาชนใช้ IO ในการสนับสนุนนายชวัชสถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.โดยยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่มีกระบวนการดำเนินการแบบนั้นส่วนกระแสตอบรับของพรรคประชาชนมองว่าผู้สมัครของพรรคสู้อย่างสมศักดิ์ศรีในทุกสนามแต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคไม่ได้ช่วยหาเสียงมองว่าภายหลังเปิดประชุมสภาและกรรมาธิการเดินหน้าเต็มที่แล้วนั้นมีการเลือกตั้งพัทยากทม.แต่ละคนมีหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติทั้งนี้อาจเพราะสื่อมวลชนมองว่าเป็นม้ามองมากกว่าทำให้ไม่มีพื้นที่สื่อและดูเหมือนว่าไม่ช่วยกันยืนยันว่าประชาชนทำเต็มที่กับทุกสนามที่ส่งผู้สมัครส่วนกระแสที่มองว่านายชัยวัฒน์เป็นม้ารองไม่ได้หมายความว่าเป็นม้ารองแล้วจะไม่สู้การเป็นม้ารองทำให้ต้องทุ่มเททุกศักยภาพรีดไอเดียและใช้ทุกองคพยพที่มีเพื่อเอาชนะให้ได้มากที่สุดเพราะอยากได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทุกสนามอยู่แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดเว้ยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
8: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดเพราะเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์

0: สังคมอุดมปัญญา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
2: จิ๊กโกยามบ่าย
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

อยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงที่3กับงานเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับใครที่ชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งชั่วโมงนี้ห้ามพลาดนะครับมีให้ฟังกันแบบยาวๆอีก1ชั่วโมงนะครับ2ความถี่เหมือนเดิมที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับนำเรื่องราว

ของเพลงเพราะๆที่คุณชื่นชอบและอยากจะฟังเนี่ยมาให้ได้ฟังกันอย่างนี้เป็นประจำในช่วงเย็นๆนะครับบางคนบอกว่ากำลังฟังอยู่ในรถฟังอยู่ในที่ทำงานฟังอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับขอเพียงสแกนมาที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าสแกนไปที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์เดี๋ยวนี้ต้องใช้คำว่าสแกนนะครับเพราะว่าแบบหมุนๆเนี่ยไม่ค่อยจะมีแล้ว ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเวลาจะหาคลื่นความถี่วิทยุเนี่ยนะครับก็ต้องหมุนไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใช้วิธีสแกนแป๊บเดียวก็หาเจอกันแล้วนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันต่อไปจนถึง6 โมงเย็นโดยประมาณนะครับมีเพลงให้ได้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: ช่วงของเตือนภัยรายวันในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องราวของโรคนะครับโรคที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนในโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคของเกี่ยวกับเรื่องของความดันเรื่องของไขมันโรคของโรคเบาหวาน

ครับหรือว่าอีกหลายๆโรคที่จะตามมาสโตรกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะตามมานะครับฉะนั้นทางที่ดีแล้วคนเราเนี่ยนะครับสมควรที่จะมีการตรวจสุขภาพตรวจร่างกายกันอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับเพื่อให้ได้รู้ว่าเราเนี่ยมีความดันอยู่ที่เท่าไหร่มีน้ำตาลในเลือดอยู่ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะได้หาทางรักษาได้นะครับสำหรับบางคนที่บอกว่าตัวไม่เคยตรวจเลยต่างๆนานาเนี่ยนะครับลองไปตรวจดูซะบ้างนะครับเผื่อจะเจอโรคแล้วจะได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะครับเพราะบางโรคเนี่ยมันไม่แสดงอาการนะครับต้องใช้วิธีตรวจหาอย่างเดียวถึงจะเจอนะครับฉะนั้นก็นำมาเตือนนำมาบอกกล่าวกันในช่วงนี้ด้วยครับ

0: ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้บ้านเรายุงก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้มาเรียเป็นต้นนะครับซึ่งท่านลูกหลานของเราหรือพ่อแม่ของเราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้เช่นกันด้วยนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลาถ้าเป็นอย่างนี้จะดีกว่าไหมนะครับถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคุณให้ผลจากเจ้ายุงร้ายนี้นะครับเนื่องจากว่าสมาร์ทการ์ดนะครับใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะครับเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะครับเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกได้เลยว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นจากราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะครับแต่ว่าถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ 3,370 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายนะครับเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำที่990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008นะครับ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นครับ

ช่วงเวลาดีๆกับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับช่วงของกิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดก็รับหน้าที่กันต่อไปจนถึง 18:00 น.โดยประมาณนะครับใครที่ชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งก็ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวไปต่อเรื่องกันแล้วกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงครับ

0: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
0: จิ๊กโก

เอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดในช่วงของจี้โกยามบ่ายต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 6:00 เย็นนะครับทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรแห่งนี้นะครับ2ความถี่เหมือนเดิมที่ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับ

ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือ

0: กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
1: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16:00 น.ถึง17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ18:00 น.ถึง20:00 น.สองมุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กักและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18:00 น.ถึง20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นข่าวคราวที่เอาเฉพาะที่ออกมาจากทำเนียบรัฐบาลการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นเยอะแล้วนะคะ
1: ครับมากทีเดียวเรื่องสำคัญสำคัญก็เช่นเรื่องรถไฟฟ้าใช่ไหมครับ
2: เรื่องรถไฟฟ้านะเรื่องรถไฟฟ้าที่จะรวมศูนย์หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องของอะไรนะไทย AI Passport นี่ก็สำคัญมากทำท่าว่าฝ่ายค้านจะไปร้องปปช.ถึงแม้ว่าคุณชัยชลกชิดชอบจะโยนให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีซึ่งมีครั้งแรกตั้งแต่มีกระทรวงดีอีมาเนี่ยไปร่วมกับปลัดกระทรวงไปรวบรวมความคิดเห็นใครต่อ
1: ไปไปสดับ
2: ไปรวบรวมความคิดเห็นคนที่เขาแสดงความเห็นออกมาเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วนำมาทบทวนก็
1: ลักษณะเหมือนกับจะถอยใช่ไหม
2: ฟอร์มถ้ายึดคำพูดเนี่ยไม่ได้ถอยนะคะ
1: ดูรูปแบบแล้วคล้ายๆกับจะถอยแต่ว่าในทางเป็นจริงท้ายที่สุดแล้วไม่ทราบยังไงแต่กระแสขนาดนี้ดูออกมาก็ไม่ทวนกระแสพูดกันก็แล้วกัน
2: ไม่ทวนไม่ดีเท่าไหร่ครับ
1: ไม่ทวนกระแสไม่ตอบโต้ไม่อะไร
2: สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันไล่เลียงมาตั้งแต่เรื่องของคุณอะไรอะคุณศักดิ์สยามชิดชอบมาเรื่องของชนพัฒน์แล้วก็มาเรื่องของ

0: AI passport แล้วก็คนที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้คนที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มี
1: ครั
0: ค
1: บ
0: วามรู้นะคะแล้วก็เสียงไปในทางเดียวกันหมดเลยแล้วก็ล้วนแล้วแต่เสี่ยงกับการที่จะต้องมีคดีความด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเรื่องที่มติครม.เขาก็จะกรองเรื่องของผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะหรือเรียกกันว่าบัตรคนจนเนี่ยนะก็จะมีเกณฑ์ใหม่แล้วก็จะต้องมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569เช็คเป็นรายบุคคลสกัดคนจนไม่จริงใหม่เห็นว่าไม่ยุ่งยากอะไรหรอกก็เพียงแต่ว่าเข้าไปยืนยันสิทธิ์ของตัวเองนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตรวจสอบก็จะมีเกณฑ์ใหม่ออกมานะกำหนดเป็น5เกณฑ์ใหม่อันนี้ปลัดกระทรวงการคลังก็แถลงอันนี้จะคุยเรื่องอะไรกันก่อนดีฮะขอแทรกนิดนึงได้ไหมฮะ
0: เชิญค่ะ
1: คุณอันจำเป็นต้องดูบอลโลกไหม
0: ไม่ดู
1: ค่ะอ๋อตัวมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใช่ไหม
0: เรียนไม่ดูค่ะ
1: อ๋อไม่ดูเลย
0: ไม่ดู
1: ถ้างั้นผมข้ามข่าวนี้ไปก็แล้วกัน
0: ไม่ดูค่ะ
1: เพราะว่าถ้ายังพอสนใจบ้างผมจะโปรยหัวให้ว่าจับตาบิ๊กดีลแจ๊สเดินหน้าคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก2026
0: แจ๊สคือใครอะคะพลตำรวจเอก
1: โมโน
0: เหรอคะ
1: โมโน
0: อ๋อนึกว่าพลตำรวจเอกคำนวณวิทย์
1: อ๋อนั่นบิ๊กแจ๊สไอ้นี่แจ๊ส
0: เป็นพลตำรวจอะไรนะคะ
1: พลตำรวจโท
0: พลตำรวจโทคำนวณวิทย
1: ์แต่ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโท
0: แจ๊สคือแจสมินถูกไหมคะ
1: แจสมินเดิมชื่อตัวย่อ
0: ก็คือโมโน
1: ซับเขาเรียกแจ๊ส
0: แล้วก็มาทำทีวีดิจิทัลก็คือโมโด
1: ค่ะอะไรพวกโพธารามอ่ะ
0: ดร.ยุทธโพธารามิก
1: โพธารามิกอ่ะพวกโพธารามนี่แหละครับ
0: ค่ะ
1: นามสกุลโพธารามิกเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นลูกละ
0: เขาซื้อมาได้ในราคา1,500ล้านเด็กที่ว่าได้ป่ะคะ
1: เอาดูเนื้อหาก็นิดนึงก็แล้วกันบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยลงบทวิเคราะห์ของแจ๊สหรือบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเมื่อวันนี้ว่าแจ๊สมีแนวโน้มจะเข้าซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนก็สัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับวันพฤหัสนะฮะเป็นต้นไปนะถึง19กรกฎาคม2019บางส่วนร่วมกับพันธมิตรด้านคอนเทนต์คาดว่าอาจใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 688.5 ล้านบาทซึ่งน่าจะเพียงพอในระดับจุดคุ้มทุนในบทวิเคราะห์ยังระบุด้วยว่าถ้าพลาดไม่ได้ถ่ายฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีขึ้นที่สหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาแจ๊สอาจกลายเป็นผู้เสียประโยชน์มากที่สุดเพราะหากแฟนบอลหันไปดูเถื่อนและเลือกใช้ช่องทางผิดกฎหมายในการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ก็อาจลดมูลค่าของพรีเมียร์ลีกที่ตัวเองมีฐานสมาชิกอยู่ 1.73 ล้านคนและมีรายได้จากค่าสมาชิกราว 3.1 พันล้านบาทเขาจะดึง
0: ได้ 1.3 พันล้านบาทนี่แจ๊สเขาได้มีรายได้ตรงนี้อยู่แล้วหรอคะ
1: มีรายได้อยู่แล้วจากการ okay. ที่เขามีไอเนี้ย
0: มีพรีเมียร์ลีก
1: เพิ่งจะสิ้นสุดฤดูกาลไป
0: ถ้าเขาไปเจรจาคำว่า600ล้านบาทเนี่ยได้ทุกคู่ไหมคะ
1: 688
0: โดยประมาณ
1: บางส่วนใช้คำว่าบางส่วน
0: อ๋
1: อเขามีแนวโน้มจะเข้าซื้อลิขสิทธิ์บางส่วนร่วมกับพันธมิตรด้วยนะซึ่งถ้าเป็นอย่างเนี้ยถ้าเป็นแจ๊สบอกว่าลงพันธมิตรเนี่ยผมก็คิดว่าเป็น AIS เพราะเขาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันทั้งของโมโนกับ AIS Play เนี่ย
0: ค่ะ
1: นะเขาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วก็คนดูไอ้แพลตฟอร์มของ AIS ก็ไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของโมโนได้อะไรต่างเนี่ยเขาอยู่เขาเข้าใจว่าเขาคงจะร่วมทุนกันกับ AIS แล้วก็ไท แล้วก็แจ

0: ค่ะถ้าจับประเด็นอย่างนี้ก็หมายความว่าคนที่เป็นลูกค้าเขาเดิมที่จ่าย1,300 ล้านโดยประมาณเนี่ยก็จะได้ดูอันนี้หรือว่าต้องจ่ายเพิ่มคะ
1: ผมคิดว่าเขาน่าจะปูนบำเหน็จดึงลูกค้าของเขาไว้โดยการให้ดูได้ต่ออ
0: ๋อค่ะ
1: คือถ้าคุณเป็นสมาชิกของผมอยู่แล้วนะดูพรีเมียร์อยู่แล้วคุณก็ดูไปเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณไม่เป็นสมาชิกผมคุณมาสมัครได้เลย
0: ก็อาจจะได้ฐานลูกค้าใหม่เข้ามา
1: ก็จะได้ฐานลูกค้าใหม่มาเพิ่มแล้วเดี๋ยวก็แปลเป็นดูพรีเมียร์ลีกกันต่อไป
0: มันมีด้วยเหรอคะคนที่ไม่ดูพรีเมียร์ลีกแล้วคอยดูบอลโลกอย่างเดียวในชีวิตอ่ะ4ปีดูทีอ่ะ
1: บางทีไปดูอย่างอื่นไปดูผ่านได้ผ่านช่องทางอื่น
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นเขายังดูผ่านช่องทางอื่นอยู่ดีไหมคะไม่ต้องเสียเงินนะ
1: ก็แล้วแต่ถ้าสมมติมีช่องทางอื่นก็กล้าที่จะมา
0: อันนี้เป็น
1: มีบางคนมีบางคนเมื่อวานนี้ผมก็ทานข้าวแล้วก็คุยกับรุ่นลูกรุ่นหลานที่เขาอยู่ในวงการพวกนี้นะ
0: ค่ะ
1: เขาก็บอกนะบอกว่ายังไงก็ต้องมีคนซื้อครับคุณอา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขายืนยันเลยนะเขาอยู่ในวงการทีวีเขาบอกยังไงก็ต้องมีคนซื้อครับคุณอาแล้วถ้าไม่ดูครับถ้าไม่ดูอย่างผมเนี่ยผมจะไปดูของอาหรับมันยุ่งยากหน่อยผมฟังไม่รู้เรื่องแต่ผมดูได
0: ้แต่บางคนก็บอกภาษาเขมรก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่อาจจะต้องดูอะค่ะ
1: กัมพูชาก็ต้องจะซื้อลิขสิทธิ์มาก็จะมีการสอยกันมา
0: สอยง่ายสอยใกล้กว่าด้วย
1: แต่ถ้าเลือดรักชาติมากก็คงไม่ดูกลัวจะแบบคล้ายๆเสียเชิงดูของเขมร
0: เขาไม่รู้อยู่แล้วเขาจะรู้ได้ไงครับว่าเราดู
1: มันต้องรู้อยู่จังหวะคือข้ามเราสอยมาดูคนไทยมาดูเรามีคนมาแอบถ่ายให้ดูแล้วก็เอาไปล้อเลียนว่ามาขโมยของเฮาเนี่ยครับ
0: โอเคก็เป็นเรื่องธุรกิจที่เขาคำนวณแล้วเขาได้กำไรเขาก็ลงทุนดีแล้วล่ะค่ะใครอยากดูก็ไปเสียเงินดูเพราะว่าอย่างนี้ฉันไม่ดูก็ไม่ควรเอางบประมาณของที่เรียนเสียภาษีไปซื
1: ้
0: อ
1: ก็ไม่เรื่องธุรกิจไปก็โอเคต่อไปผมคิดว่าสมัยต่อไปก็ในเมื่อไม่ต้องเป็นฟรีทีวีแล้วก็เป็นโมเดลเนี้ยก็คือใครอยากดูก็จ่ายตังค์ดู
0: ยุติธรรมค่ะ
1: อย่างผมดูพรีเมียร์ลีกผมก็ต้องจ่ายตัง
0: ค์
1: เดือนละ199อะไรเงี้ยผมก็จ่ายทุกเดือนแต่ตอนนี้หมดฤดูกาลแล้วเข้าใจผมยังต้องจ่ายต่อ
0: ที่บ้านเนี่ยมีอยู่4 คน
1: ครับ
0: มีคนดูอยู่คนเดียวอะค่ะ
1: ก็ไม่ต้องจ่าย
0: ดูไหมอ่ะ
1: ไม่ต้องดูถ้าคนเดียวไม่คุ้ม
0: ค่ะ
1: ครับเอาเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เตรียมคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: จับคุยกันต่อค่ะคุณต่อครับ
0: ขออนุญาตทักทายแฟนประจำเราทั้งนั้นเลยนะคะคุณสุภชัยท่านไม่พูดอะไรมากสวัสดีครับมาทุกวันน่าจะเป็นท่านแรกด้วยคุณเสือนี่ก็ยังนอนไม่หลับนะคะกาแฟโบราณกับปลาท่องโขเนี่ยค่ะผสมกันก็เลยกลายเป็นเสือนอนไม่หลับเลยนะคะคุณเล็กคุณไพศาลคุณสมประสงค์ต้องบงซัวไหมเนี่ย
1: มีทั้งคุณเล็กมีทั้งคุณไพศาลด้วยฮะแฟนรายการ
0: มีทั้งเล็กทั้งคุณไพศาลคุณสมประสงค์อยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะบอกว่า19 องศาเซลเซียส

0: ที่นั่น
1: เขาบอกขึ้นมีโดนขึ้นความร้อนไม่มีไม่มีปัญหาใช่ไหมซาสิก้าสบาย
0: อิตาลีค่ะอิตาลีที่โดน
1: อ๋อตอนนี้ไปอิตาลีแล
0: ้
1: ว
0: อิตาลีโดนหนักมากคุณสมศักดิ์คุณติดพรคุณอ้อยนะคะทุกวันเลยขอบคุณมากคุณบุษบาคุณนงคุณนงอยู่พิษณุโลกนี่คุณนงเดี๋ยวพวกพี่สุวิทย์กับพี่เคิร์กสงฤทธิ์จะยกคนไปเยือนพิษณุโลกนะฮะคุณนงอยู่พิษณุโลกค่ะ
1: แวะมาทักทายกันได้
0: เลี้ยงเคยไปคุณนงก็แวะมาทักทายเหมือนกันไปเจอกันที่พระราชวังจันทร์
1: แม่
0: ไปรักทายที่พระราชวังจันทร์ค่ะ
1: ครับ
0: คุณสารนะคะคุณสมประสงค์วัชริพรlisten to your morning political comment ใช่ค่ะฟังอยู่ขอบคุณมากค่ะโอเคคุณแอฟบีด้วยสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะ
1: ครับแล้วผมพูดถึงข่าวนี้สักนิดดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าคงจะมีคนที่ยินดีกับเรื่องนี้มากนะธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ธุรกิจบัตรเครดิตจะคุมการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นพร้อมจำกัดการเรียกเก็บเฉพาะรายการที่กำหนดหวังลดภาระแก่ประชาชนนะคือออกเป็นประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เลยนะครับเรียกว่าเป็นปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตโดยแก้ไขเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตเพื่อสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปและเพิ่มความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการทางการเงินประกาศดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้นะครับ1มิถุนายน2569โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของธปท.เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอนุมัติธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็คือบังคับใช้ในวันนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับโดยในประกาศนี้ระบุว่าการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสามารถเรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ธปท.กำหนดและต้องไม่เกินอัตรามาตรฐานที่กำหนดไว้โดยมุ่งให้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการจริงลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคและสร้างมาตรฐานเดียวกันในอุตสาหกรรมนะโดยนอกจากนี้ก็เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้ได้รับบริการที่มีความโปร่งใสสามารถเปรียบเทียบต้นทุนการใช้บริการได้ชัดเจนมากขึ้นและช่วยให้ระบบการคิดค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปก็ทั้งนี้ธนาคารไทยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกประกาศดังกล่าวนะครับแต่ยังไม่มีเกณฑ์นะออกมาเป็นตัวเลขเป็นอะไรว่าตกลงเขาปรับออกมาว่ามันจะต้องเท่าไหร่อย่างไรลดลงอย่างไรบ้างนะคงจะเป็นเรื่องที่ดูเป็นเฉพาะลงไปที
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะลดหรือไม่ลดก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกับการกดเงินสดออกมาใช้จากบัตรเครดิตค่ะน่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุด
1: ก็ยังมีคนกล้านะก็ยังมีคนกล้าจริงๆ
0: มากน่ากลัวมาก
1: ดอกเบี้ยสูงมากนะค่าธรรมเนียมสูงมากแต่ว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ผมก็เห็นคนก็ยังกล้า
0: และเป็นสิ่งที่เขาอยากได้มากนะเขาก็จะโทรศัพท์มาตลอดเลยว่าขออนุญาตมีความจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เสนอมาน้องเขาก็โทรมามันเป็นรายได้ที่ดีของเขามากๆเลยนะแต่เราไม่ได้เลย
1: อยากจะขายบัตรอยากจะให
0: ้ให้เรามีวงเงินดอกเบี้ยพิเศษ
1: อ๋อที่จะกด
0: ในบัตรยังเหลืออยู่เท่านี้นะคะเอาไปใช้ก่อนไม่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธุรกิจของเขาที่มันได้จะได้กำไรจากตรงนี้มากอะค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเรื่องที่คนกรุงเทพก็สนใจมากเพราะมันอยู่ใกล้ตัวแต่คนต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อวานนี้ฟังคุณบรรยงพงพาณิชย์ที่เขาเรียกกันพี่เต่าใช่ไหมฮะ
1: เป็นผู้ที่ไหน
0: พูดที่ไทย PBS เพื่อคุณสุทธิชัยหยุ่นพูดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
1: เห็นอยู่
0: พูดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันประเด็นที่

0: ดีนะคะเนื้อหาท่านก็ดีมากอาจจะมีแบบสมบทอะไรบ้างก็โอเคได้อรรถรสฟังก็เพลินดีเหมือนกัน
1: ถ้าไม่มีก็ไม่ใช่คุณบรรยง
0: เป็นนี้นานแล้วใช่ไหม
1: เป็น
0: เครื่องหมายการค้า
1: เครื่องหมายการค้าครับ
0: ก็โอเคว่าเดี๋ยวนี้ทีวีเราก็เปิดกว้าง
1: สมัยก่อนก็จะเป็นอุจจระวัวเดี๋ยวนี้ก็ภาษาไทย
0: เป็นภาษาอังกฤษได้แล้วฮะ
1: สมัยก่อนก็จะเป็นอุจจระวัวคุยกันไปก็จะอุจจระวัวล่วงเต็มหมดครับ
0: อ๋อท่านเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้สไตล์กัน
0: เยอะเมื่อวานนี้ก็คือว่าเขาก็คุยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็พูดบอกว่าสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้เรื่องการทุจริตคือว่าคนเนี่ยไม่รู้สึกว่าเงินที่ทุจริตไปมันเป็นเงินของเราไอ้คำว่างบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันคือเรามันคือเงินของเราคุณไม่รู้สึกว่ามันเป็นเงินของเรามันก็เลยแก้ปัญหากันไม่ได้นี่ก็เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าแต่การจัดการให้รถไฟฟ้ามารวมกันและมีกองทุนเนี่ยสุดท้ายเขาจะต้องตั้งงบประมาณไปหรือเปล่าแล้วงบประมาณที่กรุงเทพใช้เนี่ยมันคือเงินของคุณ
1: ของทุกคน
0: ทุกคนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าต้องสนใจค่ะข่าวออกมาตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะไล่ว่าวันนี้ในครม.จะมีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นเรื่องสำคัญที่จะประชุมกันข่าวหนึ่งที่เขียนตอนเช้าแล้วก็สร้างความฮือฮามากก็คือว่ามีรายงานข่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักการโอนสิทธิบริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายฟังน่ากลัวนะฮะทุกสีทุกสายเลยค่ะมาอยู่ภายใต้การกำกับการด
1: ูแล
0: ของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เอามาหมดเลยทั้งที่ได้กำไรทั้งที่ขาดทุนทั้งของเอกชนทั้งของกทม.เอามาหมดของรฟท.ก็เอามาเพื่อรองรับนโยบายรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันแล้วก็ข่าวน่ากลัวมากเขียนว่าเป้าหมายเนี่ยจะเริ่มใช้ได้วันที่1มกราคมปี70ก็คืออีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยติ่งท้ายบอกว่าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชนอีกต่างหากในหน้าที่ในศาล
1: ครับ
0: ดิฉันก็เลยคิดว่าเอางั้นเลยเหรอไม่ว่ากำไรขาดทุนของใครเอามารวมกันแล้วเอาไงล่ะเนี่ยจะไปซื้อเขาเท่าไหร่แล้วต้องจ้างเขาบริหารต่อหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามันขาดทุนจะไปเอาเงินที่ไหนมาเป็นกองทุนและกองทุนอันนี้ใครจะลงขันไอกองทุนเนี่ยมันต้องได้กำไรไอกองทุนที่เห็นว่าขาดทุนชัดๆเนี่ยใครจะมาซื้อดิฉันก็คิดอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปอ่านบทความของดร.สามารถราชพลสิทธิ์ซึ่งก็เวลาที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งสาธารณะเนี่ยเราก็จะไปอ่านคอมเมนต์ของดร.สามารถราชพลสิทธิ์เขียนใน Facebook ก็จับตาว่าถ้าคิดอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะเสียหายมีอะไรบ้างที่เป็นไปได้และทางที่มันควรเป็นคืออะไรอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าพอตกตอนเย็นมาปึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณอะไรอังคะสกุลเกียรติคุณสิริพงษ
1: ์สิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมที่ดูเรื่องระบบราง
0: ใช่ค่ะพาดหัวของกรุงเทพธุรกิจใช้คำว่าคมนาคมล้มโครงการรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันค่ะคมนาคมล้มรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันตัดแผนทำ17ถึง45บาทต่อเที่ยวซึ่งมันก็จ่ายเพิ่มขึ้นอ่ะแล้วต้องอ่านยาวๆนะคะประเด็นสำคัญก็คือคนที่แถลงข่าวเรื่องนี้คือคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมความคืบหน้าเรื่องนี้รัฐบาลได้พิจารณาแล้วว่าโครงการนี้จะสามารถทำได้เฉพาะส่วนของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงและรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนคลองบางไผ่เนื่องจากเป็นโครงการรถไฟฟ้าของรัฐ
1: อัน
0: นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ทำอยู่แล้วทำมาแต่สมัย
1: ที่คุณสุริยะเขาสั่งให้เหลือ20บาทนะ
0: อันนี้ทำอยู่แล้วทำมาก่อนรัฐบาลนี้แล้ว
1: ใช
0: ่ก็แค่ต่ออายุไปเรื่อยๆเท่านั้นเอง
1: 40บาททุกสายที่จะซื้อคืนอันนี้ก็เป็นนโยบายเก่านะเพียงแต่ว่าครม.ของคุณอนุทินเนี่ยเขาล้มอันนั้นหมดเลยมันตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยของคุณเศรษฐามาคุณแพทองธารเนี่ยนโยบายเนี่ย40บาททุกสีทุกสายเนี่ยแล้วก็จะให้รฟม.ไปซื้อทั้งหมดรวมเลยเนี่ยทุกอย่างมันเดิน

0: หน้ามาจนกระทั่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคุณจะทำของใหม่เนี่ยคุณต้องล้มของเก่านี่ก่อนเพราะว่ามันผ่านมติครม.ไปแล้ว
1: จำได้ไหมคะว่าตั้งแต่คุณสุริยะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยนู้น
0: อ
1: ่ะคุณสุริยะพูดเรื่องจะเก็บเงินรถเข้าพื้นที่อย่างเช่นสีลม
0: ใช่เอามาใส่กองทุน
1: แล้วจะเอาเงินมาใส่กองทุนปรากฏก็มีคนเรียกว่าด่าก็ได้หลังจากนั้นก็เงียบไม่พูดอีกเลยบอกไปตั้งคณะกรรมการศึกษาแล้วก็ผ่านไปเลือกตั้งใหม่แล้ววันนี้ไม่มีคำพูดนี้ออกอีกเลยว่าจะเก็บเงินที่ผ่านเข้าไปในพื้นที่บางพื้นที่เพื่อเอาเงินมาจ่ายเข้ากองทุนแต่พูดเรื่องที่จะมีกองทุนและเอาเงินไปซัพพอร์ตอ่ะแต่นี่เรื่องมันเปลี่ยนแล้วนะคะนโยบายโครงการรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันให้เกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าทุกสีภายในปี70คุณสิริพงษ์ยอมรับว่ายังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ต้องล้มไปเลยค่ะเนื่องจากกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาเจรจากับภาคเอกชนเพื่อแก้ไขสัญญาสัมปทานเพราะฉะนั้นรัฐบาลเตรียมเสนอให้ครม.อนุมัติดำเนินโครงการปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้าร่วมให้ใช้ราคา 17-45 บาทต่อเที่ยว
0: นี่เป็นนโยบายใหม่ละเป็นนโยบายของรัฐบาลคุณอนุทินละ
1: ทีนี้ถามว่าทำไม10
0: นโยบายเดิมของพรรคเพื่อไทยเข้าไป
1: 40บาทตลอดทั้งวันลืมไปล้มไปเลยจะเป็น17บาทถึง45บาทต่อเที่ยว
0: แล้วไม่ต้องเจรจาซื้อคืนสัมปทาน
1: เดินทางเชื่อมต่อรถไฟกี่สายก็ได้ส่วนต่างค่าโดยสารนอกเหนือจากนั้นรัฐบาลจะจ่ายชดเชยคืนให้ประชาชนแนวทางนี้ง่ายไม่ต้องไปแก้สัญญาสัมปทานเพราะเอกชนยังคงได้รับรายได้เท่าเดิมแทนที่จะ65บาทปกติที่ฉันเนี่ยสมมติจะเข้าไปถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยจ่ายเบ็ดเสร็จ65บาทปรากฏที่ฉันจ่ายแค่45บาทอีก20บาทรัฐบาลจ่ายให้ค่ะถามว่าแล้วทำไมเป็น17ถึง45มันเป็นราคาที่กระทรวงประเมินแล้วว่าจะไม่กระทบต่อภาระเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมากนักแล้วก็คาดว่าเงินอุดหนุนที่จะนำมาดำเนินโครงการนี้จะมาจากกองทุนตั๋วร่วมและรายได้สะสมจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอ้าวจะใช้เงินของรฟม.เขาอีกแล้วค่ะพี่ไพศาลได้ข่าวว่าเขาก็ต่อต้านอยู่ไม่ใช่หรอคะอยู่ๆไปใช้เงินเขาอะค่ะ
0: ก็รัฐมนตรีเขาถ้าทำตามกฎหมายได้โอเค
1: ได้ยินเขาต่อต้านอยู่นะพนักงานเขาอะ
0: ไออะไรนะโครงการอะไร Thailand AI Passport นี่ก็ยังไปเอาเงินกองทุนอะไรมาไม่ใช่หรอ
1: กองทุนดี
0: เป็นกองทุนของดีก
1: ็ประเมินว่าใช้เงินอุดหนุนทางเนี้ย
0: เขาเหลืออยู่แค่พันหกพอดีนะเรากับรู้ว่าเขาอยู่พันเขามีพันหกเอาหมดเลย
1: แล้วหาออกมาได้ห้าล้านด้วยประเมินใช้เงินอุดหนุนครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี
0: ต่อปีนะ 4,000 ล้าน
1: แล้วโครงการจะเริ่มได้ทันทีในปี2570เลยค่ะกระทรวงจะเสนอโครงการ17บาทถึง45บาทเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในสัปดาห์หน้าหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปศึกษารายละเอียดเพื่อกลับมาเสนอครม.เห็นชอบและเริ่มกำหนดใช้ราคานี
0: ้
1: ถามว่าแล้วมันทำไมต้องเป็น7ถึง45เพราะว่ามันเคยมีการศึกษามาค่ะแหล่งข่าวบอกว่าเป็นเกณฑ์ราคาที่คำนวณมาจากพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเดินทางในกรอบราคาค่าโดยสาร17ถึง45บาทก็เลยคิดว่าเอาเท่านี้แหละมันจะไม่เป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องหาเงินมาอุดหนุนมากนักแต่ยอมรับว่ามันก็แพงกว่า40บาททั้งวันทุกสายทีนี้เวลาที่เราจ่ายเกิน45บาทต่อเที่ยวเนี่ยจ่ายยังไงคืนยังไงเขาคิดคร่าวๆอย่างนี้นะคะก็คือว่าประชาชนที่จะรับสิทธิ์ต้องเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องแตะจ่ายผ่านบัตร EMV Contactless บัตรเดบิต Visa Mastercard Union Pay ที่มีสัญลักษณ์ EMV Contactless เอาเป็นว่าเรารับทราบตรงนี้ไว้ก็แล้วกันรายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปดูเอาว่าบัตรนี้เป็นบัตรจะใช้อะไรยังไงกับสายไหนเดี๋ยวไปว่ากันหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารคืนให้กับบัตร EMV ภายใน3วันทำการก็คือเขาจะจ่ายคืนให้เจ้าของโครงการค่ะพี่ไพศาลเราจ่ายแค่นั้นส่วนที่เกิน20บาทภายใน3วันกองทุนไปจ่ายให้กับผู้ให้บริการแบบนั้นอันนี้ค่อนข้างที่จะง่ายไม่เป็นภาระ

0: ต้องไปหาเงินก้อนใหญ่เพื่อไปซื้อสัมปทานไม่ต้องเจรจา
1: 17ถึง45นี่คือเป็นตั๋วร่วมเลยใช่ไหม
0: ทั้งหมดทุกสายค่ะ
1: เราจะไปกี่สายก็แตะครั้งแรกก็มาเข้ามา17แล้วก็สุดสายก็คือ45บาทนะจะนั่งรถBTS ไปต่อ MR ไปต่อ MRT แล้วก็แล้วแต่นะใช่ไหมฮะเป็นตั๋วร่วมเลยนะใช่ไหม
0: ครอบคลุมการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายพร้อมยกเลิกการจัดเก็บค่าแรกเข้าระบบรถไฟฟ้าที่ซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นใช่ค่ะ
1: ทางนั้นโอเคเพราะปัจจุบันเนี้ยถ้าเรานั่ง BTS เราออกแบบ BTS เราก็ต้องมาแตะใหม่เข้ารถใต้ดินก
0: ็
1: จะต้องมาเริ่มจ่ายค่าแรกเข้าครั้งอีกครั้งหนึ่งของรถใต้ดินแล้วก็เสียตามราคารถใต้ดินต่อไปครับ
0: อันนี้ง่ายเป็นไปได้แต่เดี๋ยวพักก่อนมาคุยกันว่าแล้วเงินต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ค่ะ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับคุณอันครับคุณต่อครับ
0: เมื่อกี้นี้ทิ้งท้ายไว้ว่ามาดูว่าใช้เงินเท่าไหร่จริงๆก็บอกไปแล้วล่ะว่าใช้ประมาณ
1: 4,000
0: บาทต่อปีแต่ทีนี้เนี่ยพี่วิสารจัดงบประมาณไปจ่ายเลยใช่ไหมคะ 4,000 ล้านอ่ะ
1: เขาจะใช้กองทุนตั๋วร่วมแต่ผมกำลังจะดูว่าแล้วเงินของกองทุนตั๋วร่วมเนี่ยมันมาจากไหนบ้าง
0: ก็เอามาจากรฟม.ค่ะ
1: รอฟอร์ม
0: ที่เขามีเงินอยู่อ่ะ
1: แล้วเงินเขาจะมีทุกปีอ่ะจากค่าสัมปทานค่าอะไรพวกนี้เข้าเหรออ
0: ืมต้องเคลียร์ตรงนี้แหละที่ฉันคิดว่า
1: เพราะว่ารอฟอร์มเขามีรายได้จากอะไรยังไง
0: โครงการนี้มาจากกองทุนตั๋วร่วมและรายได้สะสมจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะ
1: อืมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่รฟม.ทำสายสีม่วงมาขับคุมอยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่มีกำไรที่จะเข้ารฟม.นะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมก็เอาเป็นว่า17ถึง45เนี่ยก็จะไม่ต้องทำให้เอกชนผู้เดินรถเขาต้องชักเนื้อคือของเขาเนี่ยเคยมีรายได้เท่าไหร่ก็เคยเก็บถึงสูงสุด65บาทใช่ไหมสายเขาใช่ไหม
0: แล้วก็เท่าเดิม
1: ก็ได้เท่าเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าของประชาชนเนี่ยรัฐบาลก็จะกองทุนจ่ายชดเชยให้เอาบัตรเนี่ยไปแตะเสร็จแล้วเดี๋ยวกองทุนมันจะใส่กลับมาที่ของประชาชนนั่นแหละสมมติว่าคุณจ่ายไป65มันจะกลับมาให้เหลือแค่45บาทสูงสุดไม่ต้องเอาไปชดเชยนั่นแหละเพราะว่าสิ่งที่แตะในบัตรนะจ่ายตามราคาจริงที่คุณต้องจ่ายตามราคาของเอกชนเขาอยู่แล้วในบัตรนั้นนะเช่น65ก็คือคุณจ่าย65นั่นแหละแต่สาภายใน3วันรัฐบาลเขาจะเอาเงินจากกองทุนเนี่ยใส่คืนภายในบัตรที่คุณแตะตัดส่วนเกิน45บาทเนี่ยออกไปทำให้คุณจ่ายจริงแค่45บาทสูงสุดเนี่ยแล้วเท่าที่อ่านดูนะหลักเขาจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่ายังสงสัยอยู่ว่าเงินที่จะเข้ามาในกองทุนตั๋วร่วมเนี่ยซึ่งจะต้องใช้ปีละ 4,000 กว่าบาทมาอุดหนุน
0: 4,000 ล้าน
1: ค่าได้ 4,000 ล้านเนี่ยนะ 4,000 ล้านบาทเนี่ยจะเอามาจากรายได้ส่วนไหนของรฟม.เอามาจากรฟม.เนี่ยแน่นอนละแต่รฟม.เนี่ยเขาจะเอาเงินจากส่วนไหนมาจ่ายให้ทุกปีปีละ 4,000 ล้าน 4,000 ล้าน
0: ในที่สุดแล้วน่าจะต้องตั้งงบประมาณนี่แหละค่ะเป็นปกอะค่ะก็แนะนำ

0: ว่าให้ตัดจากงบสวัสดิการส.ส.อะไรพวกกองทุน
1: ช่วยไม่พอเนี่ยควรจะต้องตัดตัดแต่ว่าไอ้พวกอะไรโควต้าลดประจำตำแหน่งของพวกองค์กรอิสระแล้วส่วน

0: ได้ทราบมาว่าเขาเปลี่ยน
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
0: ์ธกส.
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาเปลี่ยนรถทั้งหมดของเขาเลยนะเป็นรถ
1: ไฟฟ้าย
0: ี่ห้อสันเจน
1: ชื่อสันเจนเลยล่ะ
0: ไม่ใช่ BYD ตานว่าอยู่สันเจนผมรักเรียก BYD ผมเรียกรถสันเจนถ้าบอกรถสันเจนรู้กัน BYD เขาประมูลจาก BYD ใช้รถเปลี่ยนรถประจำตำแหน่งทุกตำแหน่งเลยเป็นรถEV ของ BYD หมดเห็นว่าเป็นร้อยๆคันกันนะที่เขาเปลี่ยนยกแผงเลย
1: ดิฉันก็ไม่รู้ว่าพัฒนาการของรถประจำตำแหน่งในหน่วยราชการที่มันขึ้นมาระดับไฮคลาสสุดๆเนี่ยมันพัฒนาการมาตอนไหนเพราะว่าตอนที่ฉันเข้ามาทำข่าวแรกๆนะคะพี่ไพศาลขนาดผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดน่ะยังใช้ Toyota Crown เลยค่ะใช่ไหมคะพี่ไพศาล Toyota Crown จริงๆ Big George Bigอะไรพลเอกชวลิตเลยเนี่ยบิ๊กสุนี่ก็เหมือนกันโตโยต้าคราวทั้งนั้นเลยค่ะ
0: ครับ
1: ยังไม่มีรถยุโรปเลยนะคะตอนนั้นพวกเราถือว่าเราก็พัฒนาการเรื่องรถประจำตำแหน่งกันมาไกลเหมือนกันค่ะ
0: ค
1: ่ะข่าวนี้ก็แล้วกันพัฒนาการของข่าวเมื่อกี้นี้พัฒนาการของรถประจำตำแหน่งพัฒนาการของข่าวเนี่ยนะคะวันที่30พฤษภาคม
0: นี่เขาบอกแล้วฮะเนี่ยนโยบาย17ถึง45บาทนี้จะนำเงินชดเชยมาจากกองทุนตั๋วร่วมเพื่อจ่ายคืนให้กับประชาชนซึ่งกองทุนตั๋วร่วมนี้ในปีแรกจะนำเงินประเดิมมาจากการเสนอขอครม.เพื่อใช้งบประมาณปี2570เข้ามาเป็นเงินประเดิมในกองทุนรวมทั้งในปีต่อๆไปหากว่าเงินในกองทุนตั๋วร่วมไม่พอกับการชดเชยก็จะต้องเสนอของบประมาณในปีนั้นๆเป็นปีๆไป
1: มันง่ายพี่ไพศาลค่ะ
0: ยังไงก็งง
1: ก็เอาภาษีเราไปจ่ายค่ารถ
0: ใช่ใช่ใช่
1: จะ GDP 5 GDP 8 GDP 2 GDP 3GDP เท่าไหร่เงินในกระเป๋าเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ต้องหามาจ่ายค่ารถให้ประชาชนให้ได้ตามนั้นนะคะ
0: เดี๋ยวก็มาถ้าเปิดรับฟังก็คงจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเพราะว่าภาษีมันเป็นของทุกคนทั้งประเทศไทยแต่รถที่ให้บริการเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่ในเมืองปริมณฑลใช่มั้ยที่ได้ใช้ประโยชน์คนต่างจังหวัดก็ใช้บ้างถ้าเข้ามาแต่ว่าก็เป็นครั้งคราวตอนนี้ถ้าเขาไม่ติดใจก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเขาติดใจเนี่ยมันก็อาจจะมีเสียงท้วงติงได้ซึ่งรัฐบาลก็ต้องรับฟังนะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเงินกันทั้งนั้นครับ
1: เมื่อวันที่30พฤษภาคมก็คือเมื่อวันเสาร์เนี่ยหนังสือพิมพ์มันสุกด้วยวันเสาร์เนี่ยนะคะเพราะมันตีหนึ่งบรรดาสื่อออนไลน์ยังพาดหัวอย่างนี้อยู่เลยว่าชัยชนกลุยต่อโครงการไทย AI ลั่นพร้อมให้คุยปรากฏพอลั่นพร้อมให้คุยเขาก็คุยจริงๆคุยแหลกคุยลานเลยนะคะยันไม่ชะลอโครงการไทย AI Passport คลั่นใครจะตรวจสอบทำได้ทันทีชี้ว่าถ้าหากช้าประเทศไทยเสียโอกาสส่วนปลัดดีอีโต้เลยค่ะเร่งรัดทำตามขั้นตอนเผยเตรียมขยายเฟส2ด้วยนะแล้วก็เตรียมของงบปี70ด้วยนี่คือข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นอีกช็อตนึงแล้วล่ะค่ะพี่ไพศาลคุณชัยชนกเนี่ยบอกว่าให้ไปรับฟังความคิดเห็นใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็โยนให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE กับปลัดกระทรวง DE อะค่ะไปรวบรวมความคิดความเห็นถ้าจะเอาสื่อแบบสุภาพหน่อยอะเขาก็จะบอกว่าชัยชนกเผยจอปัด TOR โครงการ AI Passportสั่งรัฐมนตรีช่วย DE กับปลัดไปรวบรวมความคิดเห็นค่ะพี่ไพศาล
0: อ
1: ันนี้คือสื่อหลักๆนะคะที่เขาเขียนแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ดูสื่อหลักๆแล้วก็ดูตามพวกเว็บเพจต่างๆหรือว่า Facebook เนี่ยเสียงของคุณชัยชนกที่แถลงชี้แจงในสภาเป็นภาษาอังกฤษคำทุกคำแทบทั้งหมดเลยอะถูกเอาไปล้อเลียนเละเทะมากเลยค่ะพี่ไพศาลพี่ไพศาลได้เห็นไหมคะ
0: ไม่ได้เห็นใช้คำทับศัพท์เป็นสารเด็ดนะ
1: ทั้งติ๊กต็อกทั้งอะไรต่อไม่อะไร

0: ค่ะถ้า
1: หมา
0: จ
1: ย
0: ะ
1: ถึ
0: บ
1: ง
0: อกว่า
1: จุดรอเรียนในติ๊กต็อกอะไรพวกนี้เหรอ
0: เขาก็เอาเสียงแกนั่นแหละที่พูดในสภาผมไม่คิดว่าผมจะต้องมาเถียงแบบนี้เลยมันเป็นเรื่องอะไรต่อไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษพูดคําไทยเนาะกับคำภาษาอังกฤษนะคะ
1: ตอนเราเรียนนอกแล้วใช้เรียนอยู่ที่อังกฤษนานอย่างนี้ใช่ไหม
0: เรียนก็ถึงอะไรอ่ะไป8 ขวบเรียนจบปริญญาตรีอะค่ะคุณอภิ
1: เพ
0: ส
1: รา
0: ิ
1: ะ
0: ทธ
1: ว
0: ิ
1: ่
0: ์
1: า
0: แกไป
1: ทราบเท่าที่ทราบว่าคุณเนวินก็ไปซื้อบ้านเพราะว่าผ
0: คุ
1: ม
0: ณ
1: เ
0: อ
1: ค
0: ภ
1: ย
0: ิ
1: ไป
0: สิทธิ์
1: เดินที่ลอนดอนเขาบอกว่าอันนี้บ้านเสนนันอันนี้บ้านคุณเนวินอันนี้บ้านผลเอกอะไรอะไร
0: โอ้ทหารเข
1: มี
0: า
1: พ
0: ไป
1: รรค
0: ซื
1: พ
0: ้อ
1: วก
0: กันนะ
1: ผมก็อยู่ที่ลอนดอนเขาไล่
0: คุณอภิสิทธิ์น่ะจบป.7ที่สาธิตจุฬาอายุเท่าไหร่คะสมัยก่อนป.713
1: 7
0: แล้วก็ไปเรียนที่อังกฤษจบปริญญาโทคุณอภิสิทธิ์ไม่เห็นพูดแบบ
1: คุณพ่อ
0: ภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้เลยนะคะ
1: คุณพ่อก็ไปอยู่ที่
0: คุณหมออรรถสิทธิ์เวช
1: คุ
0: ช
1: ณ
0: ี
1: หม
0: ว
1: อ
0: ะ
1: คุณพ่อไปอยู่ด้วยใช่ไหม
0: ไปทั้งครอบครัวค่ะ
1: คุณพ่อก็ไปทำงานที่นู่นเลย
0: ไปศึกษาไปทั้งครอบครัวยกเว้นคุณแม่ของคุณภั
1: ท
0: ย
1: ี่สะพี่สาวของคุณแม่ก็เป็นแม่คุณแม่คุณหมอ
0: แม่คุณแม่ของคุณภริกวชรศิลป์เนี่ยคือพี่สาวแท้ๆของคุณอภิสิทธิ์
1: ใช่ใช่
0: แต่ตอนที่ไปอังกฤษเนี่ยไม่ได้เอาคุณแม่ของคุณภริกไปให้คุณลุงคุณป้าเลี้ยงอยู่เมืองไทยค่ะ
1: จบแต่จบหมอนะพี่สาวจบหมอนะ
0: เป็นหมอเป็นหมอเป็นหมอค่ะ
1: คุณพ่อก็เป็นหมอคุณผลิตเนี่ย
0: ค่ะ
1: คุณพ่อเป็นหมอคุณแม่เป็นหมอ
0: ค่ะก็เพียงแต่ว่าจะเรียนให้ทราบว่า
1: น้องสาวคนเล็กของคุณอภิสิทธิ์เป็นคนที่เขียนหนังสือนะความสุขของกะทินี่
0: งามพันธุ์เวชชีวะ
1: งามพันธุ์โอเคอ่ะครับต่อฮะเชิญนะ
0: ค่ะก็เพียงแต่จะบอกว่าคุณชัยชน
1: โดนล้อเรียน
0: ต้องปรับเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีคนที่เขาเรียนอังกฤษกันตลอดชีวิตกันเยอะแยะเขาก็ไม่พูดขนาดนั้นนะคะแล้วพอคุณชัยชนกไปพูดแบบนั้นมันไม่ได้ว้าวอะไรอย่างนั้นนะแต่มันถูกล้อเลียนซะมากกว่าเพราะคนอื่นเขาก็จบอังกฤษกันเยอะแยะเรียนกันได้เด็กๆก็มากอ่ะก็ไม่มีใครที่เขาจะใช้ภาษาอังกฤษอะไรกันแบบนั้นในสภาค่ะแล้วสุดท้ายก็วันนี้ถ้าเรียนคิดก็คือเรียกว่าถอยก็ได้นะคะ
1: ก็ดูคล้ายๆอย่างนั้นเพราะว่าโยนไปเพื่อไม่ให้เสียเชิงก็โยนไปให้คุณแนนใช่ไหมเป็นรัฐมนตรีช่วย
0: รัฐมนตรีช่วยซึ่งตั้งแต่มีกระทรวงนี้มาไม่เคยมีรัฐมนตรีช่วยค่ะพี่อาจารย
1: ์ก็คุณแนนมาเป็นรัฐมนตรีช่วยน่าจะคนแรกของกระทรวงดีอีนี่แหละ
0: แล้วก็ปลัดกระทรวงดีอีก็ต้องนั่นแหละสองคนไปช่วยกันหาทางลงก็แล้วกันเมื่อวานนี้ได้ฟังคุณภาวุฒิวิทยาพานุใช่ไหมฮะที่เมื่อก่อนเขาทำตลาด .com แล้วทุกวันนี้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะ
1: ครับ
0: เขาพูดประมาณชั่วโมงหนึ่งกับรายการโทรทัศน์มันทุกจุดเลยนะพี่ไพศาลที่ถ้าสมมติว่าคุณชัยชนกจะเดินหน้าต่อเนี่ยทุกจุดในทีโออะในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันต้องแก้หมดเลยค่ะอย่างเช่นอะไรไหมคะรายละเอียดคือถ้าไม่ใช่คนที่มีความรู้จะจับไม่ได้เลยก็คือที่บอกว่า5 ล้านคนแล้วถามว่าใน5 ล้านคนเนี่ยเข้าไปใช้พร้อมกันทีเดียวได้ไหมไม่ได้นะพี่เวสาน
1: มันได้เป็นหลักร้อยคนใน
0: 1 วินาทีเนี่ย
1: หนึ่งวินาที
0: ใช้ได้แค่100 กว่าคนแล้วเวลาที่เราบอกว่า1,500 ล้านหรือ1,600 ล้านเนี่ยเขาจะไม่จ่ายให้บริษัทเนี่ย1,500 ล้านจริงแต่เวลาเติมความเร็วเข้าไปให้คนใช้บริการเขาไม่ได้ลงไปตี1,500 ล้านนะยิ่งคนไม่รู้คนใช้น้อยเขายิ่งได้กำไรค่ะแล้วการรองรับก็ไม่ได้รองรับให้คน5 ล้านคนเข้าไปใช้พร้อมๆกันด้วยศักยภาพก็ไม่มีถึงขนาดนั้นและ5 ล้านคนใช้ใครก็ไม่รู้แล้วถามว่าหลังจากนี้แล้วแล้วทำยังไงจะทำให้คนเนี่ยเข้ามาเยอะๆในบรรดา1,500 ล้านเนี่ยมีงบในการอบรมสัมมนาแค่100 กว่าล้านเองและคนที่อบรมสัมมนาทั้งออนไลน์ทั้งไม่ออนไลน์อยู่แค่4,000 คนมีการตั้งข้อสังเกตว่ายิ่งทำให้คนใช้น้อยยิ่งได้กำไรค่ะมันเหมือนกับว่าต้องเติมน้ำมันลงไปให้คนใช้

0: เพื่อให้คนเนี่ยใช้ได้เยอะๆยิ่งคนใช้น้อยก็เติมน้ำมันน้อยยิ่งได้กำไร1,500ล้านเหลือค่ะแล้วเขาก็บอกว่าคนที่ได้สัมปทานอันนี้ไปที่เหมือนกับว่าได้ไปแล้วเนี่ยเป็นเจ้าเดียวกับเคยจัดอะไรอ่ะเหมาะแข่งรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะพี่เมย์
1: มอเตอร์จีพีที่บุรีรัมย์
0: ทำไมมีทักษะหลายอย่างมากในขณะที่ประเทศไทยเองแล้วก็เขาพูดว่าอะไรนะประเทศไทยเองเนี่ยกระทรวงไม่สามารถทำสัญญาตรงกับคนที่ให้บริการด้านนี้ได้โอ้ปรากฏว่าเขาเปิดออกมาเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาทำสัญญาตรงกันทั้งนั้นเลยค่ะพี่ไพศาลแล้วก็สามารถดีลได้ง่ายๆด้วยจับตรงไหนก็ดูเหมือนจะเป็นประเด็นไปหมดนะคะถ้าหากว่าปรับน้อยยังคิดว่าก็ยังเป็นปัญหาอยู่ค่ะแล้วคนรู้เรื่องนี้เยอะจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องยากที่คนจะทำความเข้าใจเลยค่ะส่วนไอซ์รัชนกศรีนอกซึ่งเธอก็ติดอันดับสสฝ่ายค้านยอดนิยมมาตลอดนะคะตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยบอกว่าการใช้ก็ประมาณ1,600ล้านบาทหวังว่าอยากให้คุณชัยชนกเนี่ยพับโครงการนี้ไปเลยถึงแม้ว่าต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ชนะโครงการแต่มันคุ้มค่าที่จะรักษาผลประโยชน์ก้อนใหญ่ให้กับประชาชนขอให้พับโครงการนี้โดยด่วนคุณชัยชนกมีอำนาจเต็มอยู่แล้วแล้วก็เมื่อไหร่ที่มีการเปิดลงทะเบียนเกิดขึ้นทางคณะกรรมการติดตามงบจะเชิญคุณชัยชนกปลัดกระทรวงดีอีผู้บริหารกองทุนดีอีและคนยกร่าง TOR สตง.ปปช.กรมบัญชีกลางมาให้ข้อมูลในวันที่18มิถุนายนนี้ก็จะรู้ว่าตัวเลขควรลงที่ลงทะเบียนเป็นอย่างไรถ้าตัวเลขลงทะเบียนน้อยและมีปัญหาการใช้งานก็เป็นหลักฐานครบถ้วนที่จะยื่นปปช.ในชั้นสืบสวนสอบสวนต่อไปค่ะคุณภาวุฒิเนี่ยพูดว่าโครงการลักษณะเดียวกันเนี่ยมีทำอยู่แล้วใช้ก็ประมาณแค่200ล้านค่ะพี่ประจัน
1: ม
0: ีคนทำอยู่แล้วใช้แค่200ล้าน
1: ครับ
0: น่าจะเคลื่อนไปได้ยากนะคะเพราะว่าคนที่รู้เรื่องนี้เยอะมากแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันได้เขาไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวเขาให้เหตุผลแล้วเขาเปรียบเทียบให้ข้อมูลค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา51 นาทีนะครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อครับ
2: คุณดงบอกว่าเดี๋ยวจะไปดักเจอที่พิษณุโลกนะคะแล้วก็จะเอาขนมตาลวัดโบสถ์ไปฝากด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะเคยได้ชิมและอร่อยขนมตาลวัดโบสถ์วัดโบสถ์ที่อำเภอวัดโบสถ์

0: นะคะแล้วก็เมื่อกี้ท่านผู้ฟังบอกว่าอย่างนี้คุณนิตินายบอกว่าเคยเข้าไปใน Facebook ของชุมชนพวกที่ดูบอลของกัมพูชาแล้วทีนี้ในนั้นก็เสียดสีคนไทยบอกว่าคนไทยรู้ไหมว่าเนี่ยนะกัมพูชาได้ดูบอลแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็มีคนสวนบอกว่าอ๋อรู้แล้วล่ะแล้วรู้ด้วยว่าเอาเงินจากไหนไปซื้อลิขสิทธิ์โดนดีดออกมาเลยค่ะ
1: บ
0: โ
1: น
0: ดนดีดออกมาเลย
1: พวกสแกมเมอร์ซื้อให้เลยนะ
0: อื
1: เพราะว่ามันต้องเอามาพนันบอลอะไรกันอีกธุรกิจพนันบอลตามพวกคาสิโนก็ทั้งหลายพวกเว็บพนันเนี่ยที่เขาโพสอยู่ในกัมพูชานะลูกค้าอยู่ในไทยเยอะไอ้ประเภทที่ไอ้ตัวศูนย์เขาอยู่ที่ในกัมพูชานะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณอันเห็นเรื่องที่ไทยพาณิชย์เขาประกาศแผนปรับองค์กรไ
0: หมเห็นค่ะจริงๆเขาพูดเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วค่ะพี่เอกสารเพราะที่ฉันเห็นสื่อเนี่ยเพิ่งเอามาเขียนว่า
1: ปีนี้ถึงปีหน้า2ปี
0: สื่อเนี่ยเพิ่งเอามาเขียนว่าจะลด 3,000 4,000 เขามีประมาณ10,000เท่าไหร่นะ16,000 18,000จะลด 3,000 4,000 เดี๋ยวก็เลยไปไล่ดูข่าวนี้อ๋อคุณกฤตจันโรทกเขาพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วเขาทำแผนมาเป็นปีแล้วค่ะ
1: ครับก็สภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ชี้แจงสรุปการประชุมแรงงานสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนผู้บริหารธนาคารกับสหภาพแรงงานไทยพาณิชย์โดยมีนายวรวัฒน์สุวคนรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคลเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการภาคและผู้จัดการสายงานต่างๆเมื่อวันที่29พฤษภาคม256914นาฬิกาถึง16นาฬิกา25นาทีมีรายละเอียดสรุปเดียวย่อดังนี้ธนาคารสรุปการดำเนินการตามแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรได้สรุปจำนวนพนักงานหน่วยงานกลุ่มงานที่ได้ปรับปรุงตามที่ได้หารือร่วมกับสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ตามแผน Mutual Separation Plan นะรวมถึงการดำเนินการ work plan and redundancy การพัฒนาคนพนักงานการพัฒนาคนพนักงานและการช่วยเหลือกรณีที่พนักงานไม่ประสงค์ทำงานต่อกับธนาคารเฉพาะกรณีโครงสร้างหน่วยงานถูกยุบควบรวมหรือปิดสาขาเป็นต้นนะแล้วก็การดำเนินการตามแผน SWP นะในเรื่องของอัตรากำลังคาดการสิ้นสุด2526ถึง2527จะมีอัตรากำลังคงเหลือประมาณ 15,000 บวกลบซึ่งผลกระทบที่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นก็คือการเข้ามาทดแทนของเทคโนโลยีรวมถึง AI ยังไม่รวมถึง Virtual Bank ที่กำลังเข้ามาอีกธุรกิจคู่แข่งกลุ่มธนาคารนะและพนักงาน SCB be with you แผนพัฒนาคนและแหล่งและการหาแหล่งงานรองรับเนี่ยเป็นหัวข้อที่เขาพูดคุยกันนะก็สรุปว่าจะมีการจ้างออกทั้งหมดเนี่ย 3-4,000 คนในปี69ต่อเนื่องปี70 2ปีนี้ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ไปดูว่าเอ๊ะมันฉุกละหุกอะไรหรือเปล่านะคะก็ไปเจอตั้งแต่13กันยายนปีที่แล้วอะค่ะคุณกฤตจันทนทกประธานเจ้าที่บริหารของ SCB เขาก็แถลงกับสื่อมวลชนที่เขาใหญ่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มันมีประโยชน์มากเลยค่ะพี่ไพศาลมันทำให้เห็นด้วยว่าเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะต้องปรับองค์กรแล้วก็ทำให้เรารู้เลยว่าจากนี้ไปคนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ก็ตามแหละต้องเรียนรู้เลยค่ะว่าเราจะอยู่ตรงไหนของห่วงโซ่พวกนี้คุณกฤตแถลงตอนนั้นบอกว่าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย3เรื่องที่สำคัญคือ1ความไม่แน่นอนของการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกอันนี้ตั้งแต่ยังไม่มีเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านนะคะ2ผู้บริโภคหรือลูกค้ามีความเปราะบางมากขึ้น

0: กับหนี้ครัวเรือนทำให้เขาปล่อยสินเชื่อยากการเข้าถึงสินเชื่อมีความท้าทายสูง 3. การเปลี่ยนแปลงในเชิงมิติการแข่งขันจากการมาของธนาคารไร้สาขาคือ Virtual Bank และความก้าวหน้าของ AI ค่ะพี่ไพศาลเรื่องแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกเรื่องลูกค้าก็อย่างว่ามีหนี้กู้ไม่ได้และ 3. AI มาธนาคารก็จะไม่มีสาขาดังนั้นเขาบอกเลยว่าจึงเป็นที่มาสู่3กลยุทธ์ภายใต้บทบาทการแข่งขันที่มีความท้าทาย 1. เขาต้องเสริมสร้างธุรกิจหลักให้เข้มแข็งเน้นทำธุรกิจที่เชื่อว่าเป็นจุดแข็ง2เรื่องเท่านั้นซึ่งเรียนจะอึกเลยค่ะพี่เวชาน 1. ธุรกิจลูกค้าสถาบันทั้งลูกค้าขนาดใหญ่และรายกลางรวมถึงลูกค้ารายย่อยที่ตอบโจทย์เรื่องการบริหารความมั่งคั่ง Wealth Management ไปสู่อนาคต2เรื่องนี้1เสริมสร้างธุรกิจหลักให้เข้มแข็งซึ่งมี2เรื่องคือลูกค้าสถาบันลูกค้าขนาดใหญ่ลูกค้าขนาดกลางและรายย่อยที่ต้องการบริหารความมั่งคั่ง2เรื่องนี้จะเป็น2เรื่องหลักที่ไทยพาณิชย์ทุ่มสรรพกำลังไม่วอกแวกไม่ไปทำร้อยอย่างจะทำแค่2อย่างนี้เท่านั้นเพื่อธนาคารไทยพาณิชย์มีจุดเด่นที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเลยค่ะเพราะเขาวิเคราะห์แล้วไม่มีกำลังซื้อลูกค้าไม่มีกำลังซื้อปล่อยกู้ไม่ได้ความไม่แน่นอนของโลก AI ก็จะมาทุกอย่างดิสรัปต์อะค่ะถ้าอย่างนั้นพูดอย่างเงี้ยก็แล้วเขาชัดเจนมากเลยเขาจะทำแค่สองอย่างก
1: ับ
0: ลูกค้าใหญ
1: ่
0: ก
1: ับ
0: ลูกค้าที่มีความมั่งคั่งถึงจะเป็นรายย่อยก็ตามค่ะ
1: ไอ้อย่างเราต่อไป AI มันก็จะจัดรายการแทนเรานะ
0: พูดอย่างเราไม่ได้หรอกพี่มั่นใจ
1: แต่ผมเห็นเนี่ยหนังโฆษณาเขาเข้าใจว่าของสสสหรืออะไรไม่รู้เขาเอาพี่ต้อยเศรษฐาศิราฉายา
0: ตกเนี่ยตกใจเลย
1: แล้วก็คุณสรพงษ์ชาตรีแล้วก็คุณ
0: ยอดร
1: ักสลักใจสามคนนะ
0: ขึ้นบิลบอร์ด
1: รถหวานรถมะรถหวานรถเค็มรถมะรถมันอะไรนั่น
0: แหละถือถาดที่เราจะไปใส่บาตรแล้วก็ขึ้นป้ายว่าเวลาจะใส่บาตรอ่ะให้นึกถึงสุขภาพพระบ้างทั้งสามท่านเรียนนั่งคิดแต่เมื่อวานแล้วทั้งสามท่านจากไปด้วยโรคมะเร็งหมดเลยค่ะ
1: อ๋อสามท่านนี้ใช่ไหม
0: น่าจะลำไส้ทั้งหมดด้วย
1: ก็เนี่ยผมเห็นเขาทำได้ขนาดอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวมัน AI มาจัดแทนเราน่าจะทำได้เพราะว่าผมฟังเสียงพี่ต้อยนี่ก็คือเสียงพี่ต้อยชัดๆเลยนะเสียงคุณเศรษฐาเนี่ย AI มันไปคัดมายังไงถึงพูดได้เป็นตามสคริปต์ที่เขาต้องการบทตามโฆษณา
0: ทำงานทุกวันนี้ก็พยายามทำในสิ่งที่ AI ทำไม่ได้ค่ะพยายาม
1: ให้ AI จับทางเราไม่ได
0: ้ AI ทำไม่ได้หรอกกวนๆอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเค
0: ค่ะพักกัน
1: แกล้งโง่บ้างอะไรบ้างนะทำเป็นไม่รู
0: ้แกล้งทำเป็นไม่รู้ถามจริง AI จะถามพี่ไพศาลได
1: ้หรอโอเคพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทัน

0: เศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcord News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เก้านาฬิกาสองนาทีครับ
2: ขอบคุณมากค่ะคุณโรสกับน้องนิตตี้บอกอาต้อยน่าจะจากไปด้วยมะเร็งปอดค่ะขอบคุณมากนะแต่สองท่านเดี๋ยวน่าจะพูดถูกนะคะค่ะพี่สังคิดว่าถ้าคุณคอสโมคุณกฤตเนาะคุณกฤตอยู่ USA บอก AI จะแทนพวกพี่ไม่ได้หรอกครับเพราะ AI ต้องป้อนข้อมูลแล้วเวลาพูดมันไม่มีฟีลลิ่งและ AI มันฉลาดแกงโง่ไม่เป็นแทนที่จะถามให้คนอื่นพูดบ้างพูดเองหมด
1: พูดยังต่อยหอยเลย
2: แล้ว AI มันไม่พูดคำว่าหรอคะโอ้พูดซ่านะคะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยได้ไหมคะ AI จะพูดว่าเรียนถามพี่ไพศาลว่าอะไรอย่างเงี้ย AI พูดได้หรอคะแล้วรู้ว่าควรจะถามเมื่อไหร่
1: อ
2: ่ะ
1: คุณพูดอะไรสิริคุณพูดอะไรใช
2: ่บางอย่างก็ผัดกันพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะเอ๊ะผมกำลังดูผมเห็นข่าวแวบๆว่าวันนี้ปลัดกระทรวงการคลังหลังจากที่แถลงเรื่องเกี่ยวกับมติครม.เรื่องที่จะปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเรายังไม่ได้พูดเลยใช่ไหม5เกณฑ์เนี่ย
2: ยังค่ะ
1: แต่ว่าเอาเดี๋ยวเข้ามาว่า5เกณฑ์ที่เขาบอกปรับนะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ปลัดต้องชี้แจงว่าไอ้นกกระซิบเนี่ย
2: นกกระซิบ
1: ไอ้ที่เป็นแอปที่อยู่ในไอ้ถุงเงินอะไรนั่นแหละที่จะช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะมันจะรวบรวมยอดขายแล้วมันจะสามารถที่จะประเมินสินค้าตัวไหนขายดีดูเรื่องของกำไรขาดทุนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแม้กระทั่งเช็คเรื่องวัตถุดิบที่อยู่ในสินค้าต่างๆเนี่ยว่าความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบสำคัญเป็นอย่างไรควรจะไปซื้อวัตถุดิบช่วงไหนอะไรยังไงเนี่ยมันจะมีการวางแผนทำอะไรมากมายเนี่ยหมดแต่คนนี้เนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เป็นความหวังดีทั้งกล่าวเนี่ยมันถูกมองและถูกแอบค่อนขอดว่าไอ้อันเนี้ยที่เป็น AI แชทบอทเนี่ยต้องการที่จะมาล้วงรู้ยอดขายของบรรดาผู้ประกอบการเขาหรือเปล่าเพื่อเอาไปดูเรื่องของภาษีต่อไปในอนาคตก็โฆษกรัฐบาลเนี่ยผมก็เห็นมาตอบมา2รอบ3รอบละวันนี้เนี่ยปลัดกระทรวงการคลังต้องมายืนยันอีกว่าไอ้เรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปใช้บริการเอาให้เขาช่วยคำนวณยอดขายในแต่ละวันแล้วก็ดูเทรนด์ดูอะไรต่างๆดูเรื่องต้นทุนดูเรื่องอะไรต่างๆให้เนี่ยจะไม่มีการส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้กรมสรรพากรเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ประกอบการทั้งหลายที่เขาร่วมโครงการนะ
2: อันนี้
1: เป็นสิ่งที่พยายามจะชี้แจงโดยโฆษกโดยกระทรวงการคลังเพียงแต่ว่าผมเห็นลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าถ้าตราบใด

0: ที่เรายังเปลี่ยนทำให้คนที่เขาประกอบการแล้วก็อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีเนี่ยไม่มีความพร้อมหรือไม่มีความยินยอมที่จะเสียภาษีได้นะผมว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมเราโอกาสที่มันจะพัฒนาหรือเติบโตไปอะไรต่างก็ยาก
1: ใจตรงกันแล้วพี่อาจารย
0: ์คนก็ยังคิดว่าทำมากินยังไงก็ต้องไม่อยากมีภาระหรือภาษีกันอยู่เนี่ยนะมันยากมาก
1: ใจตรงกันมากเลยพี่อาจารย์คะวันนี้จะมาชวนพี่อาจารย์คุยเรื่องนี้เพราะรู้สึกรับไม่ได้พูดตรงๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ AI พูดไม่ได้ค่ะเราเนี่ยที่เรากำลังคุยกันเนี่ย AI ไม่สามารถทำได้ AI คิดไม่ได้AI ฟังข่าวมาทั้งวัน AI ฟังปลัดกระทรวง AI ฟังรัฐมนตรีพูดว่าจะไม่ไปล้วงลูกเอาข้อมูลไปเก็บภาษีอ่ะ AI คิดไม่ได้หรอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันใช่เหรอคะที่เราจะต้องรับประกันว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาค้าขายในไทยช่วยไทยพลัสฉันจะไม่ไปตามเก็บภาษีคุณผิดกฎหมายนะคะที่ในศาลคุณมีหน้าที่ต้องไปจัดเก็บภาษีทุกคน
0: ถ้ารายได้คุณถึงหรือว่าผลประกอบการถึง
1: และเมื่อคุณรู้ว่าผลประกอบการเขาถึงคุณไม่ไปเก็บได้ยังไงแล้วคุณยังมารับประกันออกรายการตั้งแต่เช้ายันเย็นว่าฉันจะไม่ไปเก็บภาษีคุณรัชนกไปจัดการเลยอันนี้ไม่ถูกต้องคุณมีหน้าที่ต้องเก็บภาษีคุณต้องไปเก็บ
0: ก็เฉพาะหน้านี้ก็คืออยากให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าร่วมโครงการนี้เยอะ
1: ๆมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องสองอย่าง
0: ผู้คนจะได้มาจับจ่ายใช้สอยกันมากๆถ้าไม่มีผู้ค้ามันก็ไม่มีการจับจ่ายใช้สอยมากประโยชน์เฉพาะหน้าคือเป็นอย่างนั้นครับ
1: จิตสำนึกของคนไทยในการเสียภาษีมีปัญหาแต่ต้นตอของปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเห็นบรรดาพวกทุจริตคอร์รัปชันและหมั่นไส้เห็นบรรดาการให้บริการของข้าราชการบางคนที่วางตัวเป็นเจ้าใหญ่นายโตทั้งที่ใช้ภาษีเราไปเป็นเงินเดือนก็รู้สึกไม่พอใจก็ไม่อยากจะเสียภาษีเหมือนกันอันนี้ความรู้สึกของคนส่วนหนึ่งนะคะพี่ไพศาลแต่คุณรู้สึกได้แต่คุณทำไม่ได้ค่ะสองหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เก็บภาษีคุณจะมาเที่ยวเปล่าประกาศว่าไม่เก็บภาษีหรอกเข้ามาขายเถอะอันนี้ไม่ถูกต้องค่ะละเว้นการปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: เลี้ยนเคยมีเลี้ยนประท้วงไม่ซื้อของร้านหนึ่งค่ะวิไลสารก่อนหน้านี้ซื้อประจำหลังจากที่ฉันทราบว่าเขาบ่นว่าเขาโดนย้อนภาษีหลังจากที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งเขาก็บ่นให้พวกเด็กๆในออฟฟิศที่ฉันฟังคือพวกเราซื้อของเขาหมดแหละพี่เชื่อไหมคะว่าปกติคนที่อยู่ตลาดนัดเนี่ยเขาเช่า1แผงวางของอย่างมาก2แผงเขาเช่า5แผง
0: ขายของต่างกันมั้ย
1: ของกินเขาขายของกิน
0: อ๋อ
1: ขายของกินทุกอย่างคนอื่นเนี่ยเช่า1ถึง2แผงแค่นั้นเขาเช่า5แผงแล้วที่เคยเห็นเขาลงของทีนึงเนี่ยคือรถตู้ทึบใหญ่ๆอ่ะแล้วฉันก็ถามอุ้ยขายเอาไปขายไหนว่าอ๋อขายที่เนี่ยค่ะพี่สายคิดดูวันหนึ่งเขาขายของรถตู้ทึบทั้งหมดเนี่ยหมดเลยและหลังจากนั้นเขาโดนย้อนภาษีแล้วเขาก็บ่นบอกว่าโอ้โหเขาต้องมาจ่ายนู่นนี่นั่นหลังจากนั้นฉันไม่ซื้ออีกเลยค่ะพี่สายมันไม่แฟร์พนักงานบริษัทกินเงินเดือนกัน 20,000 เนี่ยยังต้องเสียภาษีเลย 20,000 กว่าบาทหักนู่นหักนี
0: ่
1: ไม่คิดจะจ่ายเลยและฉันคิดว่าหน่วยงานราชการไม่ควรมีคำนี้ค่ะเข้ามาร่วมเถอะไม่ย้อนหลังไม่เก็บภาษีแน่นอนมันเป็นหน้าที่คุณต้องเก็บไม่ใช่มารับประกันว่าคุณจะไม่เก็บภาษีเขา
0: ครับ
1: อ้าวพูดในสิ่งที่ AI ไม่พูดไปแล้วค่ะ
0: โอเคพักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้า
1: เดี๋ยวจะตกงานก็เลยต้องพูดอะไรให้มันตายจาก AI
0: โอเคโอเคพักสักครู่ก่อนครับครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5
3: 5.5 คืบหน้าข่าว

0: News Update ช่วง2มุมข่าว
1: จัดการนาฬิกา11นาทีครับคุณอันครับ
2: พี่พนิสอนบอกว่าฟังนะต่อไปพวกคุณต้องจัดรายการเองโหพี่ถ้าถึงเวลานั้นนะหนูแมวหรอกกินน้อยใช้น้อยเฉยๆดีกว่าคุณชุศราบอกว่า AI มันกระแนะกระแหนไม่เป็น
1: อ
2: ย่าไปป้อนข้อมูลมันฝึกกระแนะกระแหนนะ
1: ไม่แน่นะอย่าเพิ่งคอยดูแคลน
2: ซานตาโมนิก้าฟังจากลำปางครับโครงการเรียกว่าเตี๋ยวแถวบ้านอ่ะพาสขึ้นชามละ5บาทเออเขาประจานกันเยอะนะหลายรายค่ะ
1: อ๋อเออมีคนพูดอยู่เหมือนกันพอเข้าโครงการนี้แล้วอัพราคา
2: อืมคุณอุดมบอกจ่ายแล้วถนนไม่มีหลุมก็อยากจะจ่ายเข้าใจค่ะก็พวกทุจริตคอร์รัปชันให้บริการไม่ดีอะไรเรียนเข้าใจคนที่ไม่อยากจะจ่ายก็ตรงนั้นแต่นั่นเป็นข้ออ้างข้อที่จริงยังไงก็ต้องจ่ายแล้วก็ไปเอาผิดพวกนั้นเป็นพนักงานคุณศาสิการบอกเป็นพนักงานประจำโดนหักภาษีปีละหลายหมื่นเวลาเจ็บป่วยเขาให้ใช้ประกันสังคมเสียอีกปีละเป็นหมื่นขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้จ่ายภาษีรักษาฟรีด้วยบัตรทองก็ใช่อีกแหละ
1: ก็มีอันนี้ก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เขา
2: คุณ
1: วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ครับ
2: คุณศาสิการพูดไม่ครบแถมเงินให้ใช้ฟรีแต่ละวันด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกป่ะถ้าคุณเสียภาษีคุณไม่ได้นะแต่ถ้าคุณไม่สักเซสอะไรเลยในชีวิตคุณได้ค่ะ
1: ครับ
2: นะฮะ
1: เอฟเดี๋ยวเรามีเรื่องที่จะไปเที่ยวกันที่พิษณุโลกสักนิดใช่ไหม
2: เดี๋ยวอ่านตัวนี้จบก่อนเดี๋ยวต่อให้เลยนะคะ
1: ครับ
2: คุณอิสระชนบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาฉลาดกว่ารัฐอีกไปทำเรื่องอื่นเถอะเขาต้องการการตลาดไปหาตลาดที่เขาคุณบันบรรยากาศก็บอกว่าเหมือนกันผมก็แบนร้านอร่อยไปร้านหนึ่งนะถูกต้องคุณวรัยลักษณ์บอกว่าท้อใจกับพวกเลี่ยงภาษีทุกแบบจากครอบครัวที่เสียภาษีทุกบาทส่วนคุณกนกระดาก็ชอบที่เรียนพูดเรื่องเลี่ยงภาษี AI ทำไม่ได้ค่ะจริง AI ทำนี้ AI คิดดีได้ป่ะล่ะ บอกว่าคุณนั่นแหละต้องทำหน้าที่ไม่ใช่เที่ยวเป่าประกาศว่าเข้ามาเหอะไม่เก็บภาษีหรอกไม่ถูกต้อง
1: ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวทำหน้าที่ AI ก่อนนะฮะ
1: ครับ
2: AI บอกว่าอย่างนี้ค่ะกปภเข้มมาตรการรับมือฤดูฝน2519ดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำเต็มประสิทธิภาพค่ะคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเปิดเผยว่ากปภได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569เพื่อให้การบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามีประสิทธิภาพโดยสั่งการให้กปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทางด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้กปภ.ยังได้เตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับ
2: พักก่อนไหมคะ
1: เราพักไปแล้ว
2: เอาพักแล้วโอเคเนี่ยอันนี้ AI ไม่พลาด
1: เรื่องไปพิษณุโลกฮะเชิญชวนสักนิดหนึ่งใช่ไหมเขามีให้เราอ๋อหรือมีอันเมื่อกี้นี
2: ้ไม่มีอะค่ะ
1: อ๋อโอเคไม่เป็นไร
2: ค่ะมีแต่เมื่อวานละ
1: ครับ
2: ก็ชวนให้ได้ค่ะไปพิษณุโลกนะคะยังเหลืออีกหนึ่งคันรถบัสที่ยังไม่เต็มไปวันที่3-5 กรกฎาคมมิถุนากรกฎาคมเดือนหน้านี่แล้วค่ะไปพบกับพี่สุวิทย์สุทธิประภาไปพบกับพี่เคิร์กทรงฤทธิ์พลเงินไปพบกับคุณสุทนนะคะคุณสุทนก็จะคุณสุทนรุ่งธัญลักษณ์เจาะลึกประวัติศาสตร์
1: จัดรายการเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

0: อยู่แล้ว
1: หลายท่านน่ะเคยไปเรียนคิดว่าเคยไปกันแล้วเท่านั้นแหละแต่หนึ่งก็คือคนไทยไปอ่ะไม่ค่อยได้ฟังคำบรรยายไม่ได้จ้างไกด์บรรยายเราไปวัดพระแก้วหลายครั้งมากมีสักครั้งไหมที่เราจ้างไกด์ไปบรรยายให้เราไม่มีนี่ก็เหมือนกันค่ะเราจะไปพระนครศรีอยุธยาเราจะไปพิษณุโลกเราไม่เคยมีผู้บรรยายนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือคุณอาจจะไปหลายครั้งแต่คุณไม่เคยไปกับพี่เคิร์กทรงฤทธิ์กับพี่สุวิสุทธิประภากับคุณสุพลรุ่งธัญรัตน์และคุณก็ไม่เคยไปกับคนที่ฟังข่าวเหมือนคุณสนใจการเมืองเหมือนคุณไม่เคยค่ะเพราะฉะนั้นเ
0: นี่ย
1: บรรยากาศมันต่างกันนะคะไปได้ไปเลยค่ะตอนนี้เหลือแค่ที่น
0: ั่
1: ง
0: ที
1: ่สิทธิ์ที่นั่งสุดท้ายแล้วด้วยค่ะ
0: ที่นั่งสุดท้ายครับ
1: ค่ะเดี๋ยวถ้าสิทธิ์ที่นั่งสุดท้ายนี้เต็มเดี๋ยวเราจะเปิดอีกบัสนึงด้วย
0: ถ้าไป
1: ไหนไปละ
0: ถ้าไปเป็นคู่ก็เหลือแค่5คู่นะครับแต่ที่ไปอย่างเนี้ยต้องมีเพื่อนไปสักคนหนึ่งเป็นอย่างเนาะ
1: ไม่เป็นไรค่ะพี่เอกสารในประสบการณ์ดิฉันนะคะคนไปคนเดียวคือคนที่น่ารักที่สุดไม่ใช่คนไป2คนไม่น่ารักนะคะแต่คนที่ไปคนเดียวเนี่ยคือคนที่เปิดกว้างพร้อมปรับตัวยิ้มยังไงก็ได้น่ารักที่สุดเลยอ่ะไปคนเดียวก็ได้ไปหาข้างหน้า
0: ครับโอเค
1: เพราะว่าบางคนก็ไม่มีเพื่อนจริงๆอ่ะไปเถอะ
0: ค่ะผมเวลาไปครอบครัวก็รู้สึกไปเป็นตัวคนเดียวจริงนะเพราะว่าเขาไปช้อปปิ้งผมก็ชอบต้องไปหาร้านกาแฟนั่นเราช้อปปิ้งผมต้องหาร้านกาแฟนั่งคนเดียว
1: ถ้าพี่ไพศาลไปทัวร์นะพี่ไพศาลจะไม่เหงาเพราะพี่ไพศาลจะมีเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ถูกทิ้งเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็โอ้จะสนุกมากเลย
0: เอาคราวนี้มาดูที่วันนี้นะฮะครม.เขาพูดถึงเขาพิจารณาถึงเรื่องหลักเกณฑ์ใหม่ในการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีการปรับเกณฑ์การพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันและสกัดกั้นผู้ที่จนไม่จริงออกจากระบบนี่วัตถุประสงค์นะฮะคุณรวรนปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าการคัดกรองรอบนี้เนี่ยจะเพิ่ม5เกณฑ์ใหม่ก็คือเกณฑ์เดิมเนี่ยก็ยังยึดอยู่เหมือนเดิมนะครับผู้ที่จะไม่ได้สิทธิ์ประกอบด้วยผู้ต้องขังข้าราชการนักบวชซึ่งกลุ่มใหม่ที่จะเพิ่มเติมมาทั้งหมดอีก5กลุ่มเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะฮะกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาซึ่งถือเป็นผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานอย่างเต็มตัวอันนี้ไม่สามารถถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับสองผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอันนี้ไม่ได้นะครับสามผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้นะไปซื้อหุ้นไปซื้อพันธบัตรไม่ได้นะครับสี่ผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน12,000 บาทต่อปีเนื่องจากสะท้อนว่ามีทรัพย์สินเพียงพอในการดำรงชีวิตแล้วจึงสามารถซื้อประกันเพื่อสะสมทรัพย์หรือลดหย่อนภาษีได้โดยไม่นับรวมประกันไมโครอินชัวรันประกันภัยภาคบังคับหรือกรณีที่บริษัทนายจ้างเป็นผู้จ่ายให้แล้วก็สุดท้ายครับบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสของผู้นั้นเนี่ยนะฮะที่ถูกบุคคลอื่นนำชื่อของผู้นั้นไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเช่นผู้ที่มีบุตรนำชื่อไปหักอุปการะเลี้ยงดู 30,000 บาทแล้วเนี่ยไม่ได้นะสมมติเราสูงอายุแล้วก็ลูกเนี่ยซึ่งเขาทำงานแล้วก็จ่ายภาษีแล้วเขาเอาชื่อเราเนี่ยว่าเขาขอไปหักลดหย่อนภาษีเพื่ออุปการะเราหักลดหย่อนได้ 30,000 เนี่ยตัวเราจะไปยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได
1: ้อ๋ออย่างสมมุติว่าดิฉันใช้ชื่อแ ว่าเอาบอกอุปการะแม่แล้วก็เลยเอาแม่ไปใส่รถหย่อนภาษีแม่จะไปขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ไม่ได้เพราะถือว่ามีลูกที่ดูแลอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: ถึงขั้นนี้เอาค่าอุปการะเลี้ยงดูไปหักภาษีแล้วแสดงว่าคุณเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาดูแลคุณแม่คุณอยู่แล้ว
1: ถูกต้องค่ะ
0: เขาตีความมาอย่างนั้นก็เลยไม่ให้คุณ
1: ตกลงคนที่ไม่ได้เนี่ยคุณแม่หรือว่าลูกคะทั้งคู
0: ่ลูกเนี่ยจ่ายภาษีแล้วต้องหักภาษีเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วแต่เอาแม่ไปช่วยหักภาษีเพื่อลดหย่อนภาษีให้ลูกแม่ไม่ได้
1: และแม่ยังได้สวัสดิการแห่งรัฐอีกไม่ได้
0: อ่า
1: ค่ะก็ถือว่ามีลูกที่ดูแลแล้ว
0: อ่าครับ
1: ละเอียดดีค่ะละเอียดดีเรียนเห็นด้วยนะคะ
0: ครับอันนี้ก็เพิ่มเกณฑ์เข้ามา5 เกณฑ์เพิ่มเติม
1: เห็นด้วยว่าไม่ใช่แหละเพราะเห็นกับตามาเยอะแล้วค
0: ่
1: ะว
0: ่
1: า
0: อันแรกที่เขาตัดไปเลยนะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเพราะว่าเขาอายุ18ยังเรียนหนังสืออยู่ที่เขาไปขอเขาไม่มีรายได้อยู่แล้วไม่มีฐานภาษีก็เช็คเขาไม่เจอแล้วเพราะว่าเขายังไม่ทำงาน
1: อาจจะเป็นคนรวยคนมีเงินก็ได้
0: ก็ที่เคยมีโชว์ไงที่กระเป๋าตังก็เป็นหลุยส์วิตตองอะไรแต่ว่าดึงบัตรมาเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรโชว์ให้ดูแต่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เลยตัดไปถ้าตรวจเจอว่าเป็นนักศึกษาเขาคงไปดูเช็คชื่อกับทะเบียนนะทะเบียนของสถาบันการศึกษาต่างๆพอเห็นว่าเขาจะประสานไปที่ฐานข้อมูลอีก18หน่วยงานด้วยกันนะในการเช็คก็รอดูฮะว่าหลังจากใช้เกณฑ์ใหม่แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะตัดลดจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงได้มากน้อยแค่ไหนนะผู้ถือบัตรเดิมต้องยืนยันตัวตนภายในเดือนมิถุนายน2559นะแล้วก็จะเช็คด้วยเกณฑ์ใหม่คือต้องคุณถือบัตรอยู่แล้ว 13.2 ล้านคนเนี่ยคุณต้องไปยืนยันตัวตนแล้วเขาจะเช็คคุณอีกรอบนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะประกาศผลการคัดกรองใหม่17กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนที่ถามว่าแล้วคนที่พยายามจะไปลงทะเบียนเรื่องของการใช้สิทธิ์รอบนี้แล้วไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอะไรเลยไม่ได้เนี่ยเราคิดว่าตัวเองน่าจะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะต้องทำอย่างไรคุณรวรนเขาแถลงว่าไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวจะมีระบบของทางท้องถิ่นเนี่ยเขาจะไปสุ่มสำรวจให้เจอให้ได้โดยเขาจะดูว่าใครที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วใครที่ไม่ได้ทั้งสองอย่างคนคนนั้นอ่ะเขาจะเอาชื่อมาตรวจสอบถ้าอยู่ในเกณฑ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเอาเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยครับ
1: อะไรที่ดีก็ชื่นชมนะคะชื่นชมค่ะชื่นชมค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่านี่เป็นหนทางในการประหยัดภาษีของเราแล้วก็เอาเงินภาษีของเราไปใช้ที่คุ้มค่าที่สุดค่ะนะคะวันนี้มีเรื่องอ๋อพี่ประสานเห็นอธิบดีคนใหม่ไหมคะอธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่เนี่ยอธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่
0: มาแทนคุณอะไรตันติเตมิตรนั่นใช่ไหมกุลยานะแทนคุณกุลยาครับ
1: กุลยาตันติเตมิตรคนใหม่ที่ชื่อว่าคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์คุณสมศักดิ์เนี่ยงานหลักงานใหญ่ที่ต้องตามอันดับแรกคือตามเก็บภาษีคุณทักษิณ17,000 ล้านนะคะพี่เ
0: ม
1: ษานตามจดหมายที่ทางกระทรวงเนี่ยส่งให้กับคุณแจ็คว
0: ัชระเพชรทอง
1: แจ็ควัชระเพชรทองค่ะ
0: ครับเขาทวงถามไปที่คุณเอกนิติ
1: ใช่
0: แล้วคุณเอกนิติก็ทำหนังสือแจ้งมาว่าจริงๆแล้วคุณต้องถามกรมสรรพากรเพราะเป็นหน้าที่สรรพากรครับแต่ไม่เป็นไรคุณถามผมเดี๋ยวผมจะให้สรรพากรเขาแจ้งคุณนะว่าตกลงเขาดำเนินการอย่างไรไปแล้วครับ
1: ตอบเร็วด้วยนะคะส่งไปที่18/22ตอบเลยปกติจะไม่ตอบเร็วขนาดนี้ที่ตอบเร็วขนาดนี้ก็น่าจะสาเหตุมาจากว่าไม่ได้เป็นคนทำเองอะส่งให้อธิบดีทำอะ
0: ใช่ให้อธิบดีรับ
1: อธิบดีสรรพากรก็เขาว่ากันว่าคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์เนี่ยอธิบดีสรรพากรคนใหม่หักปากกาเซียนผิดโผกันทุกสำนักเลยค่ะทำไมอย่างนั้นนะคะพี่
0: เขามาจากไหนยังไงผมก็ไม่เคยคุ้นชื่อเขาเลย
1: ใช่ไหมคะเหลืออายุราชการแค่4 เดือนจะเกษียณอายุ30 กันยายนนี้เท่านั้น
0: ก็เลยมาขัดตาทับให้จบตรงนี้ไป

0: นะ
1: ในไทยพระบิดาบอกว่าในช่วงนี้ไม่ว่าคอนเนคชั่นไหนก็ต้องหลีกทางให้พี่ใหญ่สายสีน้ำเงินขัดตาทับไปก่อนขัดตาทับไปก่อนค่ะรอบางคนพร้อมแล้วก็ขึ้นมาแทนน่าจะอย่างนั้น
0: ค
1: ่ะเขาบอกว่าการแต่งตั้งคุณอนันทวัฒน์ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปูนบำเหน็จก่อนเกษียณแต่มันคือการส่งมือประสานสิบทิศที่มีอำนาจเต็มตามกฎหมายเข้ามาอุดรูรั่วไหลและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีของสรรพากรให้สะดุดในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดจะเป็นเวลา4เดือนที่น่าตื่นเต้นและเหนื่อยที่สุดในชีวิตข้าราชการของกรมคนเนี้ยของกรมสรรพากรอย่างแน่นอนจบปริญญาตรีจากรามคำแหงนะคะจบบัญชีจากรามคำแหงหลังจากนั้นไปเรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปริญญาตรีค่ะแล้วก็ค่อยไปเรียนปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์จากจุฬาค่ะ
0: จบตรีจบตรีสองใบ
1: ก็คือนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาจะไปเรียนตอนเย็นได้ค่ะวันธรรมดาอย่างเราก็ไปเรียนได้นะพี่เมษาถ้าเรายังจำรัฐธรรมนูญได้จำแพ่งจำอาญาได้ก็ไปเรียนได้ตอนเย็นนะคะจุฬาก็มีนิติที่ธรรมศาสตร์ก็มีค่ะ
0: ครับ
1: ไปเรียนนอกเวลานะคะเรียนตอนเย็นนี่ก็น่าจะไปเรียนตรงนั้นนั่นแหละค่ะ
0: หรือไม่
1: นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์
0: หรือไม่ทีก็เรียนนิตินั่นเป็นหลักนั่นแหละแกไปลงรามแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนมากก็ไปสอบอย่างเดียว
1: ไม่แต่แกจบรามตั้งแต่ปี30แล้วแล้วแกมาได้นิติธรรมศาสตร์ปี37
0: อ๋อมาเรียนนิติทีหลัง
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าจบบัญชีที่รามมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: นี่ก็คืออธิบดีสรรพากรที่จะอยู่แค่4เดือนค่ะ
0: ออกมาบอกว่าเป็นสายน้ำเงินมาเลยนะฮะเป็นสายน้ำเงินมารักษาการชั่วคราวไว้ก่อนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ถ้าตามปูมที่ก็ว่ากันอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: เอาเดี๋ยวเรา
1: ภาษีมันสำคัญคือจำเป็นที่จะต้องเอาคนที่เป็นตัวจริงไม่ใช่รักษาการเพราะนั้นก็คนนี้แหละที่เข้ามา
0: ค่ะเดี๋ยวพักกันนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูหุ้นไทยนะคุณสุเชษฐ์มารออยู่แล้วนะครับสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นิ่งบารมีมงคลพระชน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: นาฬิกา30นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังจากทุกทิศทั่วไทยเลยนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่กรุงเทพตอนนี้ฝนตกแล้วเขาบอกจะตกไปทั้งสัปดาห์ด้วยนะฮะก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้อยู่กับดิเจด้งกับดิเจบอยครับผม
3: ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
2: ครับวันนี้ในเฟซอยู่กัน73ท่านครับพี
3: ่
2: อบอุ่นอบอุ่นนะครับฟังตลอดเวลานะครับทางวิทยุพี่วันชัยบอกแสดงว่าแวะเข้ามาพิมพ์ให้เรานะขอบพระคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: พี่ศาสิมาทักมาแล้วนะครับพี่ปุญญวัฒน์พี่นาสวัสดีนะจ๊ะ
3: สวัสดีครับพี่นาน
2: ะครับก็พี่จุ๊บแจงพี่กัญญาพี่นวพรนะครับส่งเป็นสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะฮะพี่วัฒนศักดิ์นะครับพี่สุภาพขอเพลงเนาะเดี๋ยวฝากไว้นะครับวันนี้ไม่รู้ว่า

0: เป็นใครเข้ามาต่อไปนะเดี๋ยวฝากไว้ให้ช่วง2 ทุ่มนะฮะมาฟังข่าวกันต่อครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ขอบคุณทุกฟังฮะอันดับ10ไปดูกรณีที่สืบเนื่องจากนางสาวดวงตาอายุ31ปีที่ไปร้องขอความช่วยเหลือกับแอดมินเพจโซเชียลชื่อดังในจังหวัดระยองหลังคดีไม่คืบหน้าตัวเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับขณะที่ผู้เสียหายเปิดห้องพักที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองระยองเพื่อให้บริการนวดแผนไทยแล้วก็มีคนร้ายเนี่ยแฝงตัวมาในคราบของลูกค้าโดยสวมหน้ากากอนามัยและก็หมวกเพื่อปิดบังใบหน้าได้เข้ามาใช้บริการนี่ครับพี่ภาพวงจรปิดนะหลังจากนวดเสร็จคนร้ายได้ลงมือทำร้ายร่างกายจนหมอนวดแผนไทยสาวเจ็บสาหัสที่บริเวณหน้าห้องน้ำจากนั้นบังคับให้บอกรหัสแอปพลิเคชันธนาคารรวมถึงรหัสล็อกมือถือทั้ง2 เครื่องก่อนจะทิ้งเอามืออาทรัพย์สินมีค่าและเงินสดหลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยส่งผลให้ผู้เสียหายต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนและมีค่าใช้จ่ายที่สูงหลายหมื่นบาทนะครับวันนี้พี่ชายผมเองครับท่านนี้พันตำรวจเอกอาทิตย์ยาแก้วผู้กำกับสภ.เมืองระยองท่านบอกว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยเป็นคดีอุกอาจการสะเทือนขวัญหลังจากรับแจ้งความตำรวจก็ไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดโดยสั่งการชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบวงจรปิดเพื่อเช็คเส้นทางของมิจฉาชีพหรือว่าคนร้ายรายนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงยานพาหนะในที่ใช้ในการเดินทางหลังจากก่อเหตุจากพฤติการคาดว่าคนร้ายน่ะมีประสบการณ์สูงในการก่อเหตุครั้งนี้เนื่องจากมีการสวมหน้ากากอนามัยบวกปิดบังอำพรางใบหน้าอย่างมิดชิดแล้วก็เชื่อว่าเป็นบุคคลจากนอกพื้นที่คุณผู้ฟังฮะส่วนประเด็นที่คนร้ายกล่าวอ้างกับผู้เสียหายว่ามีภรรยาของตำรวจว่าจ้างให้มาฆ่าผู้เสียหายจากการวิเคราะห์เชื่อว่าไม่เป็นความจริงคุณผู้ฟังฮะแต่น่าจะเป็นการกุเรื่องขึ้นมาเพื่อข่มขู่และเบี่ยงเบนประเด็นความผิดของตัวเองนี่ท่านผู้กับว่านะเจ้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติอาชญากรของผู้ที่เคยมีประวัติก่อเหตุในลักษณะเดียวกันพร้อมนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยในการสืบหาเบาะแสเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
0: ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อันดับ9วันนี้คดีของคุณแตงโมเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะครับแม้เวลาจะผ่านพ้นมา4 ปีแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอพรทิพย์นะครับนะฮะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะก็ไปประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าวันนี้ก็มารับฟังข้อมูลทั้งหมดนะฮะคุณหมอบอกว่าคุณแตงโมเนี่ยไม่ได้ตกท้ายเรือเพราะบาดแผลเนี่ยมันขัดแย้งกับการโดนใบพัดถ้าตกท้ายเรือบาดแผลต้องไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากการสรุปเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเห็นว่าบาดแผลทั้งตัวของคุณแตงโมเนี่ยนะครับมันไม่เข้าพฤติการที่บอกว่าไปนั่งปัสสาวะแล้วตกจากท้ายเรือเลยนะคุณหญิงหมอบอกว่ามันบาดแผลเนี่ยมันเยอะเกินไป
2: ใช่ครับ
0: มันเยอะเกินไปนะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทีมการสอบสวนเนี่ยนะฮะไม่เคยส่งหลักฐานใดๆเนี่ยนะครับมาให้กับทาง DSI เลยนะครับเขาบอกว่าลักษณะของแผลที่เป็นแผลลึกแล้วก็ยาวแล้วมันก็มีขนาดใหญ่เนี่ยล้วนไม่เข้ากับลักษณะของใบพัดเรือเพราะฉะนั้นนะฮะยังตอบไม่ได้ว่าโดนอะไรแต่ไม่ได้โดนใบพัดเรือแล้วแผลนี้มาจากไหนนะพี่บอยนะ
2: นั่นแต่ว่าใดๆคือสงสารคุณแตงโมจะต้องเนาะ
0: ค
2: ือเธอเสียมาต้องนานแล้วแต่ว่าเรื่องราวของเธอมันก็ยังคาราคาซังเป็นที่ถูกพูดถึงกันอยู่จนถึงปัจจุบันนะเนาะ
0: มันไม่กระจ่างนะพี่นะ
2: ม
0: ันไม่กระจ่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมนี้เขาก็จะเนี่ยแหละฮะหาคำตอบต่อไปเห็นบอกว่าอาจจะเอา AI เข้ามาช่วยในการแปลงภาพขาวดำเป็นภาพสีนะมาช่วยในเรื่องของลักษณะร่องรอยบาดแผลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะยังตรวจสอบต่อแม้ว่าคดี

ผ่านมาถึง 4-5 ปีแล้วแต่ร่องรอยบาดแผลเนี่ยนะฮะส่วนตัวคุณหญิงหมอบอกว่าเคยเห็นแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ศพอย่างเดียวนะครับเพราะว่ากระบวนการทางสำนวนเนี่ยก็มีความสำคัญเดี๋ยวจะไปโฟกัสไปวิเคราะห์ควบคู่กับบาด

0: ครับคุณผู้ฟังครับแต่ก็ดูกรณีแม่ค้าผักกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์ภายในตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1โด่งรับเงินสดสด6ล้านบาท
1: ครับ
0: วันนี้ทราบชื่อเธอแล้วนะเธอชื่อว่านี่เลยฮะนางอินทิราฮะสายศูนย์อายุ25ปีเองแล้วก็กำลังตั้งท้องลูก5เดือนด้วยโดยคุณอินทิราบอกว่าเธอเนี่ยฝันเห็นคนแก่มาบอกให้ซื้อเลขโอ้โหด้งเขาฝันกันขนาดนี้อ่ะ173770
1: ตรงๆเลยไหมฝันตรงๆเลยนะ
0: ไม่ได้ฝันได้เลข2ตัวเลยมันก็สุดยอดแล้วนะ
1: เออนี่ฝันได้6ตัว
0: คนแก่มาบอกเธอ6ตัว
1: เออครับ
0: 173770ถ้าถูกแล้วให้ไปทำบุญให้ด้วยนี่คนแก่มาเข้าฝันต่อมาขณะที่กำลังขายผักอยู่ในตลาดก็มีแม่ค้าขายลอตเตอรี่เดินผ่านมาเธอก็เลยขอดูสลากกินแบ่งก็พบว่ามันมีเลข770จริงๆที่ตรงกับฝันก็เลยซื้อไว้1ใบโดยจำนำเงินรางวัลคือโดยเนี่ยจะนำเงินรางวัลเนี่ยไปใช้หนี้ค่าผักกับเก็บไว้ทำบุญนี่ก็เรื่องนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็เธอก็ได้นำผักเนี่ยนะลงมาจากดอยมูเซอร์เพื่อนำมาแจกให้ประชาชนเป็นการทำทานซึ่งประชาชนที่ทราบข่าวก็มารับผักกันอย่างคึกคักผักที่ขนมาแจกมีหลายชนิดกระลำปีเอ้ยผักกาดขาวเอ้ยมะเขือเทศพริกขึ้นช่ายแล้วก็สตอเบอรี่เฉยครับไม่บอรี่สตอเบอรี่นี่บอยเพื่อนแท้บอกว่านำผักใส่ถุงไว้เป็นชุดๆเลยนะปรากฏว่าไม่ทันกับคนที่มารับแจกนั้นก็เลยต่างให้หยิบเอาเลยหยิบแจกก็หยิบเอานี่แหละฮะเธอบอกว่าคนโบราณสอนว่าถ้าได้รับโชคใหญ่ให้นำเงินเนี่ยมาแจกแล้วก็ทำทานก็เลยไปขนผักบนดอยมาประกอบกับผักกระหล่ำปีประกาศขาวมะเขือเทศอย่างที่เล่าไปเนี่ยฮะเป็นเงินทั้งสิ้นแค่ 16,000 เองนะที่เธอมาทำบุญเธอถือว่าอันมากน้อยไม่ใช่ประเด็นเลยแต่ว่าเธอบอกก็คือลงทุนเดี๋ยวเชื่อว่าเธอคงไปทำอีกอะเนาะเออคือดีใจด้วยจริงๆเออไม่มีแล้วก็ได้ถูกแต่ประเด็นใดคือฝันอะไรได้76ตัวอย่างนี้เนี่ยเมื่อไหร่เราจะฝันได้บ้างดุ้ง
1: นึกไม่ออกเลยพี่เกิดมาไม่เคยเจอเลยนะคนฝัน6ตัวแบบแล้วการไปหาเลขลอตเตอรี่6ตัวนี่มันก็ไม่ง่ายนะพี่บอย
0: เออแล้วใดๆคือแม่ค้ามาเธอก็ดูแค่3ตัวท้ายแล้วเธอคงรู้อยู่แล้วว่ามันคงหายากถ้าได้6ตัว77สินดันในข้างหน้ามันตรงอีก
1: ดวง
0: นี่แบบดวงของเขา
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เอาวันนี้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่หาดใหญ่นะครับเขาส่งเสียงสะท้อนดังๆมาไปถึงด่านนะฮะตม.สะเดาเขาบอกว่าโอ้โหบริการอืดเหลือเกินตรวจอะไรไม่รู้นะฮะ3ชั่วโมงกว่าที่รถคันนึงเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวมาเลหรือแม้แต่คนหาดใหญ่จะเข้าจะออกเนี่ยนะครับจะข้ามมาเที่ยวเนี่ย3ชั่วโมงคนก็ไม่อยากมาแล้ว
0: โอ้โหนานเน
1: า
0: ะ
1: มันนานเกินไปไหมอ่ะ3ชั่วโมงวันนี้ครับนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับดร.สิทธิพงศ์นะฮะบอกว่าสัปดาห์นี้นักท่องเที่ยวมาเลเนี่ยทะลักอยู่ด่านสะเดาเยอะจริงๆแล้วก็เจอปัญหาเรื่องติดอยู่ที่หน้าด่านนะฮะเวลานักท่องเที่ยวเขาจะมาเที่ยวกันเนี่ยนะฮะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเกิดเป็นปัญหาคอขวดเพราะเจ้าหน้าที่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะเออก็อยากจะเสนอแก้วิธีแก้ปัญหานะครับยังไม่เคยลองนะแต่เสนอ1ยกเลิกจัดเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับจากการยื่นด้วยเอกสารเนี่ยให้ไปใช้ออนไลน์ได้ไหมเออนะที่มีถ้าใช้ออนไลน์เนี่ยมันจะเร็วขึ้นปรับรูปแบบการยื่นเอกสารนำรถยนต์เข้ามาชั่วคราวในไทยเนี่ยเป็นเอกสารทางออนไลน์นะฮะอันนี้สิ่งแรกเลยถ้าจะปลูกการท่องเที่ยวหาดใหญ่ให้ฟื้นเพราะตรงนี้มันเสียเวลานะครับโอ้เขาบอกว่าขาเข้าใน3ชั่วโมงขาออกมารออีกบางทีอีก 2-3 ชั่วโมงเฉลี่ย 5-7 ชั่วโมงอย่างนี้คนมาเลเขาบินไปออสเตรเลียเนี่ยนะฮะพอๆกัน
0: โอ้
1: ความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาก็จะเบื่อแล้วเขาก็จะไม่อยากมา
0: เน
1: าะเขาจะไม่อยากมาเที่ยวที่หาดใหญ่
0: โอ้เราต้องอำนวยความสะดวกให้มันว่องไวคือบางทีเรามาเที่ยวเราก็อยากเที่ยวแล้วไม่อยากมาเจออะไรที่มันขุกขักกึกกักอะไรแบบนี้นะ
1: ครับผมโอ้เอาฝากแล้วกันนะฮะ

0: ภาครัฐบาลรวมถึงตม.นะว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเพราะว่าผู้ประกอบการเขาบอกเขาเสียโอกาสเสียรายได้นะครับในช่วงที่จะกระตุ้นหาดใหญ่ให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้หน้าฝนอีกแล้วพี่เดี๋ยวน้ำจะมาอีกแล้วยังไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงเลยนะฮะหาดใหญ
1: ่แล้วมาแล้วเขาพูดชัดเจนครับบินไปออสเตรเลียโอ้มันง่ายกว่าจริงเนาะ
0: โอ้ก็เนี่ยมันเห็นภาพเลยนะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: แม่คุณฟังอันดับ6นี่ก็บอกว่าข่าวช็อกนะดุ้ง
0: ครับ
1: เป็นข่าวช็อกของคุณผู้ชายเขาบอกว่าแต่งงานไม่กี่วันเพิ่งมารู้ว่าภรรยานั้นมีสามีอยู่แล้วอ่ะ
0: อุ้ยโดนสวมขาวอ่ะ
1: จริงว่า
0: โอ
1: ้แย่นะนางสารเนอะ
0: เออทำไมผู้หญิงใจร้ายจังเลย
1: นะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างประเทศนะไม่ใกล้ตัวเราก็ถือว่าโชคดีไปเป็นเหตุการณ์หลอกแต่งงานเกิดขึ้นที่อินเดียครับเมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งเพิ่งเข้าพิธีวิวาห์มาได้ไม่นานแต่ก็มาพบว่าเมียนั้นมีสามีอยู่ก่อนแล้วโอ้โหที่หนักไปกว่านั้นคือชายที่ทำหน้าที่เป็นพี่ชายเจ้าสาวในวันแต่งงานคือสามีตัวจริง
0: อ๋อแล้วมาสวมเป็นพี่ชายใช่ไหมมาสวมเป็นพี่ชายอย่างเงี
1: ้
0: ยเหรอ
1: เออมารับบทพี่ชายอ่ะทั้งที่ตัวเองคือตัวจริงของเขาอ่ะ
0: โหอย่างในละครนะ
1: เออผู้เสียหายชื่อว่านายราตันซามานะครับเป็นหัวหน้าแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองจาบันปูนะครับขณะที่ครอบครัวเขากำลังมองหาคู่ครองให้กับลูกชายเนื่องจากลูกชายทั้ง5คนยังไม่มีใครแต่งงานกระทั่งเพื่อนบ้านชื่อว่าซอนูที่วารีเนี่ยก็แนะนำให้รู้จักกับชายคนหนึ่งชื่อว่าอาชัยชาวฮันจากเมืองโมเรนาเนี่ยนะครับก็กำลังหาสามีให้กับลูกสาวเหมือนกันเออเขาบอกขออภัยกำลังหาสามีให้กับน้องสาวบุญธรรมของเหมือนของเขาเหมือนกันทั้งสองฝ่ายก็รู้จักพบปะพูดคุยครอบครัวของราตันก็เลยเดินทางไปจัดพิธีแต่งงานตามประเพณีฮินดูเออแล้วก็ตัวนายอาชัยเนี่ยก็มาร่วมงานในฐานะพี่ชายของเจ้าสาวและมีบทบาทสำคัญในพิธีมอบเจ้าสาวให้กับเจ้าบ่าวด้วยนะโอ้ครอบครัวฝ่ายชายบอกว่าพวกเขาได้ใช้เงินเกือบประมาณ 230,000 บาทในการจัดงานโดยมีหญิงชื่อว่ามายาเทวีซึ่งถูกแนะนำว่าเป็นมารดาของเจ้าสาวรวมถึงบุคคลอีกหลายคนให้เข้าร่วมงานในฐานะญาติฝ่ายหญิงแสดงว่าจัดฉากกันมาหมดเลยนะฟังแบบนี
0: ้
1: หลังแต่งงานเจ้าสาวได้ย้ายเข้ามาอยู่กับครอบครัวของเธอแต่ไม่นานทุกคนเริ่มรู้สึกผิดสังเกตเพราะเธอมักใช้โทรศัพท์มือถือพูดคุยและส่งข้อความอยู่ตลอดเวลาจุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อราตันตรวจสอบโทรศัพท์ของเมียพบแชทที่ทำให้เขาตกตะลึงเพราะอชัยชาวฮันที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นพี่ชายของเจ้าสาวแท้จริงแล้วคือสามีแต่งงานกันมาตั้งแต่ปี24อ่ะโดกปีนี้ปี26ถูกไหม2ปีที่แล
0: ้
1: วแล้วก็ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาด้วยกันมาตลอดโอ้โหไม่อยากจะเชื่อตอนนี้เราตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหา7คนประกอบด้วยเนี่ยฝ่ายเจ้าสาวทั้งหมดตั้งแต่ตัวสามีตัวจริงตัวเมียตัวคนที่มาร่วมงานในฐานะต่างๆนานาเนี่ยครับก็กลับเป็นการจัดฉากหลอกแต่งงาน
0: อ๋อครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ตัวจริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: มหานครโรคทิพย
5: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
6: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
7: นะครับก่อนเป็นอันดับ5นะฮะพี่ปิยลักษณ์บอกว่า อยากให้สืบให้ด้วยว่ารางวัลที่1ที่มีคนถูกคนเดียวในแอป20ใบคือใคร
8: โอ้โห
7: ไอ้ปีไอ้เดือนงวดนี้เหรองวดนี้เหรอ
8: ของไม่ได้ข่าวแล้วเห็นไหม
7: ยังไม่ทันเดี๋ยวไปดูให้นะครับพี่แต่พวกนี้เขาจะไม่บอกสิใช่ไหมถ้ายิ่งในเป๋าตังค์เลยเขาเก็บเป็นความลับเขาใช้วิธีโอนไปยังก็ไม่ต้องแสดงตัวไม่ต้องทำการตลาดนะมันไม่เหมือนถ้าแอปของเอกชนเขาอยากทำการตลาด
8: ใช่
7: นะ
8: อัน นี้เขาเป็นส่วนตัวเนาะ
7: ใช่นะฮะอ่ะส่วนอันดับ5พาไปที่เลยครับก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะคือไม่อยากจะใช้คำว่าโอ้โหทำไมคนต่างจังหวัดเป็นแบบนี้เพราะเชื่อว่าคนต่างจังหวัดดีๆเยอะนะพี่นี่เล่นนั่ง2แถวอยู่นะครับรถหลังขับตามมากล้องเขามีกล้องหน้ารถนะฮะจู่ๆรถติดไฟแดงนะครับคนที่นั่งอยู่บน2แถวเป็นชายวัยกลางคนอายุประมาณ50ลุกขึ้นมายืนอยู่ที่ท้ายรถปลดซิปกางเกงยืนฉี่จากท้ายรถ2แถวครับคุณผู้ฟัง
8: โอ้โหท้าทายนะท้าทายระบบ
7: คือมันไม่ได้ท้าทายเดียวมันจะเลอะเทอะเพราะมันมีมอไซค์มีอะไรที่เขาจอดต่อท้ายอยู่แล้วเขาก็ตกใจกันหมดเลยนะฮะกลัวมันจะกระเด็นกระดอนมาใส่แล้วถ้าเป็นรถเราอ่ะโอ้โหเราก็อยากจะถอยให้ห่างๆนะพี่นะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พุ่งมาที่รถเราแต่ว่ามันก็มีเศษแล้วเดี๋ยวล้อเราก็ไปเหยียบอะไรมันก็เห็นแล้วมันก็ทำไมกล้าจังเนี่ยนะฮะเออ7:40เมื่อเช้านี้นะครับพี่เจ้าของกล้องเจ้าของรถเนี่ยกำลังจะไปส่งลูกชาย2คนไปโรงเรียนนะในตัวเมืองจังหวัดเลยครับระหว่างที่ติดไฟแดงนะครับบ้าน3แยกนะชายวัยกลางคนนี้ก็ลุกขึ้นมาอยู่ที่ท้ายรถ2แถวนะครับเออแล้วก็ยืนฉี่ลงมาเลยฮะสงสัยจะอั้นไม่ไหวนะอย่างน้อยเนี่ยต้องลงแล้วไปยืนอยู่ตามพุ่มไม้ข้างทางไหมพี่นะ
8: ครับ
7: เออนี้แกปล่อยเลยฮะปล่อยตรงนั้นแหละขนาดรถไฟเขียวแล้วน่ะแกฉี่ไม่เสร็จเลยเขาบอกอ่ะก็คือรถก็เคลื่อนไปฉี่ต่อไปเรื่อยทีนี้ก็ลายทางเลยฮะพี่โอ้โหนะบันเทิงกันเลยนะครับนี่ฮะพี่น้องชาวเลยนะครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้นะคงไม่ได้มีกันบ่อยๆหรอกนะครับก็คอยตักเตือนกันแล้วกันนะครับมันก็มารยาททางสังคมอ่ะเนาะ
6: มหานครรอบทิศอันดับ4
8: พี่กำลังนึกภาพอ่ะไปยืนฉี่

0: ท้ายรถสองแถวใช่ไหมแล้วเวลารถมันตกหลุมมันก็กระเด้งกระดึ้งกระดึ้งอ่ะเนาะ
1: โอ้โหพี่
0: แล้วจังหวะขี่มันไม่ลดปลายเท้าตัวเองมั้งเหรอกระดึ้งกระดึ้ง
1: ปลายเท้าไหนมอไซค์ที่ขี่อยู่ตามข้างที่ตามเขาหรือว่ากำลังจะแซงเขาขึ้นมาไม่เห็นไง
0: เออก็คงจะนึกว่าเอ๊ะฝนตกกลางวันเหร
1: อ
0: ไปไม่ได้ปะ
1: เออทำไมเป็นอย่างนี้เนาะคนเนาะ
0: ต้องเป็นไปได้นะ
1: มันก็มีต้องกระเด็นกระดอนกันบ้างนะเชิญถ้าเชิญพี
0: ่เอาต่อนะต่อนะ
1: เนี่ย
0: ฟังเพลินเหมือนมีสายเข้าด้วยเอาสิครับวันนี้ก็คุณรัชนกศรีนอกครับสอบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนแล้วก็ประธานคณะกรรมการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรก็เรียกร้องให้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอียุติหรือชะลอโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI คือการแจก AI ใช้ฟรี5ล้านสิทธิ์วงเงิน 1,600 ล้านบาทเพื่อให้กลับไปทบทวนรายละเอียดทั้งหมดใหม่โดยบอกว่าปัจจุบันยังมีข้อสงสัยหลายประการทั้งเรื่องความคุ้มค่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขร่างของเขตงานหรือว่า TOR ที่อาจเปิดช่องให้เกิดความครหาเรื่องการเอื้อประโยชน์แก่เอกชนบางรายที่เมื่อย้อนไปดูเนี่ยก็จะพบความเชื่อมโยงกับโครงการอื่นของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยแม้ว่าการยุติโครงการนี้อาจทำให้ภาครัฐต้องจ่ายค่าชดเชยบางส่วนแก่ผู้เกี่ยวข้องแต่หากเปรียบเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณจำนวนมากแต่คุณผู้ฟังโดยขาดความรอบคอบก็ถือเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเพราะจะทำให้ช่วยรักษาผลประโยชน์ของประชาชนได้มากกว่านี่คุณไอซ์ก็บอกว่าอยากจะให้ยุติซะเออนี่แหละฮะ
1: ครับ
2: มหานครรอดทิศอันดับ3
1: เอาวิกฤตทะเลบางปูชาวบ้านชาวประมงท้องถิ่นนะครับหวานแหไป10ครั้งเจอแต่ปลาหมอคางดำครับพี่บอยเออเขาบอกตอนนี้สัตว์น้ำท้องถิ่นเนี่ยหายหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปลากระบอกกุ้งทะเลนะครับที่ชาวบ้านเคยจับกันมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนี่ยตอนนี้เหลือแต่ปลาหมอคางดำ
0: มันกินหมดใช่ไหม
1: โอ้มันเป็นนะที่เขาบอกมันเป็นตัวทำลายสปีชีส์จริงๆนะ
0: ระบบนิเวศนะ
1: จริงพี่นะครับน่ากลัวสุดๆนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บางปู80ตำบลท้ายบ้านนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการลองให้ชาวประมงเนี่ยนะฮะลองเวียงแหให้ดูหน่อยก็จริงๆพี่จับขึ้นมาได้เนี่ย 4-6 ตัวไม่ใช่จับขึ้นมา
0: ติดแหไม่ง่ายเลย
1: ไม่โหมาแบบเจอเวียงยังไงก็เจอเขาบอกตัวประมาณ 4-6 ตัวกิโลไซส์ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเป็นปลาหมอคางดำทั้งนั้นเลยครับโอ้คุณลุงสมนะครับเป็นชาวประมงพื้นบ้านนะครับบอกว่าเขาเนี่ยหาปลาบริเวณนี้เนี่ยนะฮะมาหลายปีแล้วยังไงเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องมีกุ้งมีปลากระบอกมีสัตว์น้ำท้องถิ่นแต่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับเลยว่าเจอแต่ปลาหมอคางดำเป็นหลักนะฮะอยู่ในทะเลนี่เพียบเลยนะครับอ้าวไม่รู้จะทำยังไงละนะฮะทีนี้เขาบอกมันแพร่พันธุ์เร็วด้วยสินะครับโอ้นะอ้าวเกษตรจังหวัดต้องเข้ามาช่วยแล้วครับ
2: มหานครรอดทิศอันดับ2
0: ก็ข่าวนี้เราพลาดหัวบอกว่าหัวใจหล่อมากแท็กซี่ไทยเก็บเงินสดกว่า 300,000 บาทก็ประสานทางสถานีวิทยุ FM 91ส่งคืนเจ้าของเงินซึ่งเป็นคนศรีลังกาครบทุกบาททุกสตางค์นะครับ
1: สุดยอดครับผม
0: สุดยอดจริงๆต้องปรบมือให้พี่แท็กซี่ท่านนี้นะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นแท็กซี่ที่หัวใจหล่อๆเป็นแท็กซี่ที่น่ารักแบบนี้นะครับส่วนนี้ดร.ใจยนต์นะฮะใจตนนะขออภัยศรีวังพลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทวิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันจำกัดซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการของดำเนินงานของสพ FM 91อันนี้ให้เครดิตนิดนึงนะเพราะว่าเขาก็เป็นตัวกลางในเรื่องนี้พร้อมด้วยคุณพิชยาอังคทวานิชนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายรายการของสพ91แล้วก็คุณจิตผ่องใสศรีวังพลผอ.ของเนี่ยครับฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ดำเนินการเป็นสิครับสักขีพยานนะในการส่งมอบเงินคืนให้กับผู้เสียหายชาวศรีลังกาที่ทำเงินหายกว่า 300,000 ก็เหตุการณ์เกิดวันนี้แหละตอน 8:37 นาทีคุณผู้ฟังฮะคุณปัทภีแย้มสนออายุ50ปีเป็นชาวสมุทรปราการเป็นโชเฟอร์แท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1 มค.9465 กทม.โทรแจ้ง

0: ทางสพ91ว่าเก็บกระเป๋าสะพายสีดำก็ภายในมีเงินสด 8,500 ยูโรหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ 322,269 บาทเนี่ยนะรองเท้าผ้าใบด้วย1คู่สีขาวแล้วก็ก็เลยเอามาส่งมอบคืนให้จากนั้นก็มีการประกาศตามหานี่แหละครับกระทั่งมีการพบว่าอ้าวเป็นของผู้เสียเป็นของลูกค้าลืมเอาไว้เป็นคนศรีลังกาก็เลยส่งมอบคืนกันเมื่อตอน 11:00 นวันนี้คือเจ้าตัวบอกว่าพอเก็บได้ก็รู้สึกตกใจนะคุณผู้ฟังเห็นเงินจำนวนมากและก็อยากส่งคืนทันทีเพราะเก็บไว้ก็จะเป็นภาระด้วยเกิดมันมาหายในระหว่างที่เขาดูแลมันก็จะถูกไหมโด้งคนก็จะสงสัยมาหายจริงเหรอเม้มไว้หรือเปล่านึกออกไหมเพราะเงินต้องเยอะต้องแยะอะไรอย่างนี้นะฮะ
1: ใช่
0: สำหรับพ่อหนุ่มศรีลังกาท่านนี้ก็มาเที่ยวเมืองไทยแล้วมาใช้บริการแท็กซี่พอลืมเงินไว้ก็รู้สึกกังวลมากเพราะว่าตอนขึ้นรถมาก็รู้สึกเพลียและง่วงก็เลยวางกระเป๋าไว้ข้างหลังแล้วก็พิงศีรษะพอถึงที่ลงจากรถก็ลงไปเลยมารู้สึกซวยทีก็เอาเงินไปแล้ว
1: โอ้ครับ
0: นั่นแหละครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
1: อ่ะใครที่เจอร้านค้าเอาเปรียบในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแจ้งไปที่กรมการค้าภายในได้นะครับล่าสุดในกลุ่มสมาชิกกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคเนี่ยครับพี่บอยเขาบอกว่ามีร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบอยู่ร้านหนึ่งเขาบอกว่าถ้าโอนสแกนจ่ายเนี่ยจ่าย50แต่ถ้าใช้ไทยช่วยไทยพลัสเขาจะคิด55แล้วทำไมมันอย่างนั้นล่ะคือร้าน
0: จริงที
1: ่
0: สังเกตว่าทุเรียนราคาขึ้นนะโด่งที่สังเกตว่าทุเรียนราคาแพงขึ้นอ่ะเป็นโลละ150ม
1: าอ่ะอย่างเงี้ยลองดูให้กรมการค้าภายในตรวจสอบได
0: ้โอ้
1: นะครับเนี่ยเขาบอกว่ามีการฉวยโอกาสใครที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่อที่จะใช้ในโครงการนี้เนี่ยนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับฝากเอาไว้แล้วกันนะไปช่วยกันไปหูเป็นตาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันเรื่องนี้อีกทีหนึ่งวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่บอยไปแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
3: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2569ความว่าพนักท่านนายแซโจมัตตาเรลล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศไทยของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

0: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนกอดบอสธีรพงศ์นะครับทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันละกันนะครับวันนี้ก็วันที่2นะฮะวันอังคารที่2มิถุนายนนะฮะตอนนี้ก็โอ้โหเดินทางเข้ามาวันที่2แล้วต้นเดือนพอดีเนาะเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนดีด้วยนะทุกคนสำหรับคนที่เกิดเมถุนผมจะมาดูดวงได้ไงวะเนี่ยทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยในช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่สุมาลาด้วยนะจ๊ะอ้าวพี่สุมาลาไปซะแล้วมาแป๊บเดียวไปซะแล้วสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะแอดมินทำงานได้เลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสวัสดีพี่ขวัญพี่ชัยด้วยนะครับสวัสดีครับพี่บอสผมแชร์ให้แล้วนะครับโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็กดแชร์นะฮะสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนะพี่น้องครับที่เข้ามารับชมรับฟังเด้อพี่น้องเด้อฝากแชร์นําเด้อครับผมสวัสดีพี่วิไลด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่บัวสาสวัสดีครับแม่มนสวัสดีแม่มนนะฮะสวัสดีแม่มนด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ไพศีนะครับแม่มนบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวจัดให้เลยน้องแชมป์สวัสดีจ้ะสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีครับแล้วก็กฤษฎากรป่ะเนี่ยพี่อ่านถูกป่ะเนี่ยสวัสดีสวัสดีแอฟฟูไม่ใช่แอฟฟูนะเนี่ยเอ้ยแซวกันยากซะเหลือเกินเนาะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผมรับฟังจากอุบลราชธานีนะฮะแล้วก็นี่เลยพี่ตั้มมาแล้วพี่ตั้มมาสวัสดีครับสวัสดีเจ้าลำปางเจ้า

เอาน้ำปางฮอนมากเลยเจ้าอ๋อน้ำปางอ๋อแสดงว่าฝนไม่ตกใช่ไหมฮะวันนี้เหมือนฝนจะเพิ่งตกไปนะแถวเนี้ยอะสวัสดีพี่มังกรครับผมพี่มังกรบอกว่าแชร์เรียบร้อยแล้วพี่บอสโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะฮะสวัสดีนายคารมด้วยนะฮะร้อนๆอืมจริงปะเนี่ยสวัสดีพี่สาวอสมอด้วยนะกระบี่รายงานตัวค่ะนี่เลยนะฮะขอเพลงได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามานะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังยาวๆเลยวันนี้นะฮะเออใครอีกไปอีกนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้เห็นไหมแล้วขอเพลงจากใจต้นข้าวน้องต้นข้าวครับผมเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็อยู่กันยาวๆเลยนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4 ทุ่มนะฮะขอเพลงมาได้เลยนะฮะชอบเพลงไหนศิลปินท่านไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่1 สายนะฮะสำหรับพี่ๆที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าใหม่นะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366เดี๋ยวจะเด้อช่วงหน้ารอดูนะ

อ่าฮะจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงบอดได้แค้นของออยเลอร์นะครับเอาล่ะตอนนี้รอสายหน้าไมค์อยู่นะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะพี่น้องเด้อทักทายพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังไม่กันละกันสวัสดีพี่ออยนะจ๊ะพี่ออยไม่โทรมาขอเพลงกับหนุ่มหน้ามนต์

0: อะไรพี่ออยนี่พี่ดาวไปแล้วสวัสดีพี่ดาวด้วยนะทักทายพี่ดาวด้วยนะจ๊ะผมวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึงนู่นแหละ4 ทุ่มเลยนะฮะกะว่าจะอยู่จนถึง5เลยนะฮะโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับตอนนี้หนุ่มหน้ามนรอรับสายอยู่นะฮะอยากบอกกับพี่น้องคักหลายนะพี่น้องเด้อนะครับโทรเข้ามาได้เลยที่02-248-1366เลยนะจ๊ะโอเคนะฮะตอนนี้สายหน้าไมค์นะฮะของเราก็เตรียมตัวแล้วนะครับสักครู่นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เอาละครับในช่วงของสายชีวิตใจสายหน้าไมค์มาแล้วทักทายกันหน่อยในช่วงนี้ครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่บอลรูปหล่ออ
0: ้าสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะจ๊ะพี่ตั้มบางพี
2: ครับผมพี่ตั้มกระต่ายคร
0: ับโอ้ใกล้ๆบ้านกันเลยเนาะอยู่ใกล้ๆกันเลยพี่บางพีนี่อยู่ตรงไหนพี่บางพีฮัลโหลครับ
2: ครับผม
0: ครับผมตอนนี้เป็นไงบ้างพี่อากาศทางสมุทรปราการบางพีฝนตกไหมจ๊ะ
2: ตอนนี้มันคึมๆครับมันจะมาแต่ลมมันแรงคร
0: ับ อ๋อจะมาแต่ลมมันแรงใช่ไหมฮะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: โอ้โหวันนี้พี่ตั้มขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: งานแต่งคนจนครับ
0: งานแต่งคนจนเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ขอให้ทุกเสียงทุกสายกับน้องหลังไมค์คนสวยได้ครับ
0: โอ้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะอุ้ยขอบพระคุณมากเลยพี่โหขอบพระคุณมากมากเลย
2: ไม่ได้คุยคือผมโทรไม่ค่อยติดไงพี่แต่วันนี้ครั้งแรกที่คุยกับพี่บอสเน
0: ี่
2: ยอ๋อ
0: ได้เลยได้เลยครับพี่ตั้มเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะ
2: คร
0: ับ ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ตั้มมากมากนะครับผม
2: ครับสวัสดีครับพี่บอส
0: ครับสวัสดีครับ
2: ผม
0: อะไรครับผมโอ้โหสายหน้าไมค์ของเรานะจ๊ะพี่ตั้มสุดหล่อจากบางพลีฮะขอเพลงเข้ามางานแต่งคนจนพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วกันในค่ำคืนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับงานแต่งคนจนจ้า

0: นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: เอาให้กำลังใจพี่ให้กำลังใจน้องเพื่อสู่งานต่อไปในเมืองแรงงานวันนี้ครับพี่น้องครับเอามอบ

0: หลายเด้อขอบคุณคนใส่แรงงานเฮาสุขคนครับผมนะ
1: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหผลงานเพลงของพี่เบียร์พร้อมพงนั่นเองนะครับผลงานเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเพลงนี้เข้ากับผู้ใช้แรงงานมากเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจทุกคนเลยแล้วก็เป็นบทเพลงที่เพราะอีกหนึ่งบทเพลงเลยนะฮะของพี่เบียร์พร้อมพงนะฮะสำหรับบทเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนั่นเองครับ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:44 นยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะทักทายพี่พิสิทธิ์ด้วยนะฮะพี่สิทธิ์มาแล้วนะฮะแล้วก็พี่มิมี่มาแล้วนะฮะแล้วก็พี่เกตสุดาด้วยนะฮะขอผลงานเพลงเข้ามากุหลาบนอกวาเลนไทน์นะจ๊ะโอ้โหได้เลยได้เลยนะฮะหนูน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากฟังเพลงไหนก็สามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะฮะหน้าใหม่นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะฮะโทรเข้ามาขอเพลงกับเราได้เลยที่เบอร์02-248-1366นะคะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400ครับเอาละช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

เรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตเรียนกิมจิ

0: สมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่มาในช่วงท้ายชั่วโมงแรกนะจ๊ะแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับขอเพลงกันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะฮะโทรมาหน้าไมค์ก็ได้นะฮะก็ถ้าสำหรับใครอยากจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะโทรมาหน้าไมค์ก็ได้ฮะอยากคุยกับดีเจว่าอุ๊ยดีเจเสียงเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะฮะเสียงเวลาแบบคุยโทรศัพท์แล้วจะเป็นยังไงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับเพราะว่าหนุ่มหน้าไมค์เหงามากตอนนี้หนุ่มหน้ามนรอรับสายอยู่นะฮะอยากจะให้โทรมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนนะจนถึง4ทุ่มฟังเพลงเพราะๆกันนะครับท้ายชั่วโมงแรกครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะกับพี่คนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหฟังได้ผมเคลิ้มมากเลยนะเป็นเขาเรียกว่าครูเลยเพลงครูเลยดีกว่านะคะพิเศษเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะคะผม

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกอนุทินเตรียมเยือนฮานอยตามคำเชิญประธานาธิบดีตัวเลิมยืนยันสัมพันธ์ไทยเวียดนามแน่นแฟนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนเริ่มวาระการประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงความสำเร็จในการต้อนรับในตัวเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มาเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการหารือครั้งนี้เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีมากทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าไทยและเวียดนามเป็นประเทศสำคัญของอาเซียนและมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้อีกมากโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานพลังงานความมั่นคงทางอาหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอนาคตรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนซึ่งเมื่อได้ยกระดับความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านจึงได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากที่ปัจจุบันอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังได้ตอบรับคำเชิญไปเยือนกรุงฮานอยรวมทั้งจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ในช่วงวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปดูว่าในส่วนของกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีเรื่องใดที่สามารถต่อยอดกับเวียดนามได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าการส่งเสริมการลงทุนการเชื่อมโยงโลจิสติกพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สิ่งสำคัญคืออย่าให้ความร่วมมือจบอยู่แค่ในเอกสารหรือการประชุมแต่ต้องแปลงเป็นแผนงานโครงการและผลลัพธ์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศจับต้องได้สระแก้วคุมเข้ม3อำเภอชายแดนยันจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้ายังไม่เปิดให้บริการนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับกองกำลังบูรพาและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกตรวจตราและติดตามสถานการณ์บริเวณจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประกอบด้วยพื้นที่อำเภอคลองหาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินผลปรากฏ

0: ว่าไม่มีการเปิดด่านและไม่พบร่องรอยการผ่านเข้าออกของบุคคลหรือสินค้าแต่อย่างใดพื้นที่อำเภอตาพระยาจุดผ่อนปลนการค้าบ้านตาพระยาบึงตะกวนยังคงปิดจุดผ่อนปลนไม่ให้บุคคลหรือสินค้าจากฝั่งประเทศกัมพูชาผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่ทหารยังคงเข้มงวดการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าตรวจอย่างเคร่งครัดพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจุดผ่อนปลนการค้าบ้านหนองปลือเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังควบคุมสถานการณ์ตามแนวชายแดนให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันกรมการปกครองร่วมเฉลิมฉลองไพร์มันธ์2026เปิดประตูสำนักทะเบียนทั่วประเทศดูแลทุกคู่รักอย่างเท่าเทียมกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเสมอภาคและการยอมรับในความหลากหลายของประชาชนทุกคนภายใต้แนวคิดเราพร้อมเป็นนายทะเบียนให้กับทุกความรักเนื่องในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศหรือไพร์มันธ์โดยสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศพร้อมให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทุกคู่ด้วยความอบอุ่นเป็นมิตรและเคารพในคุณค่าของความรักทุกรูปแบบอย่างเท่าเทียมสำหรับสาระสำคัญของกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้แก่การเปิดโอกาสให้บุคคลทุกเพศสามารถสมรสและสร้างครอบครัวได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางเพศการปรับถ้อยคำในกฎหมายจากชายหญิงสามีและภรรยาเป็นบุคคลและคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มตลอดจนการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายในด้านครอบครัวการฟ้องหย่าการเรียกร้องค่าทดแทนและสิทธิในการรับมรดกอย่างเสมอภาคขอเชิญชวนทุกคู่รักทุกคู่ที่ประสงค์จะสร้างครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถติดต่อจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นใกล้บ้านทั่วประเทศพร้อมรับบริการจากเจ้าหน้าที่ที่ยึดมั่นในหลักการให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองได้ไงครับ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เอาละจ้ากลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมก็21:07 นนะจ๊ะชั่วโมงที่2ยาวๆกันเลยเอ๊ะวันนี้ใครนะฮะที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะสายน้ำไม้แล้วก็พูดคุยในรายการด้วยนะฮะขอเพลงไปด้วยโทรเข้ามาโทรมาปุ๊บเปิดให้ฟังเลยนะตอนนี้แต่ถ้าโทรมาแล้วถ้ายังไม่คุยน้ำไม้เดี๋ยวไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวให้โอกาสคนอื่น

0: เขาก่อนเนาะพี่ๆเนาะนะฮะพี่ๆที่คอมเมนต์ทางแชทบอกว่าโทรไม่ติดอาจจะเป็นเพราะว่าสายมันซ้อนกันนะครับสายมันซ้อนกันต้องรอจังหวะดีๆนะฮะถ้าโทรเข้ามาแล้วก็ถ้าขอเพลงหน้าใหม่แล้วก็คุยสายหน้าใหม่ด้วยนี่จะให้โอกาสสิทธิพิเศษกันเลยนะครับผมทักทายทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะสวัสดีพี่อรุณด้วยนะจ๊ะแล้วก็เสียเปียกเสียเปียกเดี๋ยวจัดให้ด้วยจ้าเด้อเสียเปียกเด้อรอจากหน่อยก่อนกันแล้วกันในช่วงนี้อย่าลืมนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยในสายหน้าใหม่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366ได้จ้าเด
1: ้อสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงค่ำเอ๋ยนะฮะของอาจารย์ยุ้ยมนาศักดิ์นะครับสังกัดเฟเนสมิวสิกครับคำร้องคำนองยุ้ยมนาศักดิ์เรียบเรียงเดอะเจสซี่ครับต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของอาจารย์ยุ้ยมนาศักดิ์เลยนะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมาก
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: เอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคครับตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับลุงอนันต์ใช่ไหมจ๊ะ
4: ใช่ครับ
0: วันนี้ลุงอนันต์โทรมาจากที่ไหนครับผม
4: ลาดพร้าว101โทรแก้ว3แยก13คร
0: ับโอ้ลาดพร้าว101ตอนนี้ลุงอนันต์ตอนนี้เป็นไงบ้างฮะอากาศมีฝนไหมจ๊ะในเมือง
4: โอ้ก็มีครับแต่มันฝนตกไม่หนัก
0: อ๋อตกไม่หนักปล่อยใช่ไหมจ๊ะ
4: ครับคร
0: ับอ๋อวันนี้ลุงอนันต์โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
4: รักคนชื่อเจี๊ยบครับของสายยันสัญญานะครับ
0: อ๋อรักคนชื่อเจี๊ยบของสายยันสัญญาเพลงนี้ลุงอนันต์พิเศษให้ใครบ้างครับเพลงนี้ครับ
4: ก็ให้ทุกคนที่อยู่ในของ95นะครับทั้งหน้าไมค์หลังไมค์และผู้ฟังทุกคนคร
0: ับ อ๋อได้เลยครับลุงอนันต์ครับก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนลุงอนันต์พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
4: ได้ครับได้ครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยรา
4: และไอ้ไอยราร
0: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮะ
4: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮะ
0: โอ้โหขอบคุณมากๆนะครับลุงอนันต์ครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะจ๊ะ
4: คร
0: ับ ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: เอาละครับผมสายหน้าไมค์จากลุงอนันต์นั่นเองนะฮะขอเพลงเข้ามารักคนชื่อเจี๊ยบโอ้โหรักคนชื่อเจี๊ยบนี่ต้องรักใครสักคนแน่ๆเลยใช่ไหมจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับผมรักคนชื่อเจี๊ยบนั่นเองจ้า

0: ยมาก
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: เอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
3: ดอกกระเจียวพี่น้องช่วงนี้

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:40 นะครับยังอยู่กับนุ่มหนามนคือเก่าพี่น้องนะครับทักทายพี่แต่ด้วยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมรับฟังอ้าวพี่มังกรสวัสดีจ้ะใจดูดีด้วยนะจ๊ะหนูดีใจเย็นก่อนนะหนูดีนะใช่ไหมทำไมขอเพลงที่กำลังเปิดอยู่ใช่ไหมพี่ก็งงอยู่พี่ก็นั่งงงอยู่เมื่อกี้นี่ว่ามันมันคืออะไรกันนะเสียเปียกไปไหนมาเสียเปียกบอกว่าไปแอบหลับมาเสียเปียกผมเปิดไปแล้วนะผลงานเพลงเสียเปียกอะเสียเปียกมาทวงเพลงแล้วผมเปิดไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกเสียเปียกมาชั่วโมงที่สองใกล้จะหมดหักคะแนนหักคะแนนหักคะแนนแล้วก็หักคะแนนสวัสดีพี่เกศดาด้วยนะครับผมขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของเพชรคทาวุฒิเอ๊ะผมเปิดไปยังนะเพลงนี้ยังใช่ไหมยังเลยยังเลยขอบคุณที่ยังอยู่รับชมรับฟังนะครับพี่แต่บอกว่าขอรางวัลที่1สัก2ใบเนาะผมสักใบเดียวก็ได้ผมขอใบเดียวก็โอเคแล้วนะพอให้ได้ซื้อขนมซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีใจละพี่อรุณบอกว่าไม่รอกันเลยนะอันนี้พี่อรุณหมายถึงใครเนี่ยหมายถึงผมเหรอเศร้าจังเลย95ไม่ได้ซื้ออ้าวยากเลยพี่ดาวเสียดายเนาะเนี่ยพี่บอสนอนแอดมินให้หนักเลยทำไมก็ใช่ไหมอุตส่าห์แบบมาไลฟ์แล้วก็แบบแอบไปทำนู่นทำนี่เลยใช่ป่ะเรานี่ไม่ได้เลยนะหักคะแนนหักคะแนนแล้วก็หักคะแนนเลยหักคะแนนอย่างเดียว สวัสดีพี่จรัสด้วยนะครับผมทักทายยินดีต้อนรับพี่จรัสด้วยนะดีเจใกล้มากคือดีเจอ๋อแน่นอนครับผมจะได้มองใกล้ๆไงจะได้เราจะได้รู้จะได้เห็นชัดใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูแล้วแบบสดชื่นในช่วงนี้อะไรประมาณนี้ก็เลยต้องดูใกล้ๆกันหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีครับถูกหวยไหมพี่บอสโอ้โหถูกสิครับถูกกินกันเลยทีเดียวนะไม่น่าพลาดเลยโอ้เศร้าเหลือเกินไม่น่านอนฝันเลยเนาะเสียใจเสียใจนะครับผมอะไรครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะจ๊ะกับหนุ่มน้ำมนต์สำหรับพี่คนไหนอยากจะฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับหรือว่าจะขอทางไลฟ์สดก็ได้เหมือนกันนะครับผมหนูดีบอกว่าหักคะแนนพฤติกรรม 1,000 คะแนนโอ้น้อยไปคะแนนเต็มพี่ประมาณ10ล้านหักพันนึงเลยโอ้ไม่ต้องหักเต็มคะแนนเลยใช่ไหมยากเลยเอาละครับอย่าเพิ่งไปไหนนะช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมและฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนท้ายชั่วโมงที่2จบชั่วโมงที่2นะครับขอบพระคุณจริงๆที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะจ๊ะผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังขออภัยจริงๆครับเพราะว่าเวลาไม่เหลือแล้วก็บางเพลงอาจจะซ้ํานะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ฮะขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงนี้เพลงหวานๆนะในช่วงเพื่อนเพลงหวานๆนี้เพลงนี้ทุกคนน่าจะเคยฟังแน่นอนพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็

ขอสมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี่นะครับผมยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับมาเหมือนมาซื้อน้ำกันนะครับพี่น้องครับอะไรครับผมพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4ทุ่มแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเบาๆเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มใช่ไหมเวลาดี4ทุ่มเจอกันแบบนี้นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะเอ้าวันนี้นะคะฝนตกนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะอู้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำใครที่เข้ามารับชมผ่านทางไลฟ์นะคะก็อย่างแรกเลยที่มองเห็นก็คืออะไรคะสีเสื้อของดีเจสีแบบชมพูบานเย็นอะเลยเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังสดชื่นสดใสนะคะนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังนะคะอยู่ทางวิทยุด้วยนะคะฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท. MCOT Radio Network นะจ๊ะอ่ะวันนี้พูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยละกันนะคะก็เลือกมา3งานเพลงเป็นแบบว่าความรักหวานๆเนาะเป็นความหวังดีนะคะของทั้ง3ศิลปินชายคุณภาพนี่นะคะเปิดมาด้วยพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะกับคนดีของเธอนะคะแล้วก็ต่อด้วยคนแบกรักพี่แจ็คธนพลค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอยากให้เธอเข้าใจไหมพิรมพรนั่นเองนะคะก็เป็น3งานเพลงทักทายคุณผู้ฟังช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนั่นเองค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมมีเพลงพิเศษมอบให้กับคนพิเศษนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02-248-1366นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งด้วยนะคะสำหรับสายชิลฮิวใจเนาะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน้าไมค์นะคะแล้วก็ขอเพลงพิเศษเนาะนะคะเดี๋ยวขอหน้าไมค์ปุ๊บเปิดให้ปั๊บเลยก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้แป้งนะคะก็รอรับสายสแตนบายอยู่แล้วหลังไมค์นะคะสายกำลังเข้ามารัวๆเลยนะคะตันฝากนิดนึงเท่านั้นคุณผู้ฟังขาสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะเช็คเบอร์โทรศัพท์เนาะที่ถูกต้องให้ทันนิดนึงนะคะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะเผื่อว่าชั่วโมงนี้เราจะได้สายไหมนะคะทีมงานก็จะโทรกลับไปเนาะนะคะชั่วโมงละ1สายนะคุณผู้ฟังขานะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ชั่วโมงนี้จริงๆก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังมีอีก1สายด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะทาง Facebook Live ของเราด้วยนะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะหันมาปุ๊บไม่เจอหน้าตัวเองตกใจ เดี๋ยว refresh หน้าจอแป๊บนึงเอ้าไปไหนละเดี๋ยวเอาใหม่ กำลังว่าจะทักทายคุณผู้ฟังหันหน้ามาปุ๊บหายไปละหายไปซะละอ้าวมาแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายพี่สุนิสานะคะพี่กฎชมนนะคะแล้วก็พี่เลิฟตวยนะเจ้าโอ้โหบอกว่าชอบ3เพลงต้นชั่วโมงมากๆนะคะพี่เรดมี่บอกว่าวันนี้ดีเจสดใสมากใช่ไหมคะสีเสื้อคุณเนี่ยสุดๆนะคะน้องหนูดีบอกโอ้โหสีแสบตาจัดเนาะนะคะสวัสดีคุณกฤติสันหรือเปล่านะคะแล้วก็ท่านพี่ขออภัยด้วยนะคะพี่โสภานะคะพี่มาดาพี่สุภาพบุรุษ3ล้อซิ่งนะคะบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลคนสวยฟังทุกคืนครับวันนี้ภูเก็ตฝนตกทั้งวันเลยครับโอ้โหชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำสวัสดีน้องแชมป์สีสุขด้วยนะครับพี่เดือนเพ็ญพี่อัญชลีนะคะวันนี้3งานเพลงต้นชั่วโมงถูกใจหลายๆคนดีใจจังเลยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ขายบ้านสวนนครเมืองจันทร์ด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะที่เพจแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่นะยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะคะตันฝากด้วยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางสำหรับใครที่อยากจะพิมพ์ข้อความทักทายเข้ามาทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะกำลังรีเซ็ตระบบแป๊บหนึ่งนะอยากจะอ่าน SMS ก่อนนะคะ4689400นะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านใดเนี่ยอาจจะไม่ถนัดโทรคุยเสียงจะมีเขินอายบ้างอะไรเงี้ยพิมพ์ข้อความเข้ามาดีกว่านะคะก็
เชิญได้เลยนะคะมีข้อความเข้ามาแล้วนะบอกว่าขอเพลงเกลียดคนสวยหนูมิเตอร์จากน้องต้องระยองนะคะแล้วก็เขามาเพิ่มเติมสวัสดีค่ะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันจากพีวีพาด้วยนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยตอนนี้ทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงเรามารับสายหน้าใหม่กันค่ะเมื่อสักครู่นี้เนาะ3งานเพลงต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเพลงหวานๆซึ้งๆนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆขยับจังหวะขึ้นมาดีกว่าคือวันนี้ตั้งใจว่าอยาก เปิดเพลงสนุกๆของพี่ฝนธนสุนทรสักเพลงหนึ่งคุณผู้ฟังคือก่อนหน้านี้เนาะหลายๆคนก็จะคุ้นชินกับอย่างเช่นอย่างเช่นตอนนี้เธออยู่ไหนอะไรเงี้ยโลเลแล้วก็มีมันสวยดีอะไรเงี้ยต่างหลายเพลงแต่ตอนเดี๋ยวไปเจอเพลงนี้เครื่องเคยร้องเมื่อสมัยร้องวงดนตรีลูกทุ่งเมื่อนานมากแล้วนะคะว่าเพลงพี่ฝนเนี่ยโอ้โหทั้งเพลงช้าเพลงไวเนี่ยมีเยอะมากๆแล้วก็ดังทั้งนั้นเลยนะคะแต่ท่านแบบอุ๊ยตั้งแต่มาจัดรายการวิทยุเนี่ยยังไม่เคยเปิดเพลงนี้เลยเนี่ยเป็นไปได้ยังไงแต่แบบพอเลื่อนไปเจอแล้วเราก็นึกถึงตอนสมัยที่ร้องอยู่ที่วงดนตรีลูกทุ่งนะคะอย่าห่วงฉันเลยฝนธนสุนทรจัดให้ในช่วงนี้เดี๋ยวเราจบเพลงนี้มารับสายน้ำใหม่กันค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วจ้านะคะในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเราก็มารออยู่แล้วนะจ้านะคะจากจังหวัดตรังนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณป้าจำปีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เราเคยคุยกันแล้วเนาะคุณป้าย
2: ังค่ะ
1: ยังหรออุ๊ยงั้นก็เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ว้าวสวัสดีอีกครั้งนะคะคุณป้าคุณป้าจำปีโทรมาจากจังหวัดตรังเลย
2: อยู่จังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนค่ะ
1: ค่ะมีหมูย่างมาฝากไหมคะคุณป้าม
2: ีค
1: ่
2: ะ
1: เออนะคะเวลามีคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการโทรมาจากจังหวัดตรังค่ะคุณป้าหนูก็จะถามแบบนี้ตลอดเลยถามหาแต่หมูย่างแซวเล่นค่ะคุณป้าค่ะที่ตรังวันนี้เป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมคะคุณป้า
2: ฝนตกทุกวันเลยลูก
1: อ๋อทุกวันเลยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำจะได้นอนหลับสบายเนาะไม่ร้อนเนาะคุณป้าเนาะ
2: ค
1: ่ะแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะได้คุยสายหน้าไมค์กันค่ะคุณป้าเคยโทรเข้ามาบ้างไหมคะมีฝากเพลงฝากเบอร์เอาไว้บ้างไหมคะก่อนที่จะได้คุยกัน
2: เคยค่ะ
1: แต่ไม่ได้คุยใช่ไหมคะมันอาจจะเวลาไม่ตรงกันใช่ไหมคะมีฝากมาบ้างอยู่เน
2: าะ
1: จ้าปกติคุณป้าฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะรายการของเรา
2: ฟังตลอดค่ะ
1: กลางวันด้วยกลางคืนด้วย
2: จนถึงน้องอะไรน้องผู้ชายชื่ออ
1: ๋อพี่เพชรหรอ
2: คือน้องเพชร
1: อ๋อน้องเพชรนะคะถึงประมาณโอ้ตีสี่ตีห้าเลยนะคุณป้านอนดึกนอนเช้าเลยโอ้โหโอเคค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณจะอะไรนะจ๊ะ
2: ป้าไม่ได้ทำอะไรป้าเป็นคนพิการ
1: อ๋อก็ไม่เป็นไรก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆเน
2: า
1: ะค่ะแล้วอยู่กับใครคะคุณป้าอยู่ที่บ้าน
2: คนเดียวค่ะ
1: โอ้อยู่คนเดียวนะแต่ไม่ต้องกลัวเหงานะเปิดเพลงฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลย
2: ค
1: ่ะค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้หนึ่งเพลงคุณป้าบอกอยากฟังเอาเปล่าของมอสคำหมากบินเหรอคะ
2: ได้ค่ะ
1: โอ้โหเพลงแบบวัยรุ่นเลยนะคะคุณป้าโอเคจ๋า
2: พ่อไว้หนุ่มแต่คนนคร
1: ค่ะ
2: น้องเปิ้ล
1: ค่ะมอบให้ใครอีก
2: อำเภอภูพาน
1: จ้ะ
2: คนเดียว
1: โอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณป้าจำปีมากๆนะคะจ๋า
2: ให้ดีเจทุกคนด้วย
1: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณป้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: จ้าม
2: ีความเจริญนะคะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจนะคะกับงานเพลงสนุกๆที่คุณป้าจำปีแนะนำเข้ามาเอาเปล่าเอาจ้ะเปิดเลยจ้ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราเนี่ยคะในช่วงสายชิวหิวใจค่ะกับคุณป้าจำปีนะคะเนี่ยคุณผู้ฟังที่อยากจะจองสายนะจ๊ะก็โทรเข้ามาตอนนี้ก็ได้นะคะตลอดทั้งชั่วโมงแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะคะทักทายเพิ่มเติมนะจ๊ะนะคะพี่เอสุดหล่อบอกว่าน้องลูกตาลสวยมากเลยเสื้อหรือเปล่าอาจจะเป็นทั้งเสื้อเหมือนตอนนี้เหมือนลอยได้ละเสื้อพี่พรชัยสวัสดีจ้านะคะพี่นันทาบอกสวัสดีสวีดัตสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะนี่ทักทายนะคะแล้วก็พี่เชื่องชนะแก้วนะคะน้องนายบอยด้วยนะจ๊ะพี่วิจิตรนะคะแล้วก็มีพี่หนูเพียรจ้านะคะคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะทักทายเข้ามาส่งดาวมาระยิบระยับเลยนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะทางเพจของเรานะคะ LTM FM 95นะคะมีหลายๆคนบอกว่าอยากเห็นบรรยากาศจากงานครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้นะคะมีการอัปโหลดรูปภาพกิจกรรมในวันงานเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นภาพบรรยากาศการมอบของนะคะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะการเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยนะคะก็อิ่มอกอิ่มใจนะคุณผู้ฟังมีความสุขกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะอ่ะนะสำหรับใครที่นะคะไม่อยากพลาดกิจกรรมนี่นะคะติดตามได้เลยทุกช่องทางนะจ๊ะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมนี่น้องแวนแวนว้าวนะจ๊ะบอก

ทายพี่ตาลสวยๆเธออยากได้เสื้อชั้นละสี่พูดแบบเนี้ยน้องแวน สวัสดีพี่เอกด้วยนะคะบอกสวยจังดีเจเฮ้ยทำไมวันนี้มีทุกคนชมเนี่ยมันยังไงเนี่ยนะคะพี่ไผ่ตะกั่วป่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะนะคะว่าการฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะไปกันต่อดีกว่าตอนนี้งานเพลงหลังไมค์เยอะกันเลยทีเดียวพี่สุเทพจากจังหวัดพี่สุเทพจากจังหวัดแพร่นะคะแนะนำเพลงของพี่แมงปอชนทิชาสาวนครชัยศรีจัดให้เลยจ้า

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะสดชื่นเลยล่ะนะคะคุณผู้ฟังนะคะจากสาวนครชัยศรีนี่มาต่อกันที่สาวรามยามเย็นนะคะ

0: ำหรับเสียงปรบมือด้วยวันนี้ก็มีศิลปินเพื่อนน้องวิวใหม่คนหนึ่ง
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจะส่งและประกัน

0: สินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหา

0: โอ้โหหน้าเวทีเต้นกันขาขวิดเลยนะคะสองงานเพลงสนุกๆค่ะจัดให้นะคะก่อนหน้านี้กับก็มาดิคะเนี่ยงานจากยุ่งยิ่งกนกนันนะคะแล้วก็ที่จบไปกับสวยขยี้ใจนะคะที่พี่หนึ่งรงก๊อกนะคะแนะนำเข้ามานะคะจาก3ศิลปินบุ๊กสุภการทิดแอมและมอสคัมมากบิน
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะมีเพลงฝากเข้ามาจากคุณเอ็มนะคะพี่เอ็มจากนครศรีธรรมราชโอ้วันนี้มีสายจากนครศรีธรรมราชหลายสายเลยทีเดียวนะคะจัดให้พี่เอ็มเลยนะสำหรับมหาลัยวัวชนงานจากพัทลุงนะคะในช่วงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวไปกันต่อชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะและใครที่มีเพลงพิเศษอยากจะฟังเพิ่มเติมนะคะรวมถึงจ้องสายหน้าใหม่นะจ๊ะ02 248 1366โทรเข้ามาได้เลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
0: าอยู่กันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงที่2ค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชาญนะคะตอนนี้23:02 น. 2นาทีเนาะห่างกัน2นาทีเองแป๊บเดียวนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุด้วยนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะจ๊ะอ้าวชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจ้ามหาสารคามเด้อจ้าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่สุนทรนะคะ
4: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะพี่สุนทรรอนานนิดนึงเลยเนาะเมื่อกี้นี
4: ้ครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากๆค่ะพี่สุนทรค่ะเรา
4: ดีเจนะครับ
0: โอ้โหยินดีค่ะเราเคยคุยกันหรือยังคะก่อนหน้านี้
4: ก็เคยครั้งหนึ่งแล้วครับได้ครั้งที่สองครับ
0: อ๋อแสดงว่าก็น่าจะนานพอสมควร
4: ครับนานพอสมควรครับพอโทรไม่ค่อยติดครับ
0: โอ้โหขอโทษด้วยจริงๆค่ะพี่สุนทรค่ะคือบางครั้งก็สายชนกันเนาะนะคะโอเคค่ะวันนี้นานๆทีค่ะพี่สุนทรจะมีสายจากมหาสารคามมาหานะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ที่มหาสารคามค่ะฝนตกไหม
4: ไม่ตกเลยครับไม่ตกมาหลายวันแล้วนะครับ
0: โอ้โหแสดงว่าสายฝนเนี่ยไปอยู่ทางใต้เยอะเลยวันนี้กับทางกรุงเทพยังไม่ไปทางภาคอีสานเลยเนาะ
4: ร้อนตับแลบเลยครับเนี่ย
0: ตับแลบไม่ได้ยินคำว่าร้อนตับแลบมานานมากๆพี่สุนทรคะ

0: นมากจนแบบตับต้องแลบออกมาเพื่อระบายอากาศ
1: เพื่อรับลมครับ
0: เพื่อรับลมโอ้นะคะนะคะแล้วทำอะไรอยู่ที่มหาสารคามคะพี่สุนทร
1: ก็ทำนา
0: อืมเป็นของตัวเองเลยไหมคะ
1: ครับ
0: โอ้อย่าบอกนะว่าตอนนี้อยู่ที่เถียงนา
1: เปล่าครับตอนนี้อยู่ที่บ้าน
0: อยู่ที่บ้านแล้วเพราะว่ามีพี่ๆแฟนรายการหลายๆคนนะเขาบอกว่าเนี่ยอยู่นอนฟังอยู่ที่เถียงนานะอากาศดีมากเลยไงเขาก็มาอวดหนูไงว่าแบบอยู่ต่างจังหวัดอากาศดีไงเราก็อิจฉาเขาไงเราก็อยากไปเที่ยวบ้าง นะคะแต่ก็นะต้องรอฝนอีกสักนิดนึงก็แล้วกันแล้วช่วงนี้ทำนาด้วยไหมคะพี่สุนทร
1: ทำครับ
0: แล้วเรื่องน้ำเรื่องอะไรเป็นยังไงบ้างคะต้องทำยังไง
1: รอฝนเนี่ยฝนไม่ตกเลย
0: แต่ถ้าไม่ตกจริงๆก็ต้องแบบต้องสูบน้ำต้องอะไรด้วยใช่ไหมคะเห็นมีพี่หลายๆคนเขาบอกนะคะก็เอาใจช่วยค่ะนะคะคิดว่าเดี๋ยวพระพิรุณน่าจะกำลังเดินทางนะคะพาทีมงานเดินทางไป
1: ไปตกทำไมที่กรุงเทพ
0: นั่นน่ะสิเนี่ยหนูก็คิดอยู่เนี่ยอสมทเนี่ยเจิ่งทุกวันเลยช่วงนี
1: ้
0: นะหนูแทบจะต้องว่ายน้ำมาจัดรายการเลยนะพี่สุนทรนะ
1: ตกกรุงเทพว่าทำให้รถติดเปล่าน
0: ั่นน่ะสินะคะไปตกที่เขาทำการเกษตรดีกว่านะคะก็นะเป็นกำลังใจให้นะคะหนูว่าเดี๋ยวอาจจะนี่แหละนะคะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ฝนน่าจะกำลังเดินทางไปละนะคะโอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่สุนทรค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: 16เยือนยันครับ
0: เลยเหรออุ้ยเพลงนี้เขาเพาะนะคะ
1: เพาะมากครับเพลงเนี้ย
0: ขอบพระคุณมากๆค่ะ16เยือนยันก็เป็นเพลงที่ตามีโอกาสได้นำมาร้องนะคะในอัลบั้ม The Man City และ On Project ค่ะแล้วก็ต้นฉบับก็คือแม่ดวงใจเมืองสิงห์นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้จัดให้นะคะกับเวอร์ชันลูกตาลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: ของลูกตาลเนี่ยครับ
0: ได้ค่ะพี่สุนทรอยากมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: จะให้ FC95ทุกคนนะครับทั่วโลกนะครับทั่วประเทศนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยครับที่รับสายเมื่อกี้น้องหลังไมค์ทุกคนเลยครับ
0: ได้เลย
1: ที่รับสายครับแล้วก็ดีเจทุกคนของขึ้นนะครับ
0: ขอบคุณมากมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงพร้อมๆกันค่ะพี่สุนทรเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่สุนทรพูดตามหนูเลยนะคะ
1: ค่
0: ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอรา
1: และไอรา
0: อ่ะฮะ
1: อ
0: ่
1: ะฮะ
0: รสชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อันนี้ขอ
1: ไอยาลาอ่ะฮะ
0: กําลังจะบอกขอเด็ดๆเลยนะเขาจัดให้เลยนะไอยาลาอ่ะฮะนี
1: ่ครับโอ้โหฟังทุกวันทุกคืนนะครับ
0: ฟังทุกคืนเลยขอบพระคุณมากๆนะคะก็ฝากติดตามนะคะ
1: ตอนน้องเมย์มาจัดแทนน้องอะไรนะลืมชื่อแล้วตอน 17:00 นะ
0: ตอน17:00วันไหนคะวันนี้เหรอคะ
1: วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์อ่ะ
0: อ๋อหนูเหรอคะหนูเหรอ
1: จัดแทน
0: พี่กรพี่ก็คู่กับพ่อชายใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: พี่สุนทรมีโอกาสได้เข้ามาฟังอยู่ใช่ไหมคะ
1: ก็ฟังทุกวันนะ
0: ฟังทุกวันเนาะได้เลยค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะเนี่ยค่ะก็มีเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งรายการสำหรับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษช่วง17:00ถึง19:00ร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์
1: ช่วงเย็นเรือโทไม่ติดจะขอเพลง16หย่อนๆเนี่ยแหละครับ
0: อ๋อวันอาทิตย์เหรอคะ
1: คร
0: ับได้ๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเน
1: า
0: ะครับค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุนทรมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: น่ารักมากๆเลยเอ้าจัดให้ค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องเลยค่ะฟังกันแบบเพลินๆเลยในช่วงนี้แล้วก็เป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์ด้วย

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้งานจากเบียร์วรวุฒินะคะกับบุพเพสันนิวาสนะคะเป็นเพลงเก่าที่ยังคงมีคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาเรื่อยๆเลยเพลงนี้นะคะวันนี้นะคะสำหรับบุพเพสันนิวาสจากพี่หน่อยนครพนมนะคะก่อนหน้านั้นกับเพลงรักเก่าข้างกองฟางนะคะน้องไรอันกาดบัณฑิตนะจ๊ะจากใครเอ่ยรักเก่าข้างกองฟางอยู่ไหนแล้วจากพี่มนัสนะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีเฝ้าไข้ใกล้เตียงสายันสัญญานะคะพี่อนันต์จากจังหวัดน่านค่ะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเรานะคะจากสายหน้าใหม่กับ16หย่อนๆลูกตาลชนิชาเองนะคะขอบคุณทั้ง4สายเลยนะคะที่ฝากเพลงเข้ามานะคะแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมอีกในหนูทยอยจัดให้เนาะนะคะทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่สีน้อยนนท์นะคะเข้ามาแล้วก็ส่งหัวใจรัวๆเลยนะคะมีใครเพิ่มเติมพี่นักรบนะคะพี่ฮารุณหามาบอกแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากๆค่ะพี่จรัสนะคะสวัสดีค่ะหลายๆคนอยู่กันมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะคะพี่สุธีบอกเพลงเพราะมากๆครับนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยน้องแชมป์ด้วยนะคะ มีพี่ๆน้องๆหลายคนบอกกรี๊ด16หย่อนๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณดาวทั้ง10ดวงจากปีเลิฟตัวนะเจ้านะคะคุณแจ็คบอกอยากพูดหน้าไมค์กับดีเจใฝ่ฝันมานานแล้วนะคะขอเติมเงินก่อนได้เลยนะคะถ้ามีโอกาสก็โทรเข้ามานะคะพี่นางหนูวันสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วเรียบร้อยพี่หนูเพียรด้วยสวัสดีค่ะน้องนายบอยบอกนครศรีธรรมราชฝนตกตกเพิ่งหยุดไปเหรอคะถ้าพี่ดันอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพี่เลิฟบอกรอพระพิรุณพิโรธไม่ต้องพิโรธเอาแบบสบายๆชิวๆก็พอนะคะให้แบบว่าได้ตกลงมาให้พี่ๆเกษตรกรได้ชุ่มชื่นหัวใจหน่อยเนาะนะคะพี่มะนาวหวานสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ฮารุด้วยนะคะบอกอยากฟังฝนตกที่หน้าต่างของพี่เสกโลโซโอ้โหเข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยแล้วก็พี่สุรีด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้กับทาง SMS ดีกว่านะคะขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วแหละนะคะโอ้ยนี่หนูพลาดไป1ข้อความด้วยตอน 3:53 นาทีเนาะ 21 นาฬิกา 53 นาทีนะเขาบอกว่าน้องลูกตาลขอเพลงจากใจต้นข้าวนะคะจากพี่แมวหนามแดงดีนะหนามแดงหนามแดงสมุทรปราการใช่ไหมอ๋อโอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แมวด้วยนะคะแต่ว่าขออนุญาตจัดเพลงนี้ให้น้องต้องระยองก่อนกันแล้วกันนะคะน่าจะพี่หนูมิเตอร์เหมือนเขาจะบอกเราเป็นในๆนะ เกลียดคนสวย

0: อย่าเกลียดกันเลยนะคะเวลาเปิดเพลงนี้ที่ไรเหมือนเขาแอบบอกเราหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่ารักกันไว้นะคะเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีพี่รัตดาวันเพิ่มเติมค่ะเขาบอกว่าสวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนน่ารักนะคะแล้วก็น้องหลังใหม่และทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เดย์อภิเชษด้วยนะคะทักทายเข้ามาพร้อมกับแนะนำงานเพลงของพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะน้ำตาแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะกับช่วงของจอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตมาแล้วจ้านะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะจากศิลปินรวงข้าวอัญชนาค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับขี้เล่าบอกขี้ตั๋วอ้าวเดี๋ยวไปฟังนะคะจากสังกัดท็อปไลน์มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยดิวพีรพลแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะคะปะมันสิเป็นจังใดเนาะขี้เล่าบอกขี้ตั๋ว

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้นะคะเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตของเรานะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณนะคะอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเอาเป็นว่า2เพลงที่แบบมีจังหวะได้ขยับร่างกายกันสักนิดนึงแล้วกันดึกแล้วเนาะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังที่กำลังทำงานอยู่นะคะกำลังขับรถกำลังเดินทางกำลังนะยังไม่ใช่เวลานอนเอาง่ายๆนะคะกระตา

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขอฟ้าจัดสรรนะคะงานจากน้องเบลนิพาดานะคะถือว่าเป็นเพลงเขาเรียกว่าเป็นลูกทุ่งอีสานฟิวชั่นนะเพราะว่ามีการผสมแบบว่าเป็นบีทฮิปฮอปอะไรเงี้ยเข้ามาด้วยเก๋ไก๋สไลเดอร์เลยแหละเพลงนี้นะคะไม่ได้เปิดนานเลยโอ้ยหยิบมาเปิดดีกว่านะคะก่อนที่จะกลับบ้าน แล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมทิชาด้วยนะคะขอบคุณนะคะหลายๆข้อความทักทายกันเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีเพลงแนะนำเข้ามาทาง Facebook Live ของเรานะคะพี่มิตรชัยนะบอกว่าเพื่อนเพลงหวานเนี่ยอยากฟังอยากให้รู้ว่ารักเธอของจอห์นนี่อันวานะคะ When I'm falling in loveจัดให้เลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมค่ะ4ทุ่มนะดีเจลูกตาลสุนิชาวนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: าความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

คะบุคคลทั่วไปจากลำเพลินและโตโน่ไม่ค่อยได้ยินโตโน่ร้องเพลงสักเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้นหูเลยนะคะสามผลงานเพลงต้นชั่วโมงนะคะไม่มีประโยชน์จากบ่าววีนะคะตามมาติดกับคนมีประวัติจากหลวงไก่และปิดท้ายเมื่อสักครู่นี้นะคะบุคคลทั่วไปลำเพลินฟิชเชอริงกับโตโน่ผลงานช่วงนี้3ผลงานเพลงรัวๆในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน15นาทีอยู่กับน้องเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะอยู่กันยาวๆจนถึงตี2เลยวันนี้เข้าสู่วันที่3มิถุนายนแล้วนะคะก็ใครที่ได้เล่นกิจกรรมกันไปเมื่อวานนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาทบคะแนนในวันนี้ด้วยกันละกันเนาะวันนี้นะคะตัวอักษรของการขอเพลงคือจอจานนะจ๊ะจอจานใครคิดชื่อเพลงออกรีบโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะ02-248-1366ค่ะ02-248-1366จอจานเมื่อวานมีรอเรือไปแล้วดอเด็กไปแล้วนะคะตอนนี้มาเป็นจอจานบ้างมาดูซิว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยจะนึกผลงานเพลงอะไรออกนะคะส่งมอบผลงานเพลงดีๆนะคะผ่านทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์มาขอเพลงก็ดีนะคะหรือจะเป็นข้อความก็ได้นะผ่าน SMS 4689400ย้ำเบอร์อีกครั้งค่ะ4689400นะคะหรือช่องทาง Facebook Live Fanpage LTM FM 95นะจ๊ะวันนี้ก็คึกครื้นนะก็เข้ามาถ่ายกันได้นะคะมีคนบอกว่าภูเก็ตฝนหยุดตกแล้วจ้านะคะแต่ว่าวันนี้นี่มีข่าวสารอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะมีเรื่องเด็กหลงหายไปจากบ้าน2คนใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของฝนฟ้าฝนที่ไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่แล้วก็มีเรื่องของฟ้าผ่านะคะฟ้าผ่าวันนี้นี่รู้สึกว่าจะมีข่าวค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นขับอยู่กลางถนนล่าสุดนี้น่าจะเป็นรัชวิภานะคะเป็นหนูจะใช้ว่าวอ40เนี่ยอุบัติเหตุนะคะฟ้าผ่าประชาชนตรงสะพานรัชวิภาเป็นมอเตอร์ไซค์กำลังขี่อยู่ดีๆเลยคุณผู้ฟังอยู่ดีๆก็เปรี้ยงแล้วพี่เขาก็ล้มลงนะคะตอนนี้หนูยังไม่ได้เช็คว่าล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าพอดูแล้วก็แอบตกใจเหมือนกันว่าอุ๊ยลงมาได้ยังไงนะฟ้าลงมาอย่างนั้นได้ยังไงนะคะแต่ล่าสุดนี้มีรายงานว่าพบแผลที่คอนะคะมีรอยไหม้ที่ใบหูแล้วก็ตรงศีรษะนะคะจะเป็นสร้อยคอเป็นสร้อยพระนะคะทำจากสแตนเลสซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวนะมอเตอร์ไซค์นี้ก็หมวกกันน็อกนี่ก็เขาบอกว่ามันมีโลหะด้วยนะคะแต่เท่าที่สันนิษฐานกันต่างๆนานามานี่ก็คือไม่น่าเกี่ยวเลยน่าจะเกิดจากเขาเรียกว่าวิ่งอยู่บนที่ที่มันโล่งแจ้งบนสะพานสูงขณะที่ฝนตกหนักนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าได้คือพื้นที่เนี่ยมันสูงเด่นมากนะคะแล้วก็อาจจะเกิดประจุไฟฟ้าในอากาศแบบมันเคลื่อนที่มาตามเส้นทางอ่ะแล้วมันก็เลือกลงตรงพี่เขาพอดีตอนแรกก็มีคนถามนะว่าพี่เขาแบบว่าใช้โทรศัพท์อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ต่างๆใช่ไหมน้องเมย์ก็จะบอกว่าไม่มีนะคะเพราะว่าฝนมันตกหนักมากพี่เขาก็เก็บโทรศัพท์เรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ถูกผ่ามากลางลำเลยทำให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะพลิกคว่ำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ค่อนข้างจะสาหัสเลยโดยที่มีอาสาสมัครกู้ภัยนะคะจากมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเนี่ยเขาก็ส่งต่อไปยังกู้ชีพของจุฬาภรณ์นะคะก็ไปที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นต่อไปนะซึ่งว่าโหถ้าเป็นเราเนาะไม่รู้ว่าอยู่ดีๆมันเกิดจากอะไรเลยอะเอาเป็นว่าถ้าฝนตกหนักนะคะก็อย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งขนาดนี้ก็แล้วกันโดยเฉพาะจักรยานยนต์นะเห็นในคลิปเนี่ยพี่เขาขับมาฝ่าแบบว่าฝนค่อนข้างหนักเลยนะคะแล้วก็มีอีกข่าวนึงที่เขาเสียบชาร์จโทรศัพท์แล้วโดนฟ้าผ่ามากลางบ้านใช่ไหม
แล้วพี่เขากำลังแบบว่าเล่นโทรศัพท์อยู่อันนั้นก็มีสายไฟเป็นตัวนำนะคะก็โอ้ช่วงไฟฝนฟ้าอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังกันด้วยละกันเนาะแล้วก็รวมถึงข่าวเด็กๆหลงเด็กๆหายออกจากบ้านนะคะล่าสุดก็มีน้ององุ่นใช่ไหมเสียชีวิตไป1รายเนาะแล้วก็มีอีกน้องอีกคนนึงที่ยังตามหาอยู่นะคะซึ่งโอ้โหเด็กมีตั้งแต่2ขวบ7ขวบอย่างเงี้ยเนาะต้องดูแลกันดีๆนะเด็กเล็กๆนะคะเห็นบอกว่าเดินออกไปซื้อขนมเองอะไรเองเนี่ยถ้ามันต่อให้มันใกล้บ้านแค่ไหนนะคะถ้าเขาจะออกไปเนี่ยก็ควรจะอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดเวลาเนาะอ่ะ1ผลงานเพลงนะคะในช่วงรอสายนะจ๊ะหลังจากที่บอกจอจานไปแล้ววันนี้โอ้โหได้เลยได้เลยวันนี้มาเยอะวันนี้มาเยอะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะได้สายหน้าใหม่นะคะและอักษรถัดไปจะเป็นตัวอะไรนะวันนี้มี อ่ะหนึ่งผลงานเพลงในช่วงรอสายก่อนแล้วกันเนาะรักเก่าที่บ้านเกิดนะคะจากเอกชัยศรีวิชัยค่ะใครที่ยังอยากจะร่วมกิจกรรมกับเรานะคะรีบโทรมาได้เลย022481366เดี๋ยวระหว่างนี้น้องเมย์นั่งจดชื่อทำโพลก่อนแล้วกันนะ

0: แล้ววันนี้นะคะก็มีคนมาร่วมเล่นกิจกรรมกับเราเยอะแยะมากมายจอจานนะคะมีตั้งแต่เพลงจันนะก็มีพี่วิชุดานะคะจากสุโขทัยบอกมานะมีพี่เน่งบึงกลุ่มนะคะบอกว่าจดหมายจากแนวหน้านี่ก็ถือว่าถูกถือว่าถูกนะคะมีเจตุ้ยนะคะจากลาดกระบังลาดกระบังนะคะวันนี้ให้เบอร์มาแล้วแต่ก็ไม่ยอมรับสายหน้ามาอยู่ดีเขาบอกว่ากลัวดีเจแกล้งหนูก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นซะหน่อยหนูก็ออกจะเป็นคนเรียบร้อยซะขนาดนี้นะคะมีจักรยานคนจนนะคะยอดรักด้วยมีพี่สมพรแนะนำเข้ามาจากสิงห์บุรีนะคะจับใจมินตราอินทิราจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะเดี๋ยวมาดูสายหน้าใหม่สิว่าจอจานคือตัวอะไรเพลงอะไรนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
1: เด็กชายหนุ่มน้องแต้แหละครับ
0: นี่เด็กชายหนุ่มน้องแต้เมื่อวานก็ร่วมกิจกรรมด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานเป็นดอเด็กใช่ไหมดอเด็กเมื่อวานแนะนำเป็นเพลงอะไรนะคะ
1: เพลงแรกอะไรนะ ลืมละ
0: ดอเด็กอะดอเด็กหนูก็จำไม่ได้ละแต่ว่ารู้ว่ามีชื่ออยู่มีชื่ออยู
1: ่ดอเด็กเพลงที่ซ่องไม่ใช่นะอ๋อ
0: ใช่แต่เพลง
1: ดอเด็ก
0: เพลงแรกเป็นรอเรือแต่พี่อ่ะเนี่ยตอนที่พี่เล่นอ่ะเป็นดอเด็ก
1: ใช่ครับ
0: ชายชายจดอยู่นะคะให้รู้ไงให้รู้ว่าหนูจดจริงๆนะนะคะแล้ววันนี้ได้เป็นสองฉลากที่จะใส่ลงไปโอเควันนี้นะคะเมื่อวานนี้เขาดอเด็กไปแล้วเดียงดังเนาะแล้วเขาก็จบที่จอจานวันนี้ผลงานเพลงที่แนะนำคือ
1: ใจสารภาพครับ
0: ใจสารภาพจ้าพี่
1: ว่ามีน้องเมย์คนเดียวอะไรเงี้ย
0: น้องเมย์นี่หมายถึงเมย์หลังไมค์หรือเมย์หน้าไม
1: ค์อ๋อเมย์ที่รักไม่ใช่เมย์ที่ชานะครับอ๋อ
0: แล้วเมย์สุกะล่ะ
1: อ๋ออันนั้นด้วยครับ
0: โอ้ยเดี๋ยวน้องเมย์สุกะเขาน้อยใจเขาไม่รับสายนะ
1: ไม่เป็นไรครับ
0: แล้วจะส่งต่ออักษรอะไรดีล่ะคะใจสารภาพอ่ะ
1: เอาอะไรดีอ
0: ่
1: ะ
0: แค่เพียงสมมติว่าหยุดคบกันใช่ปะใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไข่ขอไข่ดิใช่ไหมขอไข
1: ่ขอไข่ก็ได้
0: หรือขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รับช้าก็ยังน้อยใจอ้าวจอจานอีกแล้วอยู่ใกล้จนชินไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกลหรือกอไก่ดีอ่ะให้เลือก
1: กอไก่ก็ได้ครับเพลงเยอะดิ
0: โอเคกอไก่นะเพราะฉะนั้นสายที่2ของวันนี้จะต้องเป็นกอไก
1: ่ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราไปจดก่อนนะจดไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้ยขอเล่นกิจกรรมเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็มีเนี่ยเห็นไหมคนเขาแนะนำมีเพลงจันจดหมายจากแนวหน้าจือบอจักรยานคนจนจับใจจีบได้แฟนตายแล้วนะก็จดฉลากให้เรียบร้อยนะคะ1ครั้งสามารถเล่นได้อีกเล่นได้เรื่อยๆนะเพื่อจะสะสมฉลากให้เยอะที่สุดแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนะคะวันที่30มิถุนาจะมาจับฉลากกันว่าใครจะได้ของรางวัลไป
1: ครับ
0: เนาะนะคะ
1: และจะรอครับจับใจครูเมย์ครับ
0: สุพรรณเป็นยังไงบ้างวันนี้ฝนตกไหมคะ
1: ไม่ตกครับตกแต่เมื่อวาน
0: โอ้แต่วันนี้กรุงเทพและปทุมธานีนี่คือตกยับยับเลยนะสบายนอนฟังเสียงฝนสบายสุพรรณก็ร้อนนะสิ
1: ไม่ร้อนนะครับวันนี้แดดไม่เท่าไหร
0: ่อืมแดดไม่เท่าไหร่แต่
1: ไม่มีฝน
0: ได้ไม่มีฝนนะอืมโอเคนะคะร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วครั้งหน้าจะเล่นอีกไหมเนี่ย
1: เล่นครับเล่นไปเรื่อยๆ
0: สองฉลากแล้วนะ
1: เป็นกว่าน้องเมย์จะบอกหยุดได้แล้ว
0: หยุดได้คือวันที่30เอ้ยบางคนอาจจะ30ฉลากเลยก็ได้ที่อยู่ในโหลเราก็ไม่รู้เล่นทุกวันไงเผื่อก็ยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากหนูก็ไม่รู้หนูก็ลุ้นแทนเหมือนกันนะเนี่ยนี่2วันนี้ไม่คิดว่าคนจะเล่นเยอะขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันละกันเนาะโอเค
1: พอคนเข้าใจก็จะเล่นเยอะไปเรื่อยๆครับ
0: ตอนนี้คนอาจจะยังไม่ค่อยเล่นเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเข้าใจก่อนเล่นก่อนมีสิทธิ์ก่อนโอเคค่ะคุณพี่ค่ะ

0: ติดตามมายาวนานเนาะ
1: ครับนานแล้วครับ
0: นานแล้วครับแล้วจะติดตามตลอดไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ใจสารภาพมีหลายเวอร์ชันมากเลยมีปาวลีมีต่ายมีนันทิดาแล้วก็ก๊อตจักรพันธ์เอาเวอร์ชันใครดีครับ
1: เอาของก๊อตก็ได้ครับ
0: พี่ก๊อตเนาะโอเคได้เลยเดี๋ยวน้องไม่จัดให้นะจ๊ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณ
1: น้องเมย์เลยแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟังเทปนี้เลยครับแล้วก็ให้น้องเมย์หลังไมค์ด้วย
0: ได้เลยครับขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: เช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะจัดให้จอจานนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากสายนี้เป็นต้นไปจะต้องขอเพลงเป็นตัวกไก่ตอนนี้ยังไม่มีนะในลิสต์ยังไม่มีกไก่นะเพราะฉะนั้นถือว่ายังไม่ได้เริ่มเล่นนะเตรียมตัวระวังไป

0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับผลงานเพลงใจสารภาพนะคะในช่วงสายชิวฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะโอ้ยเอ็นดูรบกวนเอ็นดู
1: สนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ที่เซเว่นก็มีนะ อ่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะสุขภาพเราก็ต้องดูแลทั้งกายและใจนะคะการที่เวลาเราจะเดินลุกนั่งจะเดินจะไปขึ้นบันดงบันไดเราก็ต้องมีความมั่นใจทุกย่างก้าวใช่ไหมล่ะดังนั้นนะคะให้ Heal Life ดูแลคุณค่ะเพราะเขานะคะออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยให้คุณเนี่ยลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะเขาถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีแบบดีเยี่ยมเลยนะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสุดคุ้มเลยซื้อ Heal Life นะคะอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะโอ้โหจุกๆเลยนะสามารถแบบว่าซื้อมาแล้วซักใส่สลับกันได้นะคะราคานี้พิเศษมากๆ990บาทเท่านั้นและยังไม่พอค่ะรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะใครที่สนใจสินค้าโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะช่วงแรกๆทำกิจกรรมอะไรแบบนี้นะน้องเมย์ก็อาจจะแบบว่าย้ำกติกากันบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังหลายๆคนที่ไม่ได้ทันฟังอ่ะหรือว่าเนี่ยช่วงนี้วันหยุดใช่ไหมเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราเล่นอะไรกันอยู่ เรามีการเล่นกิจกรรมนะจ๊ะเริ่มมาตั้งแต่พฤษภา31นั่นแหละ31ปะพฤษภาเนาะก็คือสิ้นเดือนของพฤษภาเรามีกิจกรรมเล่นกันเนาะโดยการต่อเพลงนะคะโดยใช้ตัวอักษรอ่ะอย่างวันแรกเนี่ยเราเป็นรอเรือนะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้นะคะก็อ่ะได้อักษรรอเรือกันไปพี่ๆเขาก็จะเล่นกิจกรรมโดยการโทรมาขอเพลงที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือหรือถ้าใครคิดชื่อเพลงไม่ออกแต่ดันร้องได้ก็มาร้องแทนก็ได้เหมือนกันให้ผลงานเพลงเป็นแบบขึ้นต้นรอเรือก็บอกน้องหลังไมค์ด้วยนะว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นรอเรือได้อะไรเงี้ยคราวนี้พอเขาเล่นรอเรือเสร็จเขาก็ร้องมามันก็จบที่ดอเด็กดอเด็กก็มีพี่ก็ต้องมาแบบขอเพลงที่มีดอเด็กกันซึ่งล่าสุดอักษรล่าสุดนะคะคือกอไก่ดังนั้นนะคะน้องเมย์จะนับเฉพาะนับคะแนนเฉพาะคนที่โทรมานะเพราะว่ามันมีหลักฐานแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีพี่ๆเนี่ยที่เล่นกอไก่ทั้งหมดนะคะน้องเมย์ก็จะจดชื่อเอาไว้แล้วก็ทำฉลากให้นะคะแล้วก็ม้วนแล้วเดี๋ยววันที่30เนี่ยเรามาจับพร้อมๆกันอย่างพี่วิชุดาสุโขทัยนะคะเมื่อกี้นี้สายแรกเนี่ยมันเป็นจอจานใช่ไหมอ่ะพี่วิชุดาเขาก็เล่นมาแล้วเพลงจันอย่างเงี้ยน้องเมย์ก็จะเก็บฉลากไว้ละ1ฉลากใช่ไหมพอสายที่2เมื่อกี้เป็นกอไก่พี่วิชุดาก็เล่นอีกเนี่ยกินอะไรถึงสวยนะคะสายกินอะไรถึงสวยอ่ะก็จะเก็บเป็น2ฉลากต่อวันได้เพราะฉะนั้นพี่เขาเล่น2รอบนะคะก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะทำฉลากนะคะสะสมไว้ทุกครั้งที่โทรมานั่นแหละเราก็จะเก็บเอาไว้เก็บยอดเอาไว้นะคะแต่ว่าในช่วงสายแต่ละสายน้องเมย์จะบอกอย่างนี้นะว่าช่วงสายแรกอ่ะจะได้ตัวอักษรอะไรนะคะมีช่วงของการโทรมาแล้วก็พอเข้าสายที่2เนี่ยจะมีช่วงเวลาในการโทรค่อนข้างยาวหน่อยตอนนี้เป็นกอไก่นับเฉพาะคนที่โทรศัพท์เข้ามานะคะนะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์นะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
2: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงนี้ค่ะสาวนุ้ยไม่ลืมจากอันดาค่ะ

0: คุณค่ะสาวหนุ่ยไม่ลืมจบ
1: คุณธรรมะทองด้วยนะสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆ

0: พลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: โอ้คุณผู้ฟังหนูว่าจะไม่แซวแล้วขอแซวสักนิดนึงเพราะบอกว่ากอไก่โอ้โหขอมาแต่ไก่ตาแหมคิดเอทหน่อยสิคิดเอทหน่อยแหมมีตั้งหลายเพลงพิบพิบสายันคงสะดุ้งอ่ะตอนเนี้ยไอ้ทำไมคุณผู้ฟังถึงนึกถึงตลอดเลยนะอะไรเงี้ยอ่ะกอไก่กอไก่นะคะยังขอได้อยู่ยังขอได้อยู่นะคะส่วนใครที่เล่นกอไก่ไปแล้วก็ให้คนอื่นเล่นด้วยนะเล่นแค่คนละ1ครั้งพอในกอไก่นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าวันพรุ่งนี้กอไก่อีกก็ค่อยว่ากันนะแต่ว่าวันนี้แบ่งให้เพื่อนด้วยเดี๋ยวเพื่อนโทรไม่ติดนะคะไก่จ๋าเพียบเลยโอ้โหนี่มาทั้งเล้าแล้วนะอ่ะได้เวลากอดกันแล้วมีคนบอกว่ากอดครูเมย์ดีกว่ามากางแขนออกกอดกันแน่นๆนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบบ่าตัวเองเบาๆแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันภูมิใจในตัวเธอนะเธอเก่งมากๆเลยนะคะชื่นชมตัวเองด้วยนะอย่ามัวแต่รอคำชื่นชมจากคนอื่นอย่ามัวแต่รอว่าเขาจะรักเราไหมนะรักตัวเองมากๆรักตัวเองเยอะๆนะคะและสาระดีๆของน้องเมย์ในวันนี้นะคะน้องเมย์ก็อยากจะมาเตือนเรื่องของมิจฉาชีพในเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่สแกมเมอร์นะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเริ่มทะลุจอออกมาข้างนอกแล้วจะมาในรูปแบบของผู้สูงอายุเฮ้อเพราะว่าคนไทยเป็นคนขี้สงสารคนไทยเป็นคนชอบช่วยเหลือคนไทยเป็นคนที่บางครั้งบางคราวช่วยเหลือโดยที่อาจจะลืมคิดไปนิดนึงว่ามันอันตรายนะคะอันนี้เป็นเคสสตัดดี้นะจ๊ะที่อยากจะนำเสนอมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เวลาเราไปกดเงินเรื่องเงินทองทองอันตรายนะเรากำลังต่อแถวกดเงินอยู่แล้วคุณยายหรือคุณตาคนข้างหน้าหรือคุณป้าอะไรก็ไม่รู้แหละเออนะกดโอ้ยช้ามากกดเหมือนจะเอ๊ะเดี๋ยวได้เดี๋ยวเอ๊ะไม่ได้มันติดมันขัดมันโอ๊ยมันกระจกกระแจ๊กแล้วก็หันมาหาเราแล้วก็บอกว่าอีหนูเอ้ยช่วยยายช่วยป้าหน่อยได้ไหมลูกเนี่ยป้าเนี่ยกดตังค์ไม่เป็นเนี่ยมันมีรหัสตรงนี้นะเออมันจะต้องทำยังไงอ่ะลูกบอกป้าหน่อยได้ไหมอันนี้นะคะแนะนำเลยว่าอย่าลืมนะว่าทุกครั้งที่เรากดเงินเนี่ยตรงตู้มันจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ถูกไหมไอ้กล้องตัวนี้นั่นแหละมันจะจับภาพเวลาที่ถ้าเราไปกดเงินแทนคุณป้าเขาและเลขบัญชีนี้ตอนนี้กดเวลานี้อ่ะกลายเป็นเรากดปรากฏว่าไอ้เลขบัญชีที่เราไปช่วยเขากดน่ะมันดันเป็นบัญชีที่ทำผิดกฎหมายมาเช่นไปเป็นบัญชี

ไปเป็นบัญชีม้านะคะเช่นไปเป็นบัญชีที่แบบรับซื้อของอะไรก็ตามที่มันไม่ถูกกฎหมายหรือเขาขายของออนไลน์มีคนโอนเข้ามาโอนเข้ามาเสร็จมีการกดเงินออกเพื่อจะไปโอนเงินให้อีกบัญชีหนึ่งหรืออะไรก็ตามนะคะปรากฏว่าคุณตำรวจไล่มาไล่ไปอ้าวคนคนนี้นี่นาที่เป็นคนกดเป็นหน้าเราเต็มๆสุดท้ายเป็นไงคะโดนพ่วงไปด้วยดังนั้นระมัดระวังนะสิ่งที่ควรจะทำมากๆเลยในกรณีที่มีผู้สูงอายุกดเงินไม่เป็นแล้วขอให้เราช่วยนะคะบอกเขาค่ะอย่าปฏิเสธการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเราก็ยังจะต้องมีน้ำใจอยู่เนาะก็จะบอกคุณป้าเขาไปเลยว่าป้าคะเดี๋ยวเอางี้นะเดี๋ยวป้ายืนรอตรงนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวหนูเนี่ยไปตามเจ้าหน้าที่มานะคะแป๊บหนึ่งนะคะอะไรเงี้ยหรือแบบว่าให้รปภ.มาเป็นพยานอะไรก็ได้เจ้าหน้าที่ใครก็ได้มาเป็นพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในห้างก็ได้หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่แถวๆตู้อะไรเงี้ยเนาะแล้วถ้าสมมุติว่า ไม่มีหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะต้องแบบว่าอาจจะต้องไม่ช่วยพูดตรงๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากล้องมันจับภาพเราไปแล้วบัญชีที่ให้กดเงินหรือป้าบอกว่าโอ๊ยป้ากดเงินมันแล้วเงินป้าไม่มีแล้วเขามาแจ้งความจับเรา หาว่าเราเป็นคนแบบว่าเอาเงินไปหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะป้าเขาอาจจะแบบเนียนๆแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราเรียกเจ้าหน้าที่ปรากฏว่ากลับมาป้าหายไปแล้วก็จงสันนิษฐานไว้เลยว่าใช่แหละ ใช่แล้วแหละนะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ก็ต้องระมัดระวังด้วยสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้มันก็มีเรื่องเครียดเยอะแยะมากมายนะคะเราก็จะต้องมีความระวังแต่ไม่ถึงกับระแวงแต่ว่าใช้ชีวิตก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นแบบไร้ซึ่งน้ำใจไปเลยสักทีเดียวแต่เราก็ต้องมีวิธีในการป้องกันตัวเองด้วยเหมือนกันเรายังช่วยอยู่นะแต่แค่ไปตามเจ้าหน้าที่มาช่วยกดแล้วเราเป็นพยานหรืออะไรก็ตามได้เหมือนกันนะคะอย่าไปกดเงินอะไรเรื่องเงินทองมันอันตรายเสมอจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะทุกๆคนที่จะใช้เงินหรืออะไรก็ตามเนี่ย ต้องระมัดระวังอย่างมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเรามีไทยช่วยไทย plus ใช่ไหมที่ทุกๆคนเนี่ยจะต้องเริ่มไปจับจ่ายใช้สอยและแต่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันก็มีหลากหลายคนที่ใช้เงินแบบผิดประเภทนั่นหมายความว่าลักษณะความผิดก็คือการรับแลกเงินจากโครงการโดยตรงสมมติว่ารัฐบาลโอนให้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจ่ายอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเอาตังค์ออกมานะทำฟอร์มเหมือนกับว่าซื้อของตรงนี้นะแต่ว่าคุณไม่ได้ของนะแล้วเดี๋ยวเราจะแลกเอาเงินสดไปอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะคะทำแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องซื้อของจริงๆแล้วก็ได้เอาเงินของเรากับเงินของรัฐเนี่ยมาไปจับจ่ายใช้สอยอย่างที่เขาเป็นวัตถุประสงค์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ทำตามวัตถุประสงค์นี้น่ะหมายความว่าเรารับรู้กันทั้งสองฝ่ายทั้งคนขายและคนซื้อดังนั้นนะคะมันมีระบบตรวจสอบแล้วช่วงนี้ AI เก่งมากบอกเลยนะคะใครที่กระทำความผิดนี้นะคะยังไงเนี่ยมันก็มีร่องรอยหลักฐานการกระทำผิดอยู่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาแม้กระทั่งโครงการคนละครึ่งก็มีคนโกงแบบนี้แหละแบบว่าเอาตังมาสิเดี๋ยวฉันเอาเงินสดให้อะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยนะมีโทษจำคุก3ปีนะคะปรับ 60,000 บาทคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยกับเงิน 4,000 ไม่คุ้มหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูดีๆจะทำอะไรก็ตามนะคะบริสุทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานมันเรื่องจริงมากๆนะคะฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังของหนูไม่ทำอะไรแบบนี้หรอกเนาะเพราะว่าคุณผู้ฟังของหนูน่ารัก อ่ะย้ำอีกครั้งนะจ๊ะการขอเพลงตอนนี้สำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมนะคะเป็นอักษรกอไก่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บรายชื่อไปจับฉลากกันในวันที่30มิถุนายนนะคะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวถ้าคนเล่นเยอะยังไงเดี๋ยวน้องเมียมีของรางวัลพิเศษของรางวัลปลอบใจให้ด้วยแล้วกันเนาะเพื่อมันเยอะเกินไปแล้วมันไม่ทั่วถึงอ่ะแต่อันนี้อยากแจกจริงๆนะคะอ่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้นะคะเป็นผลงานเพลงคนล่าฝันเดี๋ยวมอบให้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงตอนนี้ยังเล่นกอไก่ได้อยู่นะคะ022481366ค่ะ022481366ชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพัก
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: โอ้ยทุกบ้านต้องมีจริงๆแหละแล้วตอนนี้หนูก็ควรจะมีด้วย เริ่มเจ็บคอแล้วอ่ะกลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับน้องเมธิชาต่อเนื่องเลยจนถึงตี2นะตื่นมาก่อนตื่นมาคุยกันก่อน มาพร้อมกับ1สายหน้าใหม่ในชั่วโมงที่2สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ตื่นหรือยังคะ
5: ครับ
4: เมื่อกี้หลับไปเปล่า
5: ทำงานอยู่ครับ
4: อ๋อรอทำอะไรอยู่อ่ะดึกดื่นแล้วนะ
5: เป็นรปภ.ครับ
4: อ๋ออ่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
5: สมชายครับ
4: พี่สมชายจากที่ไหนส่งเข้าประกวดอ๋อพี่สมชายลามินทาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
5: ครับ
4: สบายดีนะเป็นรปภ.แต่ไม่ได้หลับเนาะ
5: ครับไม่หลับครับ
4: พี่สมชายกระโดดตบเดี๋ยวนี้เลยเสียงดูง่วงมากเลยอ่ะเออตอนนี้ก็อยู่ที่ลามินทาเนาะฝนตกไหมคะ
5: ไม่ตกครับ
4: ไม่ตกแต่ว่าตกไปแล้วว
5: ันนี้ไม่เห็นตกเลยครับแต่ตกเกือบทุกวันนะครับ
4: แต่ว่าอากาศก็โอเคเย็น
5: ๆครับ
4: ใช่ไหมใช่
5: ไ
4: หม
5: ไม่ร้อนครับ
4: แล้วอยู่กับใครอะคะเนี่ยตอนเนี้ย
5: อยู่มีสองคนแต่อยู่คนละจุด
4: แล้วพี่อยู่ตรงจุดไหน
5: มีในโรงเรียนรั้วรอบขอบชิดไม่เป็นไรครับ
4: โอเคเราก็ปลอดภัยดีส่วนเพื่อนก็ปลอดภัยดีปลอดภัยจากถนนหนทางคนข้างนอกเนาะ
5: ครับอยู่ริมถนนเลยครับ
4: ใช่หรออยู่คนเดียวจริงหรอมองซ้ายมองขวาดีๆสิ มืดเปล่าหรือว่าเปิดไฟสว่างโล่ง
5: ไฟถนนไอ้นั่นแหละสว่างจ้านะ
4: สว่างจริงเปล่า
5: ครับ
4: กลัวผีเปล่า
5: ไม่กลัวครับ
4: ไม่กลัวกุ๊กกูหน่อยเหรอ จะเอาให้

0: ายเออวันนี้เล่นกิจกรรมกับน้องเมย์ด้วยไหม
1: เป็นยังไงครับ
0: ก็ที่บอกว่าเป็นกอไก่นะกอไก
1: ่
0: เดี๋ยวกัดคอเลยเดี๋ยวปะโถเออมาผลงานเพลงกอไก่วันนี้ขอเสนอเป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
1: ไก่จ๋าของสายันสัญญาครับ
0: มาทั้งคอกเลย
1: จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้ผมว่าจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้แล้ว
0: ใช่เปลี่ยนไม่ได้แล้วโอ้ย
1: มันก็มีเพลงครับเป็นของคนอะไรอย่างรถไฟที่กรุงเทพไหม
0: ร้องไง
1: แล้วก็เลยเปลี่ยนไม่ได้
0: แล้วสุดท้ายที่กรุงเทพมันส่อเสือจะร้องไงอ่ะมันจะกอไก่ยังไงอ่ะ
1: อ๋อมันอ๋อต้องอยู่ตัวหน้าใช่ไหมครับ
0: อืมใช่ใช่ใช่ไก่จ๋าถูกแล้ว โอ้ยวันนี้ไหนน้องเมย์ขอดูซิว่ามีคนกอไก่มีเพลงอะไรบ้างมี ชอบอ่ะมีเพลงกรุงเทพมหานครด้วยของอัศนีวสันต์นะที่บอกอะไรกรุงเทพมหานครดูจริงจังมากมีกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคาทาวุฒิเนาะมีเพลงอะไรอ่ะกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งมีเก็บตะวันมีกินอะไรถึงสวยเนี่ยเห็นไหมมีเยอะแยะแต่ว่าไก่จ๋านี่บานเลยนะแบบไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จ๋า
1: จำง่ายนะ
0: นี่โถอ่ะแล้วตัวอักษรถัดไปจะเป็นตัวอะไรดีล่ะไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครมีคอควายแล้วเสียงมันคนร้องไห้อะไรอ่ะร้องยังไงอ่ะโอ้มีคนบอกว่า
1: ไก่คนเจ้าน้ำตาเปียกเหมือนอะไรอะไรลืมไปแล
0: ้
1: ว
0: เราตัวอะไรดี
1: เอา
0: เมื่อกี้มันมีอะไรนะไก่ตาได้ยินไหมว่าเสียงใครเสียงเหมือนคนร้องไห้แต่ใครเจ้าชายเอ้ยชายเจ้าน้ำตาก็จะมีต่อเต่าเหรอใช่ปะ
1: ต่อเต
0: ่าเนาะวิยากเหมือนกันนะเนี่ยต่อเต่าอ่ะพรุ่งนี้นะคะต่อเต่านะคะทุกคนโอ้โหยากอยู่นะ
1: มันจะมีเพลงอะไรเนี่ย
0: ไม่ได้ไม่ได้เราจะไปเฉลยไม่ได้ให้เขาคิดเราเป็นคนตั้งโจทย์เราเป็นคนตั้งโจทย์เออเฉพาะสายหน้าใหม่ที่ได้ตั้งโจทย์แต่ถ้าคนที่เขาร่วมกิจกรรมก็ปกติก็ให้เขาเล่นไปเราก็ใส่ฉลากให้เขาส่วนใส่หน้าไมค์ก็ได้ตั้งโจทย์ไปโอเคไหม
1: ครับครับ
0: ค่ะเดี๋ยวจดให้อันนี้เพิ่งเล่นวันนี้วันแรกปะคะใช่
1: ครับครับแต่เมื่อก่อนผมเคยติดโทรติดมา2คนแล้ว
0: แต่ว่ามีกิจกรรมเนี่ยเมื่อวานก็ไม่ได้เล่นน้องยังไม่มีชื่อเพิ่งมีวันนี
1: ้ครับ
0: โอเคจดชื่อให้เรียบร้อยนะคะส่วนคนอื่นๆนะจ๊ะก็อย่าลืมทิ้งเบอร์โทรให้น้องเมย์ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดจับฉลากได้ขึ้นมาก็ติดต่อกลับไม่ได้อีก
1: ให้คนรับไปแล้วครับ
0: คะ
1: มาให้คนที่รับไปแล้วครับ
0: โอเค
1: รับโทรศัพท์
0: อันนี้ทราบแล้วไม่ต้องบอกออกอากาศไม่ต้องบอกออกอากาศเดี๋ยวมีคนโทรไปกวนโอเคนะคะไก่จ๋ามีมอบให้ใครไหมคะ
1: ให้คนจัดรายการเหรอครับ
0: ได้เลยไก่จ๋าเหรอ
1: ครับผม
0: กะกะกะกะตากะตากะตากะตาตัวต่อไปเป็นต่อเต่านะได้เลยแล้วพรุ่งนี้จะเล่นด้วยไหมเนี่ยต่อเต่าเนี่ยไปคิดมาก่อน
1: ว่าโทรติดหรือเปล่าก
0: ็ไปไม่โทรไม่ติดก็ได้โทรไม่ติดก็ได้ฉลากเหมือนกัน
1: มันยากเหมือนกันนะตอนสาวเนี่ยมันไม่ใช
0: ่ก็ไม่รู้อ่ะพี่เป็นคนตั้งเองอ่ะเพื่อนๆก็ไปคิดเอาเฮ้ยหนูเยอะอยู่หนูว่าเยอะอยู่นึกออกแล้วแต่ว่าไม่เฉลยแต่ว่าไม่เฉลยเอาไว้พรุ่งนี้ให้เขาไปเล่นกันเองโอเคขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: อะไรนะครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และอายารา
1: และอายาราร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อายาราอะฮะ
1: อายาราอะฮะ
0: ขอแบบอะฮะ
1: อะฮะ
0: แล้วต้องไปพูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
1: ลุงตุ้มมง
0: โอเคได้เลยขอบคุณนะคะต่อให้ไม่ได้สายหน้าไมค์ก็ยังทำฉลากให้นะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต่อเต่าอุ้ยยากอยู่นะเนี่ยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้สายแรกเป็นต่อเต่านะคะสายแรกนะก็เดี๋ยวพอเริ่มเปิดเพลงแรกของในวันพรุ่งนี้ก็ขอต่อเต่ามาได้เลยนะมีบางคนถามว่าต้องติดสายหน้าไม้ไหมไม่จำเป็นนะคะก็คือเนี่ยอย่างพี่ๆเนี่ยเขามากอไก่เพียบเลยเนี่ยน้องเมย์ก็จดชื่อไว้เรียบร้อยแล้วมีพี่วิชุดาสุโขทัยพี่ตุ้ยจากลาดกระบังพี่เปียกจันทบุรีพี่หนึ่งบึงกลุ่มพี่สมชายนะคะจากรามอินทราพี่สนธยาจากสุราษฎร์พี่เปียกจันทบุรีป้าใหญ่จากนครนะจ๊ะแล้วน้องไบสมุทรปราการด้วยเนี่ยเห็นไหมมีชื่อใครตกไหมไม่มีเนี่ยเฉพาะสายที่โทรมานะคะก็ถือว่ามาร่วมสนุกแล้วก็บอกน้องหลังไมค์หน่อยว่าขอร่วมเล่นเกมด้วยจ้าแต่ถ้าใครจำไม่ได้ว่าเอ๊ะอักษรอะไรนะคะจะบอกว่าให้นึกมาก่อนนึกมาดีๆก่อนไม่เอาแบบว่าฮัลโหลเอ้ยสายอะไรนึกไม่ออกเนี่ยมันไปกันสายเพื่อนเขาเดี๋ยวเพื่อนคนอื่นโทรไม่ติดโอเคไหมคิดมาก่อนว่าต่อเต่าคือเพลงอะไรตอนนี้คิดเลยก็ได้ คิดเผื่อไว้แบบวันพรุ่งนี้เลยก็ได้นะคะส่วนของรางวัลย้ำอีกครั้งนะคะว่าน้องเมย์เนี่ยจะจัดทำเป็นกระบอกน้ำให้อันนึงแต่อีกอันอย่างอื่นจะเป็นอะไรไม่บอกกระบอกน้ำอย่างเดียวก่อนก็เป็นกระบอกน้ำนะคะมีลายเซ็นของน้องเมย์แล้วก็มีโลโก้ของ FM 95นะคะแล้วก็อาจจะมีรูปหรืออาจจะมีชื่อของคนที่ได้รับรางวัลก็ได้เดี๋ยวขอไปดีไซน์ก่อนเดี๋ยวขอไปตกลงกันก่อนนะแต่ว่ายังไงเนี่ยทำให้อย่างแน่นอนนะอันนี้คือบอกตรงๆว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลื่นนะมันเกี่ยวกับตัวหนูเองหนูอยากเล่นเองนะเดี๋ยวงงว่าแบบเอ๊ะทำไมดีเจคนอื่นเขาไม่เล่นไม่เกี่ยวคืออันนี้เล่นเองอยากเล่นอยากแจกเท่านั้นเองเออถือว่าสนุกร่วมกันแบบว่าถือว่าคืนกำไรสู่คนฟังคุณผู้ชมบ้างนะคะ4ผลงานเพลงวันนี้มาแบบมาทั้งคอกบอกเลยมาทั้งเล้านะคะไก่จ๋าจากสายยานสัญญานะคะตามมาด้วยน้องไก่จากแคทริยามารสีนะคะแล้วก็มีอีแก้วปิ้งไก่แล้วก็ไก่จากพี่โหน่งนะคะ4ผลงานเพลงในช่วงนี้ค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า

0: ชอบอ่ะผลงานเพลงนี้นะฝนเดือนหกนะตอนแรกนี่ก็นึกถึงอะไรนะโจอี้ภูวศิษฐ์อยู่เหมือนกันนะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้อันนั้นสัญญาเดือนหกพอมาฟังเอ๊พี่เฟรนชิพร้องเพลงนี่นะคะสุดท้ายพอเปิดฟังปั๊บอ๋อเลยผลงานเพลงนี้ทุกคนรู้จักกันดีเพราะว่าตอนเด็กๆนี่เราก็น่าจะต้องเคยมีจังหวะหนึ่งที่เขาแบบตื่อดื้อเดือดตื่อเดือดเดือดเดือดเดือดอบอบใช่ไหมหนูเชื่อว่ามีหลายๆคนต้องมีอะไรแบบเนี้ยเล่นๆอยู่บ้างตั้งแต่สมัยเรายังเด็กๆอะเนาะนะผลงานเพลงนี้ฝนเดือน6นะคะก็นำมาโคเวอร์ใหม่นะคะในศิลปิน Friendshipนะคะต้นฉบับโดยคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ไพบูลย์บุตรขันนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรวัฒน์ป่านพุ่มนั่นเองใครที่อยากจะให้ผลงานเพลงนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งกลับมาให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้ฟังกันอีกครั้งนี้ก็สามารถแนะนำขอกันเข้ามาได้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนี้นะคะส่ง SMS มาขอกันได้เลยที่4689400นะคะช่องทางนะคะ4689400ก็คือ SMS เนี่ยก็จะพิมพ์ตรงข้อความนะจ๊ะพิมพ์ชื่อเพลงฝนเดือน6ตามด้วยชื่อ Friendship นี่นะคะก็บอกได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นของใครนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2ค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะสองผลงานเพลงวันนี้คนต้นทางจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์เมื่อกี้กอไก่ใช่ไหมนึกถึงตะไก่จ๋ากันอะเมื่อกี้เห็นไหมมีทั้งแก้วปิ้งไก่มีไก่ไก่อะอีกสักหนึ่งเพลงแก้บนกอไก่เหมือนกันเห็นไหมโอ้ยเพลงมันเยอะอยู่นะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นต่อช่วยกันคิดแล้วกันเนาะสายหน้าใหม่ในวันพรุ่งนี้ใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะคะลุ้นของรางวัลจากน้องเมย์จะพูดว่าถังคลื่นก็ไม่ได้ของรางวัลจากน้องเมย์นะคะต่อเต่านะคะในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ปิดก่อนเดี๋ยวน้องเมย์หลังใหม่จะตุยเย่ซะก่อนมีคนขอมาเพิ่มด้วยเป็นกระต่ายหมายจันทร์ไม่ทันแล้วนะตอนนี้เขาเป็นต่อเต่ากันแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อใน2ผลงานเพลงนี้คนต้นทางและแก้บนค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเมทิชา
1: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตราคายางกันในช่วงท้ายๆนะจ๊ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทค่ะคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต85บาทสุราษฎร์ธานี85บาทเฉลี่ยอยู่ที่83บาท20สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ88บาท70สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย70บาท50สตางค์น้ำยาง82บาท50สตางค์ค่ะมีคนบอกว่าขอเพลงกล้ำกลืนทำไมมันก้ำกลืนอะไรขนาดนั้นน้องแวนบอกว่าคิดถึงพี่เมย์มากๆไม่ได้จะชู้แต่นักคู่หน่อยเยอะนะคะมีพี่เดือนขอ

0: อ๋อเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื่อด้วยนะมีอ๋อล่าสุดมีวันเกิดน้องท็อปพสุพัฒน์ด้วยใช่ไหมเบิร์ธเดย์นะจ๊ะแล้วก็มีบอกว่ากุหลาบนอกวันวาเลนไอ้กุหลาบนอกวาเลนไทน์นะคะจากเพชรคทาวุฒินะคะมีแนะนำเข้ามาด้วยนะจ๊ะแล้วก็ SMS ทุกๆข้อความที่ส่งมานะคะรวมถึงทุกๆเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาด้วยในวันนี้นะคะมีพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณนะคะพี่มานะนครศรีพี่ต้นจากจังหวัดเลยพี่ต้นเคหะรามพี่วันวิสาจากสุโขทัยนะคะพี่สุดเที่ยวจากแพร่พี่วิชุดาจากสุโขทัยแล้วก็มีมีพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่ตุ้ยจากลาดกระบังนะคะพี่สมพรสิงห์บุรีพี่อ้อมสุราษฎร์น้องไบสมุทรปราการพี่จวงจากอุดรพี่วิชุดาโทรมารอบที่2มาเล่นกิจกรรมนะคะแล้วก็มีอย่าเลื่อนสิหาไม่เจอถึงไหนแล้วพี่เปียกพี่หนึ่งบึงกลุ่มพี่หนุ่มเพชรบูรณ์พี่สนธยาสุราษฎร์พี่เปียกจันทบุรีป้ายใหญ่นครศรีน้องไบสมุทรปราการเล่นรอบ2นะพี่ต้นเคหะรามพี่วาชลบุรีมีพี่ต้อยจากนครศรีพี่สุดยอดนะคะจากจังหวัดเลยพี่ทองแหลมจากตรังน้องแวนนครศรีแล้วก็พี่รักจากบึงกาฬด้วยพี่รักเล่นทันไหมนะพี่รักเล่นพรุ่งนี้นะต่อเต่านะวันนี้เล่นไม่ทันแล้วก็ไก่นะกระต่ายหมายจันโอ้เอ็นดูมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวน้องเมย์จดชื่อไล่จดชื่อให้ก่อนนะคะก่อนกลับบ้านนะแล้วก็มีหลายๆท่านที่ยังคงอยู่กับน้องเมย์ในค่ำคืนนี้นะคะยังมีพี่กฤชมนพี่นักรบนะคะพี่พิทวัฒน์บอกว่าขอส่งครูเมย์กลับบ้านอย่างปลอดภัยขับรถดีๆนะคะมีพี่สมบูรณ์ตายบอกว่าขอให้โชคดีมีความสุขน้องยูนิคนะอุ้ยนอนดึกอีกแล้วนะลูกสาวพี่สมบูรณ์ตายบอกว่าส่งสติกเกอร์มาบ่ายๆนะแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าได้ผู้สาวคอสเพลหนูซิลัมแก้บนถวายแฮ่น้องแวนแล้วก็น้องไบบอกว่าถ้าได้ผู้สาวดีๆจะลำวงเลยเหรอลำวงเลยเหรอไม่ลำแก้บนมาลำวงนี่ต้องใส่กระโปรงว่าแวมแวมด้วยปะสวัสดีพี่จารันด้วยนะคะแล้วก็มีพี่กฤชมนนะรวมถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกอะไรขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจะไม่มีคนก่อกวนแล้วฮะไม่รู้เรื่องสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะคะพี่ธนงศักดิ์นะทักทายด้วยนะคะ บางข้อความหนูก็งงเนาะไม่รู้เขาคุยอะไรกันก่อนหน้านี้นะคะสวัสดีพี่บอยด้วยบอกว่าขับรถกลับบ้านดีๆนะขอบคุณค่ะมีคนบอกว่าฝันดีค่ะน้องเมย์พี่สุธีราสวัสดีจ้านะจ๊ะมีพี่คันชิดยังอยู่นะคะอ่ะอยู่ในช่วงท้ายๆกับน้องเมย์ทิชานะคะฝากผลงานเพลงเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานพรุ่งนี้จะเป็นอักษรตอเต่าย้ำนะคะตอเต่าน้องเมย์ก็เลยลองเล่นๆดูเป็นช่วงเพื่อนเพลงหวานแทนแล้วกันเนาะเป็นเพลงตายทั้งเป็นนะคะจากพี่แจ้ดนุพลนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้จะต้องขอเป็นเพลงลูกทุ่งเด้อนะลูกทุ่งนะโทรมาได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นผลงานเพลงแรกนะคะตอเต่าก็เดี๋ยวจะจดให้เหมือนกันนะสำหรับวันนี้ค่ะเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปมีคนบอกว่าขออนุญาตอะไรไปสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรฮะเรื่องอะไรนะดีค่ะก็สร้างเนื้อสร้างตัวคือสิ่งที่ดีก็ขอให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจแล้วกันเนาะมีพี่ภัยวันบอกว่าปากคาดบึงการรับฟังครับผมนี่นะคะกู๊ดมอร์นิ่งกู๊ดมอร์นิ่งซะแล้ว ต้มใบชะม่วงครับฝันดีครับอ้าวตื่นมาปั๊บหลับเลยเหรอโอ้โถนะตายทั้งเป็นนะคะในช่วงนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วจ้าแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่

0: เวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิม2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วันอังคารเข้าวันพุธนะฮะตอนนี้เวลา2:15 นาทีแล้วสวัสดีครับสวัสดีใกล้จะเช้าแล้วเนาะเจอกันแบบนี้เป็นปีแล้วนะครับทักทายกันหน่อยครับทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไอ้กวางโยโกฮาม่านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สังทองสีใสนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปทาง Facebook Live LTM FM 95ด้วยนะครับทาง Facebook สวัสดีพี่คิวเองพี่สุฮอกเกนบูมพี่กฎชมนสวัสดีครับพี่จรัสพี่หนิงวิภาดาพี่แดงใจดีนะฮะมาแล้วสวัสดีน้องโอมนะครับใครอีกพี่ประจบครับพี่ขาวดอน

0: กว่าชอบฟังเพลงนี้มากๆเลยเศร้าเศร้ามากๆใช่ไหมครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องนุชนะครับแล้วก็น้องลิซ่าครับพี่บรวรรณพี่ศักชัยพี่แมวเซาชอบหลับนะครับมาแล้วจากสุราษฎร์ธานีนาเดิมฝนตกอีกแล้วครับนี่แล้วก็พี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวแล้วนะครับในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมพี่รัชนีพี่สุมัฒนานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สุนีนะครับพี่ยักษ์อำนวยศิลป์พี่เกียรติยศใช่ไหมครับใครอีกใครอีกก็ดูสิพี่จรัสครับพี่นักรบเพื่อประชาชนมาแล้วนะกำลังส่งข้อความรัวสติกเกอร์มาให้เลยนะครับ3เพลงแนะนำกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นนอนฟังเครื่องไฟนะฮะของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์นะครับแล้วก็น้ำตาทองคำจากพี่ฝนธนสุนทรนางลอยนางลืมจากคุณอาสันติดวงสว่างนะครับ3เพลงจบไปตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อฮะในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะตอนนี้กลายเป็นน้องเมย์แล้วนะครับเปลี่ยนเดือนใหม่น้องกวางไปอยู่ช่วงเช้าแล้วตอนนี้นะฮะอ่ะก็โทรศัพท์มาหาน้องเมย์ได้ครับ022481366ครับเดี๋ยวเราจะมารับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจอย่าลืมโทรศัพท์กันเข้ามานะฮะจะได้มาพูดคุยกันมาขอเพลงกันหน้าใหม่นะครับมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยฮะสบู่ลามาโซนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอดื่มน้องอบขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจขอขอบคุณครับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนี่ชอบมากชอบมากนะครับอันนี้อร่อยจริงๆตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายพร้อมแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะน้องเพชร
4: สวัสดีครับพี่วันวิสาสุโขทัย
5: คิดถึงอยู่พอดีเลย
4: คิดถึงเหมือนกันพี่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้แถวนู้น
5: แถวนี้นี่ก็อากาศยังร้อนตอนกลางคืนร้อนอยู่ค่ะ
4: มีฝนตกหนักไหมครับพี
5: ่ฝนตกกลางคืนไม่ตกคืนนี
4: ้
5: ตกมาหลายคืนละ
4: ตกกลางคืนก็ยัง
5: คืนนี้ไม่ตก
4: ก็ยังดีนะ
5: ตกตอนกลางคืนประมาณตีหนึ่งตีสองช่วงน้องเพชรมันแหละ
4: อ๋อก็ยังดีก็ยังดีที่แบบคนยังอยู่บ้านกันหมดแล้วเน
5: า
4: ะ
5: ตกกลางคืนก็อากาศก็เย็นหน่อยแต่คืนนี้ไม่ตกก็ร้อนมากเลย
4: เข้าใจเข้าใจนะครับแล้ววันนี้พี่วันอยากฟังเพลงอะไรครับ
5: ฝากใจไว้ที่เดือนของสายันค
4: ่
5: ะ
4: ได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: มอบให้กับหนุ่มหนองแต้นกสุพรรณแล้วก็พี่น้อยสุโขทัย
4: ครับ
5: แล้วก็พิเศษให้น้องเพชรแล้วก็น้องเมย์หลังไมค์ด้วยนะคะแล้วก็ดีเจน้องเมย์ไปเมื่อกี้แล้วมั้ง
4: ไปแล้วไปแล้ว
5: ได้ให้ดีเจน้องเมย์คนสวยด้วยนะคะ
4: ได้เลยครับผมพี่วันขอบพระคุณมากๆครับพี่
5: ค่ะทุกเสียงทุกสายเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ขอบค
4: ุ
5: ณน้องเพชรด้วยนะคะ
4: ขอบคุณมากครับพี่วันครับ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: ครับผมนะครับพี่วันวิสาจากสุโขทัยนะฮะขอเพลงฝากใจไว้ที่เดือนจากลุงเป้าสายันสัญญานะครับไปฟังเพลงนี้กันเลยครับ

0: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

กลับมาถึงท้ายชั่วโมงนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้แม่สายนะฮะจากวงคาราบาวก่อนหน้านั้นครับทั้ง3เพลงยังรักกันเลยไหมนี่จากน้องสายนะครับน้องสายอาสยามเนาะแล้วก็หลอกกันไซจากพี่อันดานะครับไม่มีประโยชน์จากพี่บาวีจบไปทั้ง4เพลงมาทักทายกันหน่อยสวัสดีพี่สุคนกับเชิงครับพี่สว่างพี่ไตรัตน์สวัสดีน้องปามี่มาแล้วพี่บางปลาพี่จิรวรรณพี่รถถังซิ่งบางกะปินะครับขอเพลงสาวน้อยกลับบ้านพี่คิวเองพี่สุนีพี่ยอนสวรรค์นะครับพี่ประหยัดนะครับสวัสดีครับแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ทาง Facebook LTM FM 95เอาละครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับเหมือนที่ผมได้พูดทุกวันนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์พยุงเข่าใครที่ตอนนี้มีปัญหาออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังให้มากขึ้นนะครับขึ้นความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Q-Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania นะครับอ่ะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อจะเป็นช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับหาน้องเมย์ตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์เบอร์เดิมครับ022481366ครับสวัสดีไปถึงพี่วันวิสาด้วยนะครับนี่พี่สุคนกับเชิงนะฮะมาทักทายเหมือนเดิมครับพี่สว่างนะฮะอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับตามคำขอเอาเพลงนี้ดีกว่าสาวน้อยกลับบ้านครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ราบสวัสดีในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงตอนนี้เวลาตี 3:07 นาทีแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงของพาเรทเพลงฮิตสามารถทักทายกันมาได้นะครับทางหลังไมค์ก็เบอร์เดิม02-248-1366ครับน้องเมย์นะฮะน้องเมย์รอรับสายอยู่ส่วนทาง Facebook Live LTM FM 95สวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมพี่สุคนกับเชิงพี่เกษมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับพี่สาวขามพี่อุเซนใช่ไหมครับอุเซนเนาะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมรายงานตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับ
3: ชื่อสุดยอดครับ
2: ชื่ออะไรนะครับ
3: สุดยอดครับ
2: ชื่อสุดยอด
3: ครับผม
2: จากจังหวัดไหนครับ
3: จังหวัดเลยครับ
2: จังหวัดเลยโอ้งั้นผมก็ต้องขออนุญาตเรียกว่าคุณสุดยอดเลยแล้วกันนะ
3: นะครับผมได้คร
2: ับ คุณสุดยอดเลยโอ้ชื่อเท่มากเลยนะฮะ
3: ก็ฟังรายการของผมคิดตามแล้วแต่ไม่ได้ขอครับ
2: อ๋อฟังแบบรับฟังอย่างเดียวเนาะยังไม่เคยได้โทรศัพท์เข้ามาใช่ไหมฮะ
3: ครั้งแรกครับผม
2: ครั้งแรกเลย
3: ครั้งแรกโทรมาครับ
2: ก็ต้องบอกว่าสุดยอดเลยจริงๆนะฮะวันนี้แหมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วรับฟังชัดเจนไหมที่เลย
3: ชัดเจนมากครับผม
2: ชัดเจนมากนะฮะแล้วฝนตกไหมครับพี่นุ่นตอนนี้
3: วันนี้ตกตอนหัวค่ำครับผม
2: ตกตอนหัวค่ำนะครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
3: เอาเพลงสิริยาไอเพลงละลั่วเข้าหลอกนะครับผม
2: นาสินทรานิยากรเนาะ
3: ที่แรกว่าจะขอเพลงนั้นของพี่พึ่งกระดาแล้วเพราะอันไหนน้องเมย์บอกปิดไปแล้วนี้
2: อ๋อใช่ครับใครเอาเพลงไม่พึ่งอ่ะผมจะเปิดต้นชั่วโมง
3: ก็ชอบเพลงแก้วเราแก้วเราพี่นะชอบนะ
2: อ๋อชอบแก้วอ๋อชอบแก้วเราพี่ใช่ไหม
3: ชอบมาก
2: อ๋อได้กันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ครับผม
3: ก็เลยเปลี่ยนเพลงเอาเพลงนี
2: ้ได้ครับ
3: แต่เอาเพลงลูกเขาหลอกน
2: ี่ได้แต่ว่าตอนนี้เอาเป็นเพลงของนาทาไปก่อนนะ
3: ครับ
2: นะครับจำสโลแกนได้ไหมครับ
3: ไม่ได้เลยครับผม
2: จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพจนะ
3: ครับผม
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับน้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: จิ้มจิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอรา
3: แต่ไอ้ไอรา
2: อาห่ารสชาติดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอราอาห่า
3: ไอยาอาห
2: ่
3: า
2: ใช่ครับอันนี้เป็นสโลแกนของเขาคุณสุดยอดแบบพูดได้สุดยอดมากเลยวันเนี้ย
3: ไม่หรอกก็ต้องให้เขาพูดดีนะ
2: โอ้ยขอบคุณครับผมอ่ะก็เดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับขอบคุณมากๆนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
3: เป็นกันครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมแม่ชื่อคุณสุดยอดเลยนะสุดยอดจากจังหวัดเลยผมขออนุญาตแล้วว่าคุณสุดยอดเลยแล้วกันนะฮะสุดยอดจริงๆ อ่ะทักทายครับไปถึงพี่สุจัญญานะฮะบอกว่าน้องคายฟังชัดเจนค่ะขอเพลงล่องเรือหารักค่ะน้องเพชรค่ะนี่ได้เลยครับอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับรู้ว่าเขาหลอกครับ

0: ท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมานะครับในช่วงของพาเรดเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงนะครับมีรู้ว่าเขาหลอกนะฮะบทเพลงจากน้องไม่ใช่น้องณัฐราศินทรานิยากรแม่เกือบจะเรียกน้องแล้วนะครับติดปากมาขอจองในใจนะครับพี่ตะกะแตนชลดากอดคนนอกใจนะครับพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์แล้วก็คุณแม่นิตยาบุญสูงเนินนะครับช้ำคือเรานะทั้ง4เพลงจบไปทักทายครับพี่คิวเองพี่สุคนน้องลิซ่านะครับพี่สุวรรณีพี่สาวคำพี่บุญกรใครอีกอีกหลายๆท่านแล้วกันที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยฮะปะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตของเราวันนี้ขอดูสิวันนี้เหรอเป็นเพลงจากพี่จ่อยโรมิตสังกัดซองเดอร์นะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิพนธ์วงขมูลเรียบเรียงโดยอาจารย์ธงชัยถาวรโชตนะครับเพลงชื่อว่าลูกทุ่งวอนแฟนนี่จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

สองเพลงจบไปมีดอกกระเจียวบานแต่คุณก้องห้วยไร่นะฮะกลางดาวจากน้องไรอันกัดบัณฑิตนะครับสวัสดีครับพี่ละอายครับสวัสดีไปถึงลุงแก้มก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยด้วยนะครับพี่จรัสทักทายนะครับผมคุณไดออสสามย่านนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับแหมย้อนเวลาไปยุค90 2080ประมาณนี้นะครับเพลงเมื่อกี้นี้มีพูดลอยๆจากพี่ป้อมอัศนีโชติกุลนะครับขอมาโดยใครนะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับประมาณต้นชั่วโมงที่2นะครับเห็นแวบๆผมก็เลยรีบให้น้องเขาจดแล้วก็หาเพลงมาให้นะครับแล้วก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับแผลในใจจากวงไมโครล่าสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่บัวผันนะครับพี่บัวระยองค่ะพี่ละอายพี่คิวเองนะครับสวัสดีพี่โอฟรานพี่ธารัตแตงโมนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช่างเพือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณนะฮะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปไปฟังเพลงกันต่อครับตามคำขอจากพี่สุมาลานะฮะขอคืน Boy Scout ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะในช่วงของมหานครออนไลน์คิด2เพลงจบไปมีคิดถึงคนต้นทางนะครับจากพี่บิวกัลยาณีแล้วก็คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอนะครับจากพี่ๆวงแท็กซี่นะฮะตอนนี้เวลาตี41นาทีแล้วนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาทักทายกันตอนนี้ทาง Facebook Live นะครับ LTMFM 95ทักทายไปถึงพี่สุคนกับเชิญครับพี่ละไอพี่ไพตะกัวปาพี่พิทวัตในชั่วโมงที่3นะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็พี่คำเตยน้องสุจิตรานะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาพี่สันทัศน์ด้วยนะครับพี่สันทัศน์มาแล้วตอนนี้อย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อดีกว่าอยากจะให้ฟังเพลงกันได้เยอะนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลาก

0: ก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะฮะสองเพลงในช่วงของ Penguin Story ครับหากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้จากวงไม้เมืองแล้วก็สัญญากาเซลองนะครับจากน้องมินตราน่านเจ้านั่นเองนะครับมาแนวเมืองกันหน่อยนะทักทายครับทาง Facebook สวัสดีไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะฮะสวัสดีครับแม่เพิ่งตื่นหรือว่ายังไม่ได้นอนไม่แน่ใจนะฮะ สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่จรัสนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าดีเจเพชรหายดีแล้วก็เจ้านะครับดื่มน้ำมะนาวบ่อยๆเนอะจะชุ่มคอเจ้านะครับนะก็กำลัง ดื่มน้ำอยู่ช่วงนี้คอแหบคอแห้งไม่รู้เป็นอะไรสงสัยฝุ่นเยอะหรือเปล่าข้างนอกก็ไม่ค่อยมีฝุ่นนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมอาจจะเป็นฝุ่นในห้องส่งก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุภัทราพี่ละไอบอกว่าหวานแต่เช้าเลยนะคะน้องเพชรนะครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับจากโตเกียวญี่ปุ่นนะครับโอไฮโอกะไซมัสสวัสดีครับบอกว่าที่บ้านตอนนี้พายุเข้าทั้งฝนทั้งลมกระหน่ำรุนแรงมากๆเลยน่ากลัว

วันนี้ทั้งวันถึงพรุ่งนี้กำลังเคลื่อนมาเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนนี้ฝนตกหนักจริงๆนะครับอ่ะยังไงก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับออกไปไหนก็ต้องเตรียมชุดกันฝนเตรียมร่มไปด้วยแล้วกันนะฮะถ้าหนักจริงๆก็ต้องนั่นแหละใส่ชุดกันฝนอุปกรณ์กันน้ำไปเลยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สาวขามนะพี่สุภัทราบอกว่ากาสลองกาสลองสองปีบนะฮะเออใช่ใช่ผมเคยดูอยู่เคยดูแวบๆนะฮะชอบนะชอบนะเรื่องนั้นชอบแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เสือวันนี้มาแล้วก็พี่บรรเทาฟังทุกเช้าจ้าขอบพระคุณครับขอว่าขอเพลงโจ๊ะๆใช่ไหมครับผมมีเพลงสบายๆนะฮะสำหรับหลายท่านที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเพิ่งตื่นสลึมสลืออยู่หรือว่ากำลังจะนอนพักผ่อนนะครับผมก็มีเพลงที่ฟังแล้วผ่อนคลายมาให้ฟังจริงๆนะวันนี้ผมจัดให้4เพลงแล้วกันนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างรับรองว่าฟังแล้วอุ้ยเคลิ้มแน่นอนนะฮะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ดีกว่าครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวเมื่อมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยนะครับสวัสดีนะฮะไปถึงน้องนิวเคลียร์ครับโอ้ยมาทักทายกันในชั่วโมงที่3นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ธารเดชนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่กบกบตากใช่ไหมครับจากจังหวัดตากเนาะคุณยายออสสามย่านพี่สุมาลานะครับพี่สุภัตราพี่ละไอนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้เนาะนะฮะสวัสดีทักทายไปถึงใครนะใครนะพี่บรรเทาสวัสดีครับผมบอกว่าก็เพลงเร็วแบบนี้แหละนะพี่เต้นออกกำลังกายเลยครับน้องเพชรนี่อาจัดไปครับ3เพลงไม่ว่าจะเป็น30บางแจ๋วนะฮะแต่ว่าเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงเวอร์ชั่นป้าป้าป้าของพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็30จีบได้จากพี่หญิงลีศรีชุมพลนะฮะแล้วก็ตลกนะครับจากพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็น้องโชคนั่นเองนะครับขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้า

นะฮะจุติจุตังมรณังและก็จุตินะครับการเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นเรื่องธรรมชาติของโลกมนุษย์ของเรานั่นเองนะฮะภวังค์จิตนะครับจากน้องปรางปรางทิพย์นะฮะน้องนิวเคลียร์เข้ามาใช่ไหมพอดีเลยตลอดเลยรู้เออแปลกดีเนาะ คือเวลาเรามีลิสต์เพลงภวังค์จิตที่เขาขอกันเข้ามานะครับจู่ๆน้องนิวเคลียร์ก็เข้ามาเป๊ะพอดีเลยนะฮะแหมแสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันกับเพลงกับน้องนี่น่าจะสินเสมอกันพอดีนะฮะก็เลยอ่ะเป๊ะพอดีเลยนะครับสวัสดีไปถึงพี่ปลายฟ้านับดาวนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่นรเดชครับพี่ละไอครับพี่ธัญพัฒน์นะครับป่านนี้หลับอีกรอบแล้วมั้งไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็พี่จรีรัตน์นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยายพอเพียงพี่สุมาลานะครับผมขอบพระคุณมากๆครับพี่แก้วอะไรนะตาทาทากูด้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บนของจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ี้เวลา5:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ว่างใสพราวประภัยพริ้งเพริดเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

0: แอร์ตี5:51 นาทีเวลาเดิมเป๊ะอีกแล้วนะคะกลับมาเจอกันค่ะกับเช้าวันนี้วันพุธที่3 มิถุนายน 2569วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะกับเช้าวันหยุดค่ะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเสด็จพระราชินีวันนี้เจอกับเรา2คนนะคะคุณจามรจิตเสาวภาคหรือน้องโด้งสวัสดีนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับ
0: เช้าวันพุธแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดอาทิตย์นี้ทำงานแค่2 ถึง 3 วันเนาะเมื่อวานบางคนก็ไม่ได้ทำวันนี้ก็ไม่ได้ทำก็ไปทำงานพรุ่งนี้พฤหัสกับศุกร์นะคะ
1: โอ้โห
0: ดีเนาะดีดีนะคะเออจะบอกว่า
1: แต่ว่า
0: ไม่ดีไม่ดีอยากทำงานค่ะ บางคนก็บอกโดยเฉพาะแม่ค้าไงก็บอกเขาอยากขายของทุกวันอ่ะเมื่อวานนี้ก็ถามว่าขายดีไหมเมื่อวานก็เลยเริ่มไปใช้โครงการไทยช่วยไทยใช่ไหมคะว่าถามว่าขายดีไหมแม่ค้าบอกว่าขายไม่ดี

0: องไปซื้อ
1: เนี่ย
0: ล
1: ูก
0: อาหารญี่ปุ่นอ่ะอาหารญี่ปุ่นประเภทที่เป็นคำๆอ่ะเนาะแล้วก็อุดหนุนเขานะเขาก็บอกว่าขายไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ไม่ดีเนาะเมื่อวานคนบางคนหยุดจ้ะพี่ยิ่งผมไปตลาดซอย4อ่ะแม่ค้าหายไปครึ่งนึงอ่ะ
0: ก็
1: นี่คนหายนะแม่ค้าก็หายนะ
0: แม่ค้าหายเพราะว่าคือถ้าขายมันก็ขายไม่ได้เนาะคนมันน้อยอ่ะ
1: คนน้อยใช่
0: เขาก็ต้องหยุดแต่วันนี้ก็เอานะนะคะวันนี้เป็นวันทำงานไม่ใช่สิวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันทำงานก
1: ็
0: ลองดูนะคะสำหรับในส่วนของคนที่ทำมาค้าขายพอเข้าใจสถานการณ์เนาะบางทีมันก็อาจจะยังคือคนอ่ะส่วนใหญ่แถวบ้านนะคะไม่ได้เอาไปซื้อของกินค่ะน้องๆเอาไปซื้อของใช
1: ้โอ้ครับ
0: เงินรอบแรกวันแรกเนี่ยบางคนก็เติมแล้วก็ไปซื้อของใช้พวกของจำเป็นเนาะไปซื้อไข่น้ำปลาซอสเครื่องปรุงรสไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ของกินที่มันรู้สึกว่าที่เราที่ยังไม่จำเป็นก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งกินอะไรเงี้ยเขาก็เป็นแบบนี้จริงๆนะ
1: อ๋อ
0: มีค่ะคือถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปโอเคก็ไปซื้ออาหารกลางวันอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบไม่ได้กินแบบฟุ่มเฟือยอยู่แล้วก็ไปซื้อพวกนี่แหละของจำเป็นเก็บไว
1: ้
0: ร้านที่เขารับร้านที่รับโครงการเนี่ยนะคะโอ้โหคนเข้าแถวนี่แบบเยอะมากเลยนะคะไปซื้อของไทย
1: เห็นได้ชัดเลยนะว่าร้านไหนรับอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: จริงเห็นได้ชัดเลยเข้าแถวเลยนะคะก็วันนี้ก็เป็นการจับจ่ายเป็นวันที่3ก็ดูสิว่าจะมีความคึกคักมากน้อยแค่ไหนเมื่อวานนี้ก็มีเริ่มมีความคืบหน้าที่เราเรียกร้องมาตลอดว่ากลุ่มคนที่ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนรัฐบาลจะว่ายังไงล่าสุดท่านโฆษกกระทรวงการคลังพูดแล้วค่ะเมื่อวานน้องร่วงว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะช่วยกลุ่มนี้ยังไงใช่เพราะว่าคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะคะสิทธิ์เหลืออีกตั้งเกือบ4ล้านใช่ไหม3ล้านกว่าเพราะฉะนั้นก็เอาก้อนนี้แหละไปช่วยสำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนคือคนที่เขาบัตรคนจนก็ไม่มีมือถือก็ไม่มีกลุ่มนี้จะช่วยเขายังไงก็น่าจะหลักล้านเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเขาบอกว่ากำลังคิดว่าจะช่วยยังไงนะคะแต่ว่าบัตรมีข่าวดีแล้วกันเอาบอกเลยแล้วกันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่เตรียมลงทะเบียนพรุ่งนี้ค่ะน้องโด่ง
1: โอ้ครับผม
0: 4มิถุนายนนะคะใช่ทำลายพรุ่งนี้เตรียมแล้วนะคะเพราะว่าจากที่รองนายกรัฐมนตรีคลังเอกนิตินะคะบอกว่าครม.เห็นชอบแล้วนะคะว่าจะให้มีการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยเป็นการช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยที่แบบคุณสมบัตินั้นขอให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะคะให้ได้รับสิทธิ์ในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไทม์ไลน์ก็คือว่าพรุ่งนี้วันที่4มิถุนายนไปจนถึง21มิถุนายนให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่าน5ช่องทาง1เข้าแอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th นะคะ4ไปที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็5ไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนี่คือ5ช่องทางที่ผู้ถือบัตรคนจนรายเดิมต้องลงทะเบียนยืนยันอีกรอบนึงค่ะน้องๆ
1: อ๋อลายเดิมต้องไหมพี
0: ่ลายเดิมก็ต้องค่ะต้องยืนยันว่าเอาจริงๆนะเอาพูดแบบนี้เลยว่าต้องจนจริงเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยก็จะคัด
1: เขาดู
0: เดี๋ยวเขาจะคัดใหม่ว่ารายได้ตามเกณฑ์ไหมนะมีรถไถ4คันจอดเรียงรายอยู่ในบ้านอย่างนี้นะคะนะคะเคยมีคนโทรมารายการของเราบอกโอ้ยมีรถแมคโฮจอดอยู่รถไถมีรถดั้มอย่างเงี้ยแต่ถือบัตรคนจนอย่างเงี้ยลงเนี่ยก็มีคนฟ้องกันเน
1: า
0: ะก็เมื่อวานเนี่ยนะมี

0: คนฟ้องไว้อย่างนี้นะมีคนฟ้องเราว่าเนี่ยเนี่ยมีคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาอวดเพื่อนบ้านว่าเขาตอนนี้มีเงินอยู่40ล้านในบัญชีแต่ไปใช้ไอ้เนี้ยแอปเป๋าตังสแกนจ่ายคนละครึ่งไทยช่วยไทยด้วยถามว่าผิดไหมเราก็ตอบไปว่าไม่ผิดนั่นเขามีสิทธิ์ถูกไหมมีฟ้องกันด้วยอ่ะมีฟ้องกันด้วย
1: ก็เนี่ยแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน้องถ้าลงเนี่ยมันต้องฐานข้อมูลเนี่ยมันต้องให้เกิดเรื่องแบบนี้น้อยที่สุดเน
0: า
1: ะ
0: ให้เป๊ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยจะสำรวจคนที่ตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานนะคะคือเขาจะดูว่ามีรายได้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยเขาขอเวลาอุ้ยเป็นเดือนนะกว่าจะประกาศผลว่าใครผ่านได้บัตรคนจนบ้างรอบใหม่นี้ฮะน้องรุ่งประมาณวันที่17กรกฎาคม
1: โอ้ก็เดือนกว่า
0: ๆค่ะใช่แล้วก็
1: คน
0: ไปอุ้ม
1: ครับโอ้
0: คือจะเป็น
1: รายได้รายได้เกินรายได้เกินแสนได้เนี่ยยังไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบจนจริงๆแล้วไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยโอ้โห
0: อันเนี้ย
1: น่าเห็นใจ
0: แสดงว่าเจ้าหน้าที่คุณพลาดนะคุณเช็คยังไงให้มันรอดถูกไหม
1: คร
0: ับ ก็เอาอย่างนี้คนที่จะต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนน่ะคือรายได้ต้องไม่เกิน100,000ต่อปีไม่มีวงเงินสินเชื่อเกิน100,000ไม่มีเงินฝากไม่มีอะไรเลยนะคะเกินคือฝากได้ค่ะแต่ว่าต้องไม่เกิน100,000ต่อปีเหมือนกันแล้วก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นบ้านก็ไม่เกิน35ตารางวานะคะถ้าเป็นบ้านไม่เกิน25ตารางวาถ้าเป็นห้องชุดเนี่ยรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรถ้าเป็นเกษตรกรที่ดินไม่เกิน10ไร่ถ้าไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่นะแล้วไม่มีรถยนต์นะรถยนต์ต้องไม่มีนะมอเตอร์ไซค์มีได้แต่ต้องไม่เกิน300ซีซีประมาณนี้นะคะ
1: ครับ
0: มีรถเพื่อใช้งานเกษตรกรรมมาได้ประเภทละไม่เกิน1คันนี่คือต้องเป๊ะนะคะต่อไปนี้ก็ต้องเป๊ะแล้วนะแล้วก็นักบวชไม่มีสิทธิ์นะพระนี่นะคะไม่มีสิทธิ์รับบัตรคนจนนะคะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงทะเบียนกันพรุ่งนี้ปุ่มตกหล่นนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรนะลงทะเบียนพรุ่งนี้ค่ะ
1: 4ถึง21มิถุนา
0: ใช่ถูกต้อง
1: 4ถึง21มิถุนา
0: เป็นข่าวดีเนาะที่แฟนรายการเขาแบบถามเรามาทุกวันเนาะมีเกือบทุกวันนะยังไม่ได้บัตรยังคืออยากจะได้บัตรอยากจะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวได้สิทธิ์เดี๋ยวได้สิทธิ์ละถ้าคุณอยู่ในเครือข่ายในกลุ่มเป้าหมายนะคะวันนี้ก็เมย์อยู่หลังไมค์ค่ะสายมาแล้วค่ะน้องโล่งหนึ่งสายเน
1: า
0: ะ
1: มารับกันเลยครับ

0: จากชัยภูมิ
1: ค่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะพี่ไก
1: ่ค่ะอำเภอหนองบัวแดงค่ะ
0: พี่ไก่เนาะฮะ
1: จากอำเภอหนองบัวแดงชัยภูมิค่ะ
2: หนองบัวแดง
0: หนองบัวแดงอ๋อเชิญค่ะ
1: เอ้ย
0: ป้าไก่เรียกป้าเลย
1: ห้าสิบเอ็ดจริง
0: อ๋อห้าสิบเชิญค่ะพี่ไก่
1: อาจจะถามสอบถามนะค่ะเรื่องอะไรดิฉันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วลูกบ้านคนนึงอ่ะแกอายุ70กว่าแล้วมีลูกพิการคนนึงพี่ชายเขาไปทำงานใหญ่ต่างจังหวัดแล้วไม่เคยติดต่อมาแต่ว่าแกน่ะอยากทำเรื่องว่าให้ถ้าแกเสียชีวิตน่ะจะให้ลูกเขาจะให้กระทรวงอะไรดิฉันเขียนไม่ถูกอ่ะว่าจะเขียนว่าคือไปถามอบต.แล้วเขาบอกว่ากองสวัสดิการนะคะไม่ต้องเสียชีวิตก่อนแล้วจะทำเรื่องได้แล้วเขาก็บอกให้เขียนไว้ในหมู่บ้านอ่ะในเป็นคล้ายๆกับบันทึกการ

0: ป็นที่ให้ทำ
1: ถึงจะทำ
0: หมายถึงแกจะทำพินัยกรรม
1: ค่ะแล้วที่ฉันไปถามว่ามีแบบฟอร์มที่ทำไหมเขาบอกว่าไม่ต้องคือเขียนไว้ในหมู่บ้านนั่นแหละที่แกเสียชีวิตแล้วถึงจะดำเนินการได้นะคะแล้วดิฉันไม่รู้
0: หมายถึงว่าแกจะมอบอะไรคะหมายถึงว่าจะมอบอะไร
1: ชาปนกิจอสม.
0: มอบเงิน
1: นะคะให้ลูกชายคนโตขึ้น
0: ว่าจะให้ใครอย่างนี้แหละคะ
1: ค่ะแล้วเขาคนพิการครึ่งนั้นอ่ะจะมอบให้กับที่ว่าเขาจะมารับไปอุปถัมภ์ค่ะเขาเรียกอะไรเป็นหน่วยงานอะไรคะที่จะมอบ
0: ที่จะดูแลต่ออย่างนี้เหรอคะ
1: ค่ะ
0: พมค่ะก็คือก็กรมประชาสงเคราะห์แหละเนาะน้องรุ่งเนาะ
2: ครับ
1: ที่ลืมถามกองสวัสดิการเขาว่าต้องเขียนว่ามอบไม่ให้ใครเขียนมันผิดไปว่ามอบให้กระทรวงไหนหรือว่าหน่วยงานไหนนั่นฉันต้องเขียนไม่ผิด
0: ก็พอแล้วลูกบ้านเนี่ยลูกบ้านตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่คะเขาถึงคิดเรื่องนี
1: ้ยายเขาอายุ70กว่าแล้วแต่ว่าลูกเขา
0: อ๋อยาย70แล้วคือเขาจะเขียนว่าใครเป็นผู้จัดการงานศพใครจะบอกบริจาคร่างกายแล้วก็จะให้ใครดูแลลูกอย่างนี้เหรอคะ
1: จะให้ลูกคนนี้คนพิการเนี่ยมอบให้เขาเรียกว่าให้ไปดูแลคือมอบจำนวนกี่ครึ่งมือให้กระทรวงนั้นเลยค่ะหน่วยงานนั้นเลยอ่ะแล้วก็มอบตัวลูกให้ด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรดิฉันเขียนไปไม่ถูก
0: ก็ต้องพม.ค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมอ๋อ
1: ก
0: ็พม.ค่ะพม.
1: คือมีคิดนึงอ่ะคนละหมู่บ้านที่พ่อเขาเสียเขาเป็นคนพิการเหมือนกันเขาก็มอบพ่อเขาเสียชีวิตเขามาเอาไปดูแล
0: แล้วเขาจะให้พี่ไก่ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นพยานอย่างนี้เหรอคะ
1: แพทย์ให้เป็นคนบันทึกให้เขาอะค่ะเขา
0: อ๋อบันทึก
1: เข
0: ีย
1: น
0: ให้เขา
1: ว่าเขาจะ
0: ก็มีที่ดินมีทรัพย์สมบัติอย่างอื่นไหมพี
1: ่มีที่บ้านเท่านั้นแหละค่ะบ้านหลังนี้
0: มีที่บ้านที่อยู่แล้วก็มีเงินก้อนหนึ่งเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหม
1: ค่ะประมาณ
0: แล้วก็มีเงินชาปนกิจ
1: ค่ะเขาเสียชีวิต
0: ค่ะว่าเขาจะให้ใครดูแล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็พี่ใส่เขียนให้เขาระบุให้ละเอียดไปแล้วกันว่าถ้าเป็นที่ดินต้องเขียนเลขโฉนดนิดนึงว่าอยู่หมู่บ้านนี้ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้ถ้าเป็นบ้านก็ระบุบ้านเลขที่ไปเลยถ้าเป็นรถถ้าเป็นธนาคารก็ระบุเลขที่ไปเลยว่าให้ใคร
1: หลังเล็กๆคือแกไม่มีใครค่ะอยู่กับลูกพิการลูกพิการเวลาโมโหจะอาละวาดคนไปทั่วแต่ว่า
0: โอ้ย
1: แต่ใช่เขาว่าไม่มีเขากลัวไม่มีคนเลี้ยงอ่ะที่ชายเขาก็แม่เขาว่าไม่เชื่อใจกลัวไม่เลี้ยงอะค่ะ
2: ถ้าเราเขียนไปอย่างเงี้ยครับเราเขียนไปผมอย่างหมู่บ้านที่พี่เล่าให้ฟังว่าคนหมู่บ้านข้างๆเขาเขียนไปแล้วเขาเกิดเขาจะได้สิทธิ์อะไรครับถ้าสมมติเรายกให้เขาอย่างเงี้ย
1: ครับใครอะคะ
2: ถ้าเรายกให้หน่วยงานเนี้ยแล้วเขาจะได้สิทธิ์อะไรในการเลี้ยงดูนะครับ
0: ก็คือ
2: เขาจะมาดูแลหรือเปล่า
0: ลูกยกไม่มีคนดูแลก็อาจจะมีเงินชาปนกิจก้อนเนี้ยให้ดูแลอย่างเงี้ยค่ะน้องดงเข้าใจว่าย
1: กให้มูลนิธินั้นเลยครึ่งนึงนะคะ
0: ใช่มูลนิธิหรือใครก็ได้ที่แบบว่าช่วยดูแลลูกแกหน่อยเพราะลูกแกพิการอย่างเงี้ยค่ะมีเงินอีกก้อนนึงประมาณนี
1: ้ถ้าเกิดชีวิตจะมีเงิน 200,000 กว่าบาทแล้วครึ่งนึงให้พี่ชาย
0: ที่ตอนนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยพี่ไก่คุณยายเนี่ยแกสามารถเขียนหนังสือเองได้ไหมหรือว่าต้องคนอื่นเขียนให้
1: ต้องเขียนบันทึกเองไหมแต่ว่าเซ็นชื่อได้ค่ะ
0: โอเคเสร็จได้โอเคถ้างั้นพี่ไก่ก็เป็นคนเขียนในฐานะที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้แกลงชื่อให้แกลงชื่อว่าเป็นผู้ทำพินัยกรรมในขณะที่สติสัมปชัญญะสมบูรณ์อะไรประมาณนี
1: ้เขียนไว้ว่าสติสัมปชัญญะเหมือนแต่ว่าไปไม่ได้ตรงที่ว่าจะให้กระทรวงไหนหน่วยงานไหนที่มันมีเคสหนึ่งที่รับไปแล้วอะค่ะก็เป็นโรคจิตเวชค่ะพ่อเขาเสียแล้วก็เขาก็ทำเรื่องไปเลยแต่ว่าถ้าทำเรื่องไว้ก่อนไม่ได้ดิฉันไปถามแบบฟอร์มมีไหมจะเขียนไว้ในกรรมเขาบอกไม่มีแบบฟอร์มของอบต.คือเขียนไว้ในหมู่บ้านในบันทึกของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขียนไว้เลยคล้ายๆกับบันทึกการประชุมหรือว่าบันทึกพินัยกรรมเล็กๆอะค่ะ
0: คือ
1: ถ้าเขาเสียชีวิตที่ไหนเขา
0: จริงๆนะพี่ไก่ก็ต้องอธิบายคุณยายเลยว่าในกรณีที่คุณยายไม่อยู่ลูกชายคุณยายที่คุณยายเป็นห่วงมากเนี่ยแน่นอนรัฐบาลก็คงไม่ทิ้งหรอกก็คือหน่วยงานรัฐต้องดูแลอยู่แล้วอันนี้อาจจะไม่ต้องระบุไปก็ได้ว่าใครต้องดูแลอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งมีที่ดินอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ระบุได้ชัดเจนเลย
1: ซึ่งหนึ่งอ่ะให้กระทรวงเลยคือรับลูกชายไปเลี้ยงค่ะยังก็ถามว่าพี่น้องพี่ชาย จะดูแลมัน

0: ได้เหรอเขาบอกว่าไม่มีใครดูแลได้เพราะว่าเมื่อเวลาดีก็ดีแต่เวลาโมโหเราว่าอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่ดีใช่ไหม
0: อายุ30กว่าปีเด็กไม่ได้ตัวใหญ่ไม่ได้
1: ก็ระบุเป็นข้อๆมาคือพี่เวลาพี่ไก่เขียนให้คุณยาที่ใส่ก็จะระบุเป็นข้อๆว่ายกบ้านให้ใครยกที่ดินให้ใครยกเงินฝากยกเงินสถาปนกิจให้ใครอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อๆไปเลยแล้วก็แต่ว่าจริงๆเราไม่เคยเห็นเคสที่แบบว่ายกให้คือพมอย่างเงี้ยแน่นอนเขามีหน้าที่ดูแลอยู่แล้วล่ะเขามีหน้าที่ดูแลอยู่แล้วอันเนี้ยถึงคุณยายไม่เขียนเนี่ยถ้าคนนั้นไม่มีใครไม่มีครอบครัวไม่มีญาติเลยเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องดูแลอยู่แล้ว
0: คือเก็บว่าเงินส่วนนั้นกลัวพี่ชายจะเอาหมดไงแกอยากให้กระทรวงครึ่งนึงเพราะว่าให้ใครๆกับว่าให้ค่าตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยให้เลี้ยงดูแล้วก็ให้เงินกระทรวงครึ่งนึงให้พี่ชายเขาครึ่งนึงค่ะ
1: อ๋อมีจะต้องครึ่งนึงด้วยนะ
0: ถ้าเขาไม่ทำไว้เพราะว่าพี่ชายจะเอาหมดพูดง่ายๆอ๋อ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ให้แบบบ้านผู้สูงไอ้สูงแบบบ้านคนที่เขาดูแลอย่าง
1: น
2: ี้เลยดีไหมพี่
1: มูลนิธิอะไรเ
2: ขาร
1: ับใกล้ๆบ้าน
2: ที่เขารับดูแลเหมือนกับว่าเป็นสถาน
0: มันไม่มี
2: สถานเลี้ยงดูสถานดูแลอะไรอย่างเงี้ย
0: มันไม่มีค่ะบ้านนอกไม่มี
1: มันไม่มีในจังหวัดในหนองบัวแดงไม่มีใช่ไหม
0: ไม่มีค่ะไม่มี
1: คือถ้าจะไปยกให้รัฐอ่ะบางทีไม่รู้ใครจะมาเป็นผู้
2: จั
1: ดการ
2: ไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนมันเป็นงบประมาณหรือผมไม่รู้ว่า
0: อยากไปหากระทรวงเขาว่าเราต้องมีใบอะไรไหมมีเขาบอกว่าไม่มีคือเสียชีวิตแล้วมาหาพวกหนูกองสวัสดิการพวกหนูจะทำเรื่องให้แล้วมันเขามีที่แต่ดิฉันลืมถามว่าเป็นกระทรวงอะไรเป็นหน่วยงานอะไร
1: ได้พี่ไก่ก็อธิบายคุณยายไปเลยว่าไม่ต้องห่วงหรอกเงินก้อนนั้นมีก้อนใหญ่ไหมมากแค่ไหน
0: 200,000 กว่าบาทนะคะ
1: สองแสนกว่าเงินชาปนกิจของที่เขาทำกันเหรอคะ
0: ค่ะมันเป็นของอสมชมรมชาปนกิจอสมหนองมะแดงไม่ได้เป็นอสมก็เข้าได้ตัวนี้ของหนองมะแดงโดยเฉพาะ
1: คุณยายเป็นอดีตอสมเก่าเหรอคะ
0: ไม่ได้เป็นอสมเป็นชาวบ้านแต่ว่าเข้าได้ชมรมนี้คือเฉพาะหนองมะแดง
1: อ๋อแล้วคุณยายก็ส่งไว้ส่งเงินก้อนนี้ไว้ใช่ไหม
0: ปีละ2,840 บาท
1: โอ้ส่งทุกปี
0: สองแสนกว่า
1: ก็สองแสนกว่าใช่ไหมก็คือถ้าจะไปยกให้รัฐไปยกให้หน่วยงานที่ดูแลนั้นมันก็เดี๋ยวมันก็จะยากไปน้องดุ้งเนาะ
0: ครับไม่ถึงก็ต้องเอาไปให้มอบตัวเข้าไปถ้าเป็น
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นเขาเรียกคล้ายๆกับว่าผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุอะไรบ้านคนชราแบบนี้แต่ว่าเขาเป็นคนพิการก็เลยไม่รู้ว่าจะเขียน
1: อะไรอันนั้นแหละบอกคุณยายให้แกสบายใจไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวรัฐเขาดูแลเองในกรณีไม่มีใครเลยจริงๆอ่ะรัฐเขาดูแลเอง
0: แกรู้แต่ว่าแกอยากมอบเงินให้ไงแกอยากมอบให้เป็นการกุศลนะคะ
1: ก็ได้ที่ไหนก็ถ้างั้นแกทำไว้เลยก็ได้ถ้าแกหาข้อมูลให้แกนิดนึงก็ได้ค่ะอาจจะไม่ได้อยู่อำเภอหนองบัวแดงอยู่ต่างอำเภออยู่ในจังหวัดก็ได้มีเยอะ
0: ต้องเขียนแม่กระทรวงพมนะคะ
1: มันไม่
2: ใช่ให้หน่วยงานที่
1: ไม่น่าจะได้
2: ให้หน่วยงานที
1: ่ใช่
2: ดูแล
1: จะไปเขียนว่ากระทรวงพมไปจ้างเนี่ยมันไม่น่าจะได้ค่ะสุดท้ายเงินก็เข้ารัฐอยู่ดีก็คือไม่ได้ใครเลย
0: ต้องเขียนว่ากระทรวงพมหรอครับ
1: ไม่ได้ค่ะพี่ไก่นี่ถ้าไปเขียนกว้างๆว่ากระทรวงพมเนี่ยเงินก็เข้ารัฐนั่นแหละสุดท้ายเงินก้อนนั้นที่คุณยายจะได้เนี่ยทายาทจะได้หลังจากไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็เข้ารัฐนั่นแหละทีนี้ไม่ดีกว่าหรือว่าไปในฐานะที่ญาติพี่น้องเขาอาจจะไม่ดีอะไรก็ตามต้องให้เขาไปเลยก็ไม่ได้หรอคะ
0: ไม่ได้แกบอกว่าไม่ได้ไม่มีใครเลี้ยงได้แกไม่ใช่ว่าไม่ใครเลี้ยงลูกแกได้
1: รัฐเขาเลี้ยงอยู่แล้วพี่ไก่ต้องอธิบายแบบนี้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกถึงไปมอบให้พมเนี่ยเงินก้อนนั้นก็ยังไงก็ต้องรัฐดูแลอยู่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวค่ะใช่คืออาจจะมอบให้กับญาติคือต้องมีญาติอีกแน่ๆก็คือว่าไปลองไปแบ่งดูไหมว่าให้แก่ใคร
0: ใครคนไหนว่าแนะนำแล้วว่าเงินส่วนเนี้ยเขาก็ต้องดูแลอยู่แล้วแต่แกอยากจะให้อยากจะบริจาค
1: อยากจะบริจาค ก็ระบุไปเลยเป็นวัดก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะวัดใกล้บ้านก็ได้ค่ะมันจะง่ายกว่าในการไประบุกว้างๆว่าให้กับกระทรวงพมอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ได้หรอกค่ะไม่ใครไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ากระทรวงพมไม่ได้เป็นแบบเหมือนนิติบุคคลเหมือนแบบ

0: กรมน้องๆนะมันกว้างมากมันเป็นหน่วยงานรัฐอ่ะ
1: ยังไงเขาก็ดูแลอยู่แล้ว
0: เขาดูแลอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลคนไทยนะเขาไม่ปล่อยทิ้งให้อยู่คนเดียวแน่นอนบอกคุณยายแบบนี้ให้แกรู้สึกว่าอาจจะไปมอบให้กับมูลนิธิหรือวัดเลยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะนะพี่ไก่ลองปรึกษาผู้ใหญ่บ้านหรือปรึกษาท่านกำนันหน่อยนะคะเขารู้เขารู้แน่ๆแต่ถ้าไปมอบกว้างๆว่าให้กระทรวงพม.อย่างเงี้ยมันยังไงก็ไม่ได้ก็เข้ารัฐอยู่ดีเขียนให้ชัดไปเลยค่ะในพินัยกรรมเขียนด้วยลายมือได้แล้วก็ให้คุณยายเซ็นว่าเป็นผู้ทำพินัยกรรมด้วยตัวเองเลยในตอนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีค่ะ
1: ขอบคุณ
0: ค่ะพี่ไก่ลองปรึกษาท่านกำนันนะคะค่ะได้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ีคนแนะนำให้พี่ไก่บอกว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรับไปดูแลก็ได
1: ้
0: นะคะประมาณว่าหรือให้ญาติคนที่รักเราญาติคนที่รักเราผู้ช่วยอาสารับไปดูแลพอจะได้ไหมเนี่ยพี่สุริยาก็แนะนำนี้เนาะไม่รู้ว่าคุณยายเขาจะเชื่อใจ
2: ลืมแนะนำพี่ไก่ให้ปรึกษาเพราะว่าถ้าเรื่องพวกเขียนมรดกเขียนอะไรพวกนี้ฮะพินัยกรรมเขียนมรดกอะไรพวกนี้ก็อัยการคุ้มครองสิทธิ์อ่ะเขาจะด้านนี้โดยตรงอ่ะพี
0: ่ใช่
2: ต้องโทรไปปรึกษาอัยการคุ้มครองสิทธิ์เพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานที่มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการต
0: ั้
2: งมรดกตั้งผู้จัดการมรดกเขียนพินัยกรรมอะไรพวกนี้ก็เขาจะมีแนวในการเขียนให้จะได้รู้ว่าเวลาที่เราจะเหมือนกับเนาะยกทรัพย์สินให้หน่วยงานรัฐเพื่อให้ไปดูแลอุปการะคุ้มครองบุตรเนี่ยนะครับจริงๆมันผมเข้าไปเสิร์ชดูมันก็มีนะพี่เขาบอกว่าเราสามารถทำพินัยกรรมระบุว่าจะยกเงินหรือทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานรัฐอย่างเช่นกรมประชาสงเคราะห์ของพม.หรือสถานสงเคราะห์เด็กหรือว่าบ้านคนชราได้
0: ใช
2: ่ไห
0: ม
2: ใช่แต่ว่าต้องเขียนในเงื่อนไขว่าขอให้หน่วยงานเนี่ยนำเงินนี้ไปใช้เป็นอะไรทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของบุคคลนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็หมายความให้หน่วยงานนั้นน่ะเป็นผู้ดูแล
2: ใช่
0: ไปเลยใช่ไหม
2: แต่ต้องระ บุ
0: นะถ้ามาเขียนกว้างๆว่ามอบเงินนี้ให้กับกระทรวงพม.อย่างเงี้ยไม่น่าจะได้เนาะ
2: ครับครับ
0: ก็ต้องเขียนให้มันแคบลงหน่อยนึงว่านั่นแหละที่น้องดวงบอกอ่ะต้องอยู่ในพื้นที่ที่แบบใกล้ๆอ่ะเนาะ
2: ครับ
0: น่าจะได้ค่ะ
2: เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์กับน้องเมย์หลังไมค์ไปแล้วกันน้องว่าให้โทรไปถามไอ้การคุ้มครองสิทธิ์ที่ชัยเมื่อกี้พี่เขาอยู่ชัยภูมิเนาะ
0: อยู่ชัยภูมิใช่ค่ะน้องบัวแดง
2: ชัยภูมิ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: นะหนองบัวแดงเลยมีไหมมีในอำเภอเลย
2: เป็นของจังหวัดนะพี่ไอ้การคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดชัยภูมิครับ
0: ค่ะ
2: ถ้าพี่ไก่ฟังอยู่044เบอร์โทรนะครับ044-811-877เผื่อว่าโทรไปปรึกษาท่านว่าเราจะเขียนยังไงดีในเคสแบบนี
0: ้ค่ะ
2: จะเขียนพินัยกรรมขึ้นมาเนี่ยจะเขียนยังไงดี
0: ที่จะให้ครอบคลุม
2: ใช่ตามเจตนารมณ์ของผู้เขียนนะครับจะได้ให้มันตรงตามที่คุณป้าเขาอยากก็ให้อย่างเงี้ยจะเขียนยังไงปรึกษาท่านอัยการนะครับอัยการจังหวัดเดี๋ยวผมจะให้น้องเมย์
0: กดไว้
2: แจ้งเบอร์เข้าไปอีกทีแล้วกันนะ
0: ได้ค่ะ
2: ครับ
0: ก็พอฟังเรื่องแบบนี้เราก็
2: ไม่เคยเจอเคสแบบนี้เลยเนาะพี่ว่าแบบว่าอยากจะยกลูกยกปันดูแลแล้วพร้อมทรัพย์สินให้กับ
0: ก็เป็นห่วง
2: งานรัก
0: ใจเลยนะความเป็นแม่นะยิ่งลูกแบบว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ่ะเป็นผู้พิการอย่างเงี้ยน้องลูกเราเป็นห่วงเนาะ
2: คัน
0: น
2: ี
0: ้นี่ค่ะก็สรุปจริงๆแล้วการเขียนที่ในกรรมเองก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากนะคะแต่ว่าต้องเขียนด้วยลายมือทั้งหมดลงชื่อกำกับตอนท้ายให้ดีนะระบุทรัพย์สินให้ชัดเจนประมาณนี้ค่ะก็น่าจะมีผลทางกฎหมายแล้วก็ฝากเอาไว้กับคนที่เราพอจะฝากความหวังได้เนี่ยอย่างเหมือนพี่ไก่เนี่ยก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโอเคก็ได้

0: ยู่แล้วหล่ะนะคะก็ฝากพี่ไก่ช่วยดูแลคุณยายกับลูกๆกับลูกแกด้วยแล้วกันเนาะนะคะอย่างน้อยพี่ไก่ก็เป็นธุระโทรมาปรึกษาโทรมาขอความเห็นอย่างเงี้ยก็น่ารักแล้วค่ะ
1: อืม
0: เนา

0: ่งฮะอันนี้ถามไทยกันหรือว่าแช่งกันฮะ
1: ไม่ใช่อะไรดูไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ตอนโควิดอ่ะตอนช่วงโควิดอ่ะอยู่ร้านอ่ะเขาถามคุณว่าเนี่ยยกบ้านหลังนี้ให้ใครเฮ้ยเขาถามเราอย่างเงี้ย
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: หลานตัวน้อยป.1เนี่ยนะ
1: ไม่หลานโตแล้ว
0: อ๋อหลานโตแล้วเออหลานตัวน้อยเออ
1: เออมีหลานโตเขาทำงานแล้วส่งเขาเรียนจบปริญญาตรีเขาทำงานแล้วเขาทำงานมีหลักมีฐานเอาอยู่ๆก็ถามว่าจะยกบ้านหลังนี้ให้ใครเอ้า
0: เออ
1: แล้วก็ตอบไม่ถูกเลย
0: แช่งคุณนิวา
1: ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตอบเขานะ
0: เอ้าแช่งคุณนิวา
1: เออแล้วก็พอเราไม่ตอบนะหลานหายไปเลย
0: เอ้าคือถ้าตอบมันก็คงให้เธอเลยเขาอาจจะมาดูแลนะ
1: เออก็ไม่ตอบสงสัยต้องให้เขาแล้วเผื่อเขาจะได้มาดูแลใช่ไหมวิธีเขียนวิธีจำตัวเองให้ถูกต้องเอาก็จิตก็เอาจริงๆนะเออโอ้ก็ไม่ได้แช่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตนี้ใช่ไหมอยู่อย่างเคสเมื่อวานเนี่ยน้องที่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงรัชวิภาแล้วฟ้าผ่าฟ้าผ่าเนี่ยน้องลูกฟ้าผ่าได้ยังไง
0: น่ากลัวมากนะ
1: น่ากลัวจริง
0: ไม่เคยเห็นจากแบบใกล้ๆอย่างนี้เลยนะว่าฟ้าเป็นสายเรียบลงมาที่มอเตอร์ไซค์นะ
1: โอ้ลูกกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่อ่ะบนสะพานยกระดับรัชวิภาน่ะตรงนั้นเราผ่านบ่อยแน่นะไอ้ตรงที่จะมุ่งหน้าแยกรัชโยธินน่ะไปถนนวิภาใช่ไหมแล้วปรากฏว่าน้องเนี่ยโดนฟ้าผ่าเสียหลักล้มลงได้รับบาดเจ็บนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนก็บอกก็สงสัยแหละไม่ได้บอกก็สงสัยเหมือนกันเลยว่าสงสัยเนี่ยน้องที่ขับมอเตอร์ไซค์น่าจะมีอะไรที่เป็นอุปกรณ์เป็นอะไรสายเหมือนกับล่อฟ้าอะไรอยู่นะอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ก็โพสต์ว่าจริงๆอ่ะสร้อยคอหมวกกันน็อกไม่ได้ล่อฟ้านะเออ
0: ครับ
1: นักข่าวก็โทรถามอาจารย์เจษฎาเป็นคนแรกๆเลยว่าเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่ถูกฟ้าผ่าเนี่ยจนน้องเขาบาดเจ็บสาหัสนะคะก็คอมเมนต์กันไปเยอะมากว่าอ๋อใส่สร้อยคอแน่ๆมันเป็นตัวล่อฟ้าหรือว่าหมวกกันน็อกทมือถือกล่องที่อยู่ท้ายรถอะอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์เจษฎาบอกว่าไม่ใช่หรอกครับไม่ได้มีวัตถุใดเป็นตัวล่อเป็นตัวดึงดูดให้ฟ้าผ่าเป็นเพียงแค่ความโชคร้ายที่รถอยู่ในจุดสูงเด่นก็คือสะพานยกระดับแล้ววิ่งมาตรงจุดที่ฟ้าบังเอิญผ่าลงมาตรงนั้นพอดีไม่ได้โดนคันนี้ก็โดนคันอื่นที่วิ่งตรงนั้นทีนี้ตอนที่ในคลิปเห็นไหมมันตอนเวลาแบบบ่ายสามอ่ะบ่ายสามกว่านะคะเออแต่ว่าช่วงนั้นฝนก็ตกพอดีนะคะซึ่งเขาบอกว่ารอยแผลของน้องที่ได้รับบาดเจ็บนะคะลุงมีแผลที่คอมีรอยไหม้ที่ใบหูแล้วก็ตรงศีรษะน่ะสร้อยคอเนี่ยขาดทั้งเส้นนะเป็นสร้อยแซนเลส
0: โอ้
1: เออน้องคนนี้ใส่สร้อยสแตนเลสสร้อยขาดทั้งเส้นเลยค่ะกู้ภัยให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นนะคะ
0: โอ้จะได้เข้าใจว่าจะได้เข้าใจว่ามันไม่ได้เกิดจากพวกสายล่อฟ้าหรือสัญญาณมือถือเพราะอยู่เนี้ยบางทีพี่มือถือของพี่ๆมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์เนี่ยเขาก็จะติดอยู่หน้ารถเนี่ย
1: ใช่จะมีเล่มน้อยๆกลางอยู่ใช่ไหม
0: อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวล่อฟ้าลงมาหรือเปล่า
1: ล่อฟ้าหรือเปล่า
0: เพราะว่าไม่ใช่
1: เขาต้องเปิดสัญญาณตลอดถูกไหมเพราะว่ารับงานอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ครับครับ
1: เออ
0: ก็แปลว่าไม่เกี่ยวเน
1: า
0: ะไอ้เรื่องวัตถุที่มันล่อฟ้าเนี่ย
1: ก็อาจารย์บอกไม่เกี่ยวแต่ว่าน้องเนี่ยเห็นบอกว่ามีรอยตามแนวเส้นสร้อยค
0: อเขาว่าอย่างนั้นมาที่คอเลยพอลงมาเนาะ
1: แล้วเออสร้อยขาดอะสร้อยสเตเลตอะขาดเลยที่คู่ภัยเขาแจ้งอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต่างกับกรณีของมือถืออย่างที่บอกนะคะก็เป็นผลมาจากกระแสไฟของฟ้าไม่ใช่ว่าโทรศัพท์จะล่อให้ฟ้าผ่าลงมาคือถ้าอาจารย์เปลี่ยนอธิบายบอกว่าใครที่ผ่านตรงนั้นน่ะโดนหมดณเวลานั้นเพราะฟ้ามันลงพอดีอืออ
0: ๋อครับ
1: ค่ะ
0: ลงมาพอดีโอ้น่ากลัว
1: น่ากลัวนะน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆนะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าการขี่มอเตอร์ไซค์ในระหว่างเกิดฝนตกแบบนั้นนะคะมีความเสี่ยงที่จะรับอันตรายกว่าการนั่งรถยนต์เป็นอันมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่รถยนต์ถูกฟ้าผ่าเนี่ยไอ้โครงโลหะของตัวถังเขาบอกว่ามันจะทำตัวเป็นเหมือนเป็นกรงอ่ะให้กระแสไฟจากฟ้าเนี่ยวิ่งไปรอบ

0: ตัวรถก่อนแล้วลงสู่พื้นในที่สุดมันจะไม่ไปหาคนขับโดยผู้โดยสารข้างในแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่มีโครงอะไรเลยก็คือเนื้อหุ้มเหล็กอยู่ใช่ไหมไม่มีโครงอะไรห่อหุ้มผู้ขับขี่ก็มีความเสี่ยงจะรับกระแสไฟไปเต็มๆเลยค่ะน้องดง
1: ครับผมโอ้โห
0: ต้องเห็นภาพแล้วรู้สึกโอ้โหระทึกมาก
1: ครับเห็นพี่ๆมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เวลาฝนตกจะหลบอยู่ใต้สะพานอย่างนั้นก็ดีนะปลอดภัยนะรอให้ฟ้าฝนมันเบามันไปก่อนนะ
0: จริงค่ะ
1: ขี่ลุยฝนนี่ก็น่ากลัว
0: โอ้น่ากลัวจริงช่วงแบบมีฝนฟ้าคะนองนะที่กรมอุตุเตือนใช่ไหมคะเนี่ยน่ากลัวมากอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ
1: โอ้โห
0: นะคะฟ้าแรงช่วงนี้นะคะวันนี้ก็ยังมีต่อนะสำหรับใครที่จะทำอะไรก็เช็คสภาพภูมิอากาศนิดนึงนะจะไปท่องไปเที่ยวนะคะ
1: ครับเห็นว่าสัปดาห์นี้เลยนะกรุงเทพเนี่ยจะเจอฝนถล่มนะครับฝนตก
0: ถล่มนี่คือหนักถ้าใช้คำว่าถล่มนี่คือหนักแน่
1: ๆครับ
0: ค่ะ
1: ก็เจอทางใต้เนี่ยเจอภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพนะครับนี่แหละจะตก 60-80% ของพื้นที่เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เราเตรียมรับมือกันนะ
0: ค่ะอีกหลายวันใช่ไหม
1: อีกหลายวันเลยครับพี่ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ไปถึงวันอาทิตย์เลยอย
0: ่
1: างน้อยนะครับถึงวันอาทิตย์เลย
0: ค่ะ
1: นะฮะจะได้เตรียมกันนะครับพูดถึงเรื่องน้ำนี่ผมพาไปอีกเรื่องหนึ่งพวกไปปั่นเรือเป็ดอะพี่เนี่ยป
0: ั่
1: นเรือที่แบบนั่งสองคนแล้วก็ช่วยกันปั่นนะปั่นเรือเป็ดเรือทีอย่างเงี้ยแล้วแต่คนเรียก
0: ในบ
1: ึ
0: งในสระในอะไรอย่างงี้นะเรือเป็ดก็จะมี
1: ใช่ในสระในบึงในหนองในสวนสาธารณะหรือที่ใดก็ตามนี่นะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเกิดเหตุนะที่ศรีสะเกษนะครับโอ้คนไปปั่นเรือเป็ดแบบนี้แล้วปรากฏว่าเรือมันรั่วเรือมันเกิดรั่วแล้วมันพลิกคว่ำนะครับคนว่ายน้ำไม่เป็นนะจมน้ำเสียชีวิตเลยนะฮะเนี่ยโหอันตรายมากนะคือบางทีการปั่นแบบนี้บางที่ก็มีชูชีพให้ใส่แต่บางที่อาจจะไม่มีบางที่อาจจะไม่มีเสื้อชูชีพให้นะครับโอ
0: ้
1: โหก็ทางปภ.ของอบต.คูซอดนะครับที่ศรีสะเกษนะฮะได้รับแจ้งว่าบริเวณแพบ้านแก้งนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะอำเภอเมืองศรีสะเกษเนี่ยนะมีคนจมน้ำเสียชีวิตนะครับโอ้เจ้าหน้าที่ไปงมหาร่างตั้ง3ชั่วโมงพี่คิดดูมันต้องลึกแล้วมันต้องใหญ่ขนาดไหนนะงมหาร่างเนี่ย3ชั่วโมงอ่ะนะในที่สุดเนี่ยนะฮะก็เจอผู้สูญหายนะครับชื่อว่าคุณทิศสวัสดิ์นะครับอายุ35ปีเป็นชาวศรีสะเกษนั่นแหละเขาบอกว่าเขาว่ากลุ่มเพื่อนๆเนี่ยมาเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะฮะ7คนมาเที่ยวแพกับนายจ้างนะนายจ้างพามาเลี้ยงย้อนหลังนะครับก็นั่งกินบนแพตามปกตินะเช็คบิลแล้วด้วยนะกำลังจะกลับกันอยู่แล้วก็เลยแบบเอ้าไปปั่นเรือเป็ดกันสักรอบนึงนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นแพแล้วก็มันล่องแม่น้ำมูลอ่ะนะครับก็มีคนนั่งอยู่บนเรือเป็ดเนี่ย3คนนะพี่คนนี้เนี่ยนั่งอยู่ตรงกลางนะครับไม่ได้สวมเสื้อชูชีพแล้วว่ายน้ำไม่เป็นแถมยังเป็นผู้พิการแขนซ้ายมาตั้งแต่กำเนิดด้วยนะฮะแต่ก็คิดว่าไปกับเพื่อน2คนนะแล้วก็อยู่บนเรือไม่เป็นไรหรอกก็ปั่นออกไปนะฮะปรากฏว่าเริ่มมีน้ำซึมเข้ามาในเรือทุกคนก็เริ่มตกใจปรากฏว่าใต้ท้องเรือไอเรือเป็ดที่เราถีบปั่นๆกันเนี่ยนะฮะมันรั่วนะครับโอ้ทุกคนก็พยายามที่จะปั่นเรือกลับเข้าฝั่งนะครับแต่มันไม่ทันนะฮะมันรั่วจนเรือเนี่ยเริ่มเอียงเรือเป็ดเริ่มเอียงน้ำไหลเข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายเรือพลิกคว่ำกลางแม่น้ำนะครับโอ้โหนะฮะปรากฏว่าอีก2คนที่ปั่นเนี่ยนะฮะเกาะเหมือนกับเกาะแพลมเกาะเบาะลมของเรือเป็ดไว้ได้แต่พี่ทิศสวัสดิ์เนี่ยนะฮะ

0: ไปสุดท้ายแล้วนะครับสามชั่วโมงเจอร่างพี่ทิศสวัสดิ์อยู่ห่างไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะ
1: โอ้โห
0: ร้องไห้กันระงมเลยครับญาติญาติมาที่เกิดเหตุก็เศร้าเสียใจไม่น่าเชื่อนะครับ
1: มันรั่ว
0: แกบอกว่า
1: คือเขาไม่ได้เช็คใช่ไหมว่าเรือมันรั่ว
0: ไม่ได้เช็คอ่ะเนี่ยนี่นึกถึงเวลาพาลูกเคยไปปั่นเคยพาลูกไปปั่นไอเรือพวกนี้นะพี่ไม่ว่าจะสวนหลวงรอเก้าไม่ว่าจะหลายที่อ่ะเขาจะมีเรือเป็ดแบบเนี้ย
1: ใช่ครับโอ้โห
0: น่ากล
1: ั
0: วเหมือนกัน
1: น่ากลัวไม่มีเสื้อชูชีพด้วยนะคะแล้วว่ายน้ำไม่เป็นนี้เนาะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เรืออยู่มันรั่วได้นะเออครับผม
1: จ
0: ะระวังจะได้ระวังกัน
1: เกิดใจกับครอบครัวนี้นะคะ
0: ครับผม
1: คือพอมันรั่วมันก็พลิกเลยหรอมันคว่ำเลยเนาะ
0: ใช่ก็เหมือนน้ำมันพุ่งเข้ามาเรื่อยๆที่ใต้เรือ
1: น้ำเข้าเรือ
0: น้ำเข้าทีนี้มันก็ทีเนี้ยมันก็เหมือนเราก็รออยู่กลางน้ำก็รอจมอ่ะรอจมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นชูชีพนี่สำคัญจริง
1: ๆใช่ค่ะต้องมี
0: บางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราจะลงไปถ่ายรูปอ่ะเราปั่นเรือเป็ดเราอยากถ่ายรูปไม่เอาไม่ใส่ไม่ต้องใส่หรอกปั่นไปแค่นี้เองเออเดี๋ยว
1: ประมาท
0: บางทีมันก็มีความคิดแบบนี้เข้ามาในหัวแล้ว
1: ใช่ค่ะเอาอีกคนหนึ่งเป็นวัยรุ่น17 ปีนะคะเป็นนักศึกษาค่ะน้องด้งเขาขับมอเตอร์ไซค์แล้วโดนสายเคเบิลขาดร่วงลงมาเกี่ยวคอจนมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำนะคะได้รับบาดเจ็บ
0: ครับผม
1: คอที่เป็น
0: แผลแบบไม่น่าเชื่อ
1: ใช่คือเคยมีคนเสียชีวิตนะจากสายเคเบิลกลางถนนเนาะอันนี้น้องคนนี้ไม่ถึงขนาดเสียชีวิตแต่ว่าบาดเจ็บนะคะวอลเมตอายุ17 ปีนะคะเมื่อวานนี้ไปที่โรงพักเมืองนครนายกกับแม่นะคะบอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำธุระในตัวเมืองนครนายกเสร็จแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านที่ซอยวัดดงสาลิกานะคะพอขับผ่านโค้งวัดชำนาญรังสรรค์มา500 เมตรนะปรากฏว่าโดนสายเคเบิลที่ขาดจากเสาไฟเกี่ยวเข้าที่ลำคอมอเตอร์ไซค์ล้มพังเสียหายตัวเองก็บาดเจ็บแพทย์ให้นอนรักษาดูอาการ1 คืนนะคะเมื่อวานนี้กลับบ้านได้แล้วก็เลยมาร้องสื่อมวลชนแล้วก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุเพื่อเตือนภัยและแจ้งความแล้วก็ต้องสืบหาเจ้าของสายเคเบิลมารับผิดชอบเพราะว่าจ่ายค่าหมอไปเป็นหมื่นนะคะน้องโดคืนเดียว
0: ครับ
1: ดูที่คอนะคะมีรอยบาดเจ็บ2 สายเลยค่ะโอ้มันต้องเกี่ยวหนักขนาดนี้เลยเนาะ
0: โอ้ครับ
1: โอ้โหก็โชคดีมากนะเคยมีเขาบอกว่าเสียชีวิตก็เขาเคยมาแล้วนะไอ้สายเคเบิลเนี้ยนะคะ
0: ครับ
1: โอ้โหเกิดเหตุตอนกลางวันนะเดี๋ยวนะกลางวันหรือกลางคืนเขาไม่เห็นเนี่ยเพราะกลางคืนค่ะน้องรุ่งไม่เห็น
0: กลางวันนี่ยังมองยากนะถ้าเรามาแบบว่าขับมาเรื่อยๆมองไกลๆมานะ
1: ใช่มัน
0: ก็ยากที่จะเห็นนะ
1: ค่ะ
0: ที่จะคือไม่ต้องพูดถึงครับพี่โอ้โห
1: ใครเห็นนะสายเคเบิลสายไฟอะไรที่มันห้อยลงมาอะไรพวกนี้นะต้องรีบแจ้งเนาะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรีบเก็บรีบแก้เนาะไม่งั้นเนี่ยมอเตอร์ไซค์มาอย่างนี้อันตรายมากเลย
0: ครับ
1: ค่ะโอ
0: ้
1: โห
0: ช่วยจาก
1: รอด
0: ครับผม
1: รอดมาได้คนนี้รู้สึกเจ็บค่ะเนาะไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์

0: าซูติคอล
1: ยาเพียแคม
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: 6:11:12 นะคะกลับมาในชั่วโมงที่2ของข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วประเทศไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันนี้วันพุธเนาะ3มิถุนายนค่ะน้องโด่งวันหยุดราชการค่ะ
1: วันนี้หลายคนบอกไม่ต้องตื่นไปส่งลูกไม่ต้องออกไปทำงานกันนะครับได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านกันยามเช้าแบบนี้มองฟ้าออกไปก็ยังดูโปร่งๆนะพี่ในกรุงเทพนะครับ
0: โปร่งๆอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวตอนบ่ายๆก็อาจจะไม่โปร่ง
1: เย็น
0: ๆบ่ายๆเย็นๆก็ไม่โปร่งแล้วนะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนจะมีลมมรสุมใช่ไหม
1: ครับผม
0: ค่ะมีเรื่องที่กำลังเป็นดราม่าน่ะตอนนี้ในยุคที่เขาบอกว่าความสวยมันรอไม่ได้ค่ะน้องโด่งต้องสวยทันทีต้องสวยรถสวยให้สมใจในวงการบันเทิงไทยกำลังเผชิญกับกระแสปากกาลดน้ำหนักกลายเมื่อก่อนเขาบอกว่ามันเป็นไอเทมลับมันก็ไม่บอกกันนะแต่ตอนนี้ไม่ลับแล้วนะคะเหล่าคนดังก็มาเปิดเผยกันว่าจริงๆไอตัวปากกาลดน้ำหนักเนี่ยจากเดิมก็ใช้รักษาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะแล้วก็โรคอ้วนเรื้อรังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเอามาใช้เป็น

0: างลัดในการปั้นหุ่นตัวเองเรียกว่าให้หุ่นแต่ว่าเป็นหุ่นในฝันอะภายในเวลารวดเร็วแค่ไม่กี่อาทิตย์นะคะซึ่งดราม่าก็คือเริ่มเกิดขึ้นเมื่อคนดังในวงการนะคะเริ่มปรากฏตัวด้วยรูปร่างที่ผอมลงแบบผิดหูผิดตาแล้วหนึ่งในนั้นก็คือมีคุณเอมวิทวัฒน์เอมนี่คือก็สนิทกับคุณจั๊กใช่ไหมจั๊ก
1: อ่าครับ
0: เอมเนี่ยอยู่ๆก็ผอมลงมากจนชาวเน็ตวิจารณ์อย่างหนักแต่ก็ว่าแซะก็ว่าได้นะเจ้าตัวก็เลยต้องออกมาฟาดแบบเดือดเลยนะบอกว่าแล้วปากกาแล้วมันทำไมมันมีอะไรหรอปกถ้าใครไม่รู้จริงก็ไม่ควรเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของเธอเพราะว่าเป็นการดูแลภายในการตัดสินใจของตัวเองเท่านั้นนี่นี่คือเอมนะส่วนอีกคนหนึ่งชื่อเอิร์กคาริสาเจ้าของเพลงฮิปเลือดกุ๊กดีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น้ำหนักลดลงจากเท่าไหร่145กิโลเหลือ76กิโล
2: โอ้ยขึ้นเลยเหรอ
0: ใส่เรื่องลงไปโอ้ก็ขึ้น
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: จาก145เหลือ76ก็ลดลงไป70เหมือนกันโอ้76 19โลเธอยอมแล้วว่าเธอใช้ปากกาลดน้ำหนักเหมือนกันเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพรุมเร้าแล้วเพราะว่า145โลมีความดันมีนอนกรนแต่เธอก็โดนคอมเมนต์ด้อยค่าและถูกมองว่าผอมแล้วดูไม่ตลกเหมือนเดิมอ่ะอ้วนดีกว่าอ้าวเอ๊ะมันยังไงเธอก็ร้องไห้เลยนะคะบอกว่าขอให้สังคมใจดีหน่อยเพราะว่าที่เธอทำไปทั้งหมดอ่ะเธอก็เพื่อสุขภาพตัวเองแต่ว่าวิธีอื่นก็ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอมาใช้วิธีนี้เนี่ยมันได้ผลจริงเธอก็ลดลงมาเกือบ70กิโลนะคะอีกคนหนึ่งโบค่ะโบเมลดานี่แหละก็เป็นอีกคนหนึ่งยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าใช้ปากกาลดน้ำหนักในการดูแลรูปร่างเป็นตัวช่วยที่ทำให้ความอยากอาหารลดลงแม้ได้รับคำชมในเรื่องความจริงใจแต่ก็มีชาวเน็ตบางคนบอกรู้สึกผิดหวังมองว่านี่เป็นการส่งเสริมค่านิยมที่บิดเบือนของศิลปินอะไรประมาณนี้คือไม่ว่าใครก็ตามที่เปิดเผยว่าใช้ตัวปากกาลดน้ำหนักนี่เนาะก็จะโดนแซะโดนวิพากษ์วิจารณ์กันทีนี้ไอ้กระแสที่ว่านี้ตอนนี้มันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลัวว่าวัยรุ่นน่ะจะทำตามท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าปากกาลดน้ำหนักก็ยังไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญออกมาพูดอะไรมากนะสาขาโนโรง
1: ค่ะผมโ
0: อ
1: ้โ
0: ห
1: ไม่น่าต้องกลัววัยรุ่นทำตามนะเพราะว่ามันโด่งดังมาก
0: เออ
1: มันค่อนข้างโด่งดังมากนะ
0: โด่งดังจริงราคามันแพงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมันอันตรายในระยะยาวไหมอะไรอย่างนี้นะหมอก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากมายเนาะในบ้านเราก็ยังไม่ได้เตือนบอกว่าจะต้องใช้ยังไงจริงเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะมียาลดน้ำหนักชนิดฉีดอยู่ในนั้นน่ะแล้วก็เอามาจิ้มหน้าท้องของตัวเองได้เลยโดยที่หมอไม่ต้องจิ้มมาจิ้มกันเองที่บ้านอย่างเงี้ยคือดูแล้วมันก็หวัดเสียวอยู่นะดวงนะ
1: ใช่
0: มันข้างเคียง
1: ก็ไม่รู้กระบวนการทำงานของมันน้อยแต่เห็นใครๆก็ใช้นะตอนนี้มันก็เป็นยุคสมัยนะยุคสมัยของการลดน้ำหนักอ่ะนะครับตัวช่วยเขาบอกเมื่อก่อนกินยาแล้วมันจะเป็นอะไรนะโยโย่เกิดอะไร
0: โยโย่เอฟเฟกต
1: ์หยุดยาแล้วก็กลับมาอ้วนนะ
0: ขึ้นมากกว่าเดิมอีกอะไรอย่างนี
1: ้ล่าสุดก็เป็นปากกาลดน้ำหนัก
0: คือมีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นอุทาหรณ์สำหรับเขานะคนนี้เป็นเจ้าของเพจนักลงทุนชื่อดังเลยนะชื่อว่าเอวัตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะมีคนติดตามเขา200,000กว่าราย204,000เนาะเขาก็แชร์ว่าให้ระวังนะครับการใช้ปากกาในการปักปากกาปรึกษาแพทย์ก่อนอย่าไปฉีดเองถ้าไปคลินิกก็ต้องพบหมอก่อนภรรยาผมขนาดพบหมอเข้าโรงพยาบาลแล้วตอนนี้แถมจ่ายเองคืนละ10,000กว่าบาทเพราะว่าประกันไม่จ่ายประกันไม่ช่วยนะเขาบอกว่าภรรยาเขาไปใช้แล้วปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยต้องแอดมิดเสียค่ารักษาพยาบาลคืนละ10,000กว่าบาทแล้วมัดระวังกันนะครับภรรยาของเอิร์ธเนี่ยฉีดไป2วันเห็นผลเลยค่ะ2วันลดไป2กิโลเพราะกินข้าวแล้วอ้วกทารุณแค่กินน้ำเปล่าก็ยังไม่อยากกินเลยคือเขาบอกว่าใช้เอฟเฟกต์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนฉีดก็ไม่เป็นไรบางคนแย่หน่อยอย่างภรรยาเขาเนี่ยนะคะกินข้าวแล้วอ้วกกินน้ำก็ไม่ได้นะคะสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาล

0: เนี่ยผลข้างเคียงก็คือว่ามันไปส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารคือขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วสลับท้องผูกซึ่งอาจจะรุนแรงในคนที่เพิ่งเริ่มใช้และถ้านำไปใช้เพียงเพราะว่าอยากผอมแบบเร่งด่วนโดยไม่มีภาวะเป็นโรคอ้วนหรือหมอไม่ได้ประเมินเนาะอาจทำให้ร่างกายเสียสมดุลแล้วเกิดไอภาวะโยโย่ที่น้องโรคบอกเนี่ยนะคะน
1: ี่
0: แหละอันตรายเขาบอกว่าตอนนี้ในตลาดมืดนะคะมีการลักลอบขายยาประเภทนี้ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะก็บอกว่าเตือนเลยระมัดระวังกันเด้อครับที่คุณเพิร์ทนะคะ
1: นั้นกระบวนการมันเหมือนทำให้เราฉีดปุ๊บแล้วเราจะไม่อยากอาหาร
0: กินไม่ได้เลยเนี่ย
1: การควบคุมใช่เรื่องของการกินของเราจะไม่อยากจะไม่หิว
0: เราจะเห็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขาเป็นนักกินอะนักกินโชว์อะเขาก็ปากกาเนี่ยแต่เวลาเขากินก็อร่อยนะเราก็ดีคิดประโยชน์แล้วก็ เราก็ไปสรรหามากินตามเขา เออกินทุกอย่างอร่อยหมดคนเนี้ย
1: เออ
0: เอาเป็นว่ามีหมอมีเพจหมออยู่ท่านหนึ่งนะคะก็เตือนแล้วค่ะอันนี้แค่เตือนในเพจนะสื่อยังไม่ได้ออกมานะหมอชื่อเดี๋ยวนะเขาบอกว่าไอ้ปากกาลดน้ำหนักเป็นยากลุ่มอันตรายถ้าไม่ได้อยู่ในในการดูแลของแพทย์อย่าใช้เลยมันเสี่ยงเสี่ยงจริง
1: ครับ
0: อืม
1: สองฟังดูแล้วมันเหมือนมันเข้าไปในร่างกายเลยนะมันเข้าไปควบคุมระบบครับผม
0: จิตแพทย์ว่ามันจะอยู่ตรงไหนยาก็คือไปอยู่ในกระเพาะเหรอ
1: โอ้ครับ
0: ก็ไม่มันเป็นทางลัดนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นกับดักระยะยาวไหมยังไง เออต่อเข้าไปดูในเพจหมอหนึ่งก็เตือนแล้วนะคะหมอหนึ่งก็ดังมากนะในเพจหมอหนึ่งก็เตือนแล้วว่าอย่าทำเลยลดแบบอื่นดีป่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยหนึ่งในนั้นก็น้องนิชานะจำได้ไหมน้องนิชานะครับ
0: นิชา
1: แฟนเก่า
0: โตโน่
1: นะ
0: ใช่ไหมเออสวยผอมขนาดนี้ต้องใช้ไหมเหรอ
1: ก็นี่นะฮะเจอทัวร์ลงเข้าไปนะครับเรื่องของปากกาลดน้ำหนักเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าเป็นตัวแทนโครงการเพื่อสุขภาพดีลดไซส์ลดโรคนะครับก็เจอดราม่าเข้าไปนะนะครับจากกรณีกันที่มีการคาดเดาในเรื่องของการว่าเธอใช้ปากกาลดน้ำหนักหรือเปล่านะครับเธอก็ขอชี้แจงนะครับว่าในส่วนของเธอเนี่ยนะครับมีบริษัทติดต่อมาให้เธอเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลตัวเองนะครับในโครงการลดไซส์ลดโรคนะครับก็เป็นโครงการที่หันมาดูแลสุขภาพเรื่องของลดน้ำหนักนะครับให้ดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีนะฮะตัวเธอเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเธอก็เหมือนกับรับโครงการนี้นะครับแต่ยืนยันว่าไม่ได้ปักเธอบอกว่าเธอไม่เคยออกมาพูดเลยว่าเธอใช่ว่าเธอปัก
0: เหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ให้เฉย
1: ๆใช่ใช่ใช่แต่ว่าเป็นพรีเซนเตอร์เรื่องเกี่ยวกับโครงการแบบลดดูแลสุขภาพอะไรแบบนี้คือตอนนี้ใครมันเหมือนเป็นกระแสนะว่าถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วจะไงจะโดนสังคมต่อว่าอย่างนี้หรอ
0: ใช
1: ่ครับเนี่ยน้องนิชาเขาไม่ได้ใช้เขาบอกมันไม่ได้ใช้
0: แต่นางเป็นพรีเซนเตอร์ให้
1: ครับ
0: อ๋อแล้วก็พอนิชาก็นึกออกว่าเขาผอมก็สวยหุ่นดีขนาดนั้นเนี่ยต้องใช้ยังต้องใช้อีกเหรอ
1: โอ้
0: ก็ไม่ต้องคือถ้าศิลปินดาราอะไรก็ใช้ก็ให้ใช้ไปนะเพราะว่าเขาอาจจะปรึกษาแพทย์แล้วก็ได้นะใช่ไหมแต่ว่าคนนี้จะไปทำตามอะไรพวกนี้ก็ปรึกษาแพทย์หน่อยมันเป็นเทรนที่มาแรงจริงฉีดแล้วผอมอย่างเงี้ยมันเสี่ยงมากไปไหมหรือยังไงนะครับ

0: ขวบเขาออกแบบมาว่าให้ผู้ใช้สามารถฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนแล้วไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกคนค่ะผลลัพธ์ก็ไม่รู้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะ
1: ครับ
0: กลัวว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวมันจะมีขายผ่านออนไลน์แล้วก็ซื้อกันเองนะ
1: มีน่าจะมีแล้วแหละพี่ตอนเนี้ย
0: นั่นไงนั่นไง
1: ที่พี่บอกตลาดมืดเนี่ยมันก็ในออนไลน์เนี่ยพิมพ์ปุ๊บเนี่ยมันขึ้นปั๊บแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: เนาะ
0: นั่นแหละรุ่นก็ไปซื้อตามกัน
1: เนาะหาปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่าถ้าใครจะใช้นะ
0: ใช่
1: คือคนที่เขาใช้ได้ผลเนี่ยมันก็มีแหละแต่ก็คงจะต้องมีปริมาณมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาทำยังไงกันเราก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงการนะไม่ได้ศึกษาสักทีนะฮะคืออย่างเราใช้กันนะพี่สีถ้าเรายังกินอย่างนี้คงไม่มีประโยชน์นะทุเรียนต่อด้วยชาไทยต่อด้วยข้าวขาหมู
0: เออนะของเราต้องเพราะไม่ได้ใช้ปากกาลดน้ำหนักต้องไปซื้อเข็มมาเย็บปากก่อน
1: หยุดกินสักที
0: ปากกาลดน้ำหนักไปด
1: ้วยเอาเราไม่อยู่เอาแล้วไม่อยู่หรอก
0: ต้องเย็บปากกินอร่อยเลิศนะคะยิ่งใช้60-40แล้วเมื่อวานนี้ซื้ออันนี้แซลมอนยำนะลูกนะแล้วก็ใส่นี่มานะกระเทียมเจียวนะ
1: โอ้โห
0: เชื่อไหมว่ากล่องละ200ใช่ไหมแล้วเราเสียตังค์แค่40%น่ะคุณคิดดูฉันซื้อกี่กล่อง
1: ก็คือ80 บาทใช่ไหมไม่กินแซลมอนในราคา80 บาทเนี้ย
0: ขอบคุณท่านนายกอนุทินนะคะ
1: เหมือนกันเมื่อวานไปกินสปาเกตตี้ผัดหอยลายแล้วก็ใส่ไส้กรอกด้วยเลยแอดเข้าไปเลยว่าแอดไส้กรอก80 บาทจ่ายแค่
0: สปาเกตตี้หอยลายใส่ไส้กรอกก็ไปอีก
1: เออปกติ80 บาทจ่ายจริงแค่32 บาทอ่ะโอ้โห
0: เ
1: สร็
0: จแล้ว
1: ที่สปาเกตตี้ใส่หอยลายใส่ไส้กรอก32 บาท
0: ใช่ไหมอือ
1: กินแล้วมันมีความสุข
0: พี่กัดซอย4เหร
1: อซอย4ครับพี่ผัดพริกแห้งโอ้โหไม่เห็นนะครับร้านนี้สุดยอดนะ
0: เลิศอร่อยนะฮะเรื่องกินพูดถึงเรื่องกินเรื่องอยู่แน่นอนนะคะคนกินอะไรคนที่ชอบสัตว์นักสัตว์ก็ต้องกินอย่างนั้นในล่าสุดคุณอุ๊บวิริยะแกก็เจอช่วงมรสุมในแต่ละปีนะคะยอมรับว่าชีวิตย่ำแย่ค่ะตอนนี้ที่ผ่านมาน้องรุ่งจากคนที่เคยมีเงินหลักล้านมีทองหยองเป็นร้อยจำได้ไหมคุณอุ๊บวิริยะอ่ะนักปั้นดาราอ่ะเคยใส่ทองอ่ะทองเส้นเบลล่มที่คอหมูไม่รู้กี่สิบเส้นเนาะแกบอกว่าเชื่อไหมว่ามีทองเป็นร้อยบาทเป็นหลักล้านเนาะแต่ปัจจุบันต้องมาเจอช่วงวิกฤตจนเงินเหลือไม่ถึง100 บาทในตัวเพราะว่าอะไรต้องดูแลสุนัขและแมวจรรวมกันแล้ว100 กว่าชีวิตนะคะแล้วก็เลี้ยงอยู่ที่บ้านในห้องพักอีก40 ตัวนอกห้องอีก10 ตัวฝากเลี้ยงตามต่างจังหวัดอีกเป็นร้อยก็เลยตัดสินใจทักไปขอความช่วยเหลือจากคนสนิทและเด็กที่แขกเคยปั้นเข้าสู่วงการบันเทิงอ่ะแกก็บอกชื่อมาเลยไม่รู้เขาฟ้องกลับหรือเปล่านะแกปั้นมาคือเวไทเทเนียมลิศสุพจน์ฟิลกิตติศักดิ์และทีมชลาวุฒิหรือแม้แต่อ้ำพัชราภาแกก็ปั้นมาแกบอกว่าแกทัก4 คนนี้ไปจริงๆทักไปหลายคนแต่ว่า4 คนนี้เนี่ยแกขอเล็กน้อยประมาณสัก 1,000 หรือ 2,000 ก็ได้เพื่อเอามาซื้ออาหารให้หมาแมวแต่ผลที่ได้กลับมาก็คือแกเสียใจเป็นอย่างมากแกบอกว่าเป็นช่วงที่เราแย่อยู่แล้วก็โทรทักไปขอบางคนก็อ่านแต่ไม่ตอบหมายถึงนี่ไลน์เนาะแล้วก็แกบอกก็ไม่ได้ขอเป็นหมื่นนะ1,000-2,000เองส่วนลูกรักบางคนโอ้ยไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้แกก็บอกโอเคไม่ให้ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะขอชื่อคืนให้หมดเลยชื่อเล่นฉันเป็นคนตั้งให้ทั้งนั้นไม่ช่วยหมาช่วยแมวโกรธมากทัวลงเมื่อวานนี้หลังจากแกโพสต์ไปแบบนี้ค่ะพบว่ามันก็เป็นความสมัครใจไหมล่ะพี่อุ๊บใช่ไหมคือจะไปบังคับว่าฉันปั้นเธอมาเธอต้องช่วยฉันโอนให้ฉัน 1,000-2,000 แกก็บอกว่าแกไม่ได้ว่าบังคับแกก็บอกว่าในเมื่อคุณมีชื่อเสียงขนาดนั้นแกขอ 1,000-2,000 นึงเอาไปช่วยหมาช่วยแมวไม่ได้เชียวหรืออะไรประมาณนี้แกบอกผิดหวังแล้วก็น้อยใจมากเพราะว่าในเวลาที่เด็กๆเหล่านี้เนี่ยแกใช้คำว่าเด็กๆนะเพราะว่า
2: ทุกคนจริงๆตัว

0: 50กว่าแล้วนะที่แกปั้นมาแกบอกว่าแกเคยไปช่วยงานฟรีตลอดโดยไม่คิดค่าตัวไม่คิดเงินแต่พอตัวเองลำบากและต้องการความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยต่อลมหายใจให้ตัดตอนจัดกับถูกเพิกเฉยแล้วก็บอกว่าถ้ามีโอกาสได้เจอหน้าเด็กปั้นกลุ่มนี้นะก็จะทักทายด้วยการเรียกชื่อเต่าไปซะเลยนะก่อนที่จะเข้าวงการให้สำนึกค่ะแกว่าอย่างนั้นแกก็เลยบอกว่าแกทักคุณอ้ำพัชราพาไปก็โอนมาช่วยทำบุญถึง 20,000 นะคะเนื่องวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตัวนี้ไม่ลืมคุณอุ๊บวิทยาปัจจุบันนี้70ปีแล้วนะคะแกก็บอกว่าต่อจากนี้แกไม่สนใจคอมเมนต์ลบๆแล้วนะเพราะว่าเข้าใจและเข้ามาปกป้องบางคนก็ปกป้องทนถึง 98% ขอโฟกัสที่การหาความสุขให้ตัวเองในการดูแลสัตว์ต่อไปใครเข้ามาเน้นอะไรแกบอกเดี๋ยวจะให้ทนายเก็บไว้แล้วก็จะฟ้องก็ระมัดระวังหน่อยละกัน
1: ก็พี่เวเขาก็มีคดีของเขาอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมล่ะผมก็อาจจะ
0: ใช่นั่นแหละมีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าคุณเวไทเทเนียมอ่ะจะเอาตัวไม่รอดอยู่พี่อุ๊บก็ไปโฟกัสคนอื่นก่อนนะคะแกก็เลยแฉว่าก่อนเข้าวงการคนนี้เนี่ยไม่ใช่ชื่อนี้แกตั้งให้หมดแหละให้มันดูแบบโมเดิร์นทันสมัยอย่างเงี้ยค่ะคุณ
1: พ
0: งศ์เราก็เพิ่งรู้ชื่อเล่นของศิลปินหลายคนอ๋อคุณอุ๊บตั้งให้ดูแบบว่าทันสมัยแล้วก็พอเข้าวงการก็อีกชื่อนึงอะไรประมาณเนี้ย
1: โอ้มีชื่อมีฉายามีอะไรอย่างงี้เนาะ
0: ค่ะ
1: แต่คนที่เขาเป็นแมวมองเนี่ยเขามองขาดนะว่าต้องชื่ออะไรต้องอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ชื่ออะไรจะดัง
0: ถ้าเข้าวงการ
1: ต้องมาเปลี่ยนชื่อเธอจะดัง
0: ชื่อนี้ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างงี
1: ้ด้งนี่ดังไหมด้งดังได้ไหมชื่อด
0: ้ง
1: ด้งจริงๆถ้าลุงนี่เปลี่ยนชื่อก่อนเข้าวงการดีกว่า
0: พระเอกชื่อด้งก็ได้อยู่นะ
1: ไม่ทันแล้วล่ะถ้าทางจะไม่ทันแล้ว
0: พี่มาอะไรบอกว่าฟังคุณสีและน้องโด่งเล่าเรื่องกินพี่ก็อดขำไม่ได้ค่ะโอ้ค่ะพี่ลอง
1: คือเวลาว่าเรา
0: คือเรา
1: ต้องเย็บปาก
0: เออต้องเย็บปากจริงคือคนมันชอบกินนะพี่น้องพี่ก็อย่าว่าพวกหนูนะคะคือจะเอาปากกามาปักปุ่มก็ไม่ได้นะคะต้องเอาเข็มต้องซื้อเข็ม
1: ไป
0: ปากเท่านั้นวันนี้ก็มีโควต้าอีก333บาทเราจะไปกินอะไรกันดี
1: แนะนำว่าซื้อทุเรียนก็คุ้มกว่าพี
0: ่เออ
1: สมมติว่าทุเรียน300เนี่ยเราจ่ายแค่120
0: เออ
1: กินทุเรียน
0: 342ใช่ค่ะ
1: หนึ่งนะสัก300เนี่ยนะได้อยู่
0: แล้วก็เติมเงินเข้าไป120บาท
1: ใช่เอาให้หายอยากเดี๋ยวมันก็หมดหน้าทุเรียนแล้ว
0: ใช่ค่ะไปใช้จ่ายขอย้ำอีกทีนึงนะคะสำหรับในส่วนของบัตรคนจนนะคะพรุ่งนี้เริ่มลงทะเบียนใหม่จนถึง21มิถุนายนนะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณสมบัติแล้วพอที่จะเป็นคนจนได้นี่ขอย้ำนะจะได้ไม่ยาวจริงๆมันชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละก็คือว่าใครที่มีคุณสมบัตินะอายุนะได้อะไรได้ก็ลงทะเบียนพรุ่งนี้ผ่านแอปเป๋าตังดูก่อนถ้าไม่ผ่านแล้วค่อยไปธนาคารนะคะส่วนคนที่ถือบัตรอยู่ก็ต้องยืนยันสิทธินะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวสิทธิ์จะขาดไปนะเพราะว่าพอโครงการไทยช่วยไทยพักหมดเดือนกันยาวันที่1สิงหาเริ่มใช้บัตรคนจนได้เป็นครั้งแรกเลยค่ะน้องลุง
1: ครับโอ
0: ้เนี่ยค่ะ30กันยาใช่ไหมไอตัว60 40เราใช้กันจนถึงวันนั้นวันสุดท้ายเนาะ
1: ครับ
0: พอ1สิงหาปุ๊บรัฐบาลปล่อยบัตรคนจนเลยค่ะเริ่มใช้สิทธิ์กันครั้งแรก1สิงหาคมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะให้เช็คก่อนแล้วก็ยืนยันตัวตนกันแล้วก็ย้ำนะต้องยืนยันตัวตนทุกรายสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ที่จะลงทะเบียนกันพรุ่งนี้ค่ะ
1: เห็นบอกคราวนี้เพื่อตรวจไปถึงขนาดว่าถ้าใครที่เอาอะไรนะเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีอ
0: ่ะค่ะ
1: นะคะเอาชื่อพ่อแม่เป็นรถหย่อนภาษีเนี่ย
0: ทั้งที่ไม่ดูแลพ่อแม่อย่างนี้หรอ
1: เหมือนกับว่า

0: มันก็ถือว่าเป็นคนที่มีรายได้เกินแสนท่านอาจจะไม่ได้เข้าอยู่ในชื่อของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ก็เอาถ้าคุณเสียภาษีก็แสดงว่ารายได้คุณเกินแสนต่อปีสิ
0: ตัวลูกไงพี่แต่ว่าตัวพ่อแม่เนี่ย
1: ก็ไม่ได้เหรอ
0: พ่อแม่จะไม่ได้ไปด้วยนะ
1: เพราะว่าถูกลูกลดเงินไปแล้วอย่างนี้เหรออ
0: ่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้เกณฑ์ตรงนี้หรือเปล่านะก็คือว่าหมายถึงว่าดูครอบครัวคุณมีรายได้เกินแสนนะคุณก็ต้องแต่บางคนบอกโหมันจะมาวัดกันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่า
1: เออก็ไม่ได้สิว่าลูกกับแม่บางทีก็อาจจะอยู่คนละบ้านก็ได้
0: ไม่ใช่ว่าลูกจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ทุกคนน่ะ
1: ใช
0: ่พ่อแม่บางคนก็อยู่ส่วนพ่อแม่แต่ว่าแต่ตอนนี้เหมือนกับคุณคันจะใช้หนึ่งในมาตรการ
1: ไม่ได้ส่งเสีย
0: ครับหนึ่งในมาตรการที่เขาจะเอามาคัดกรองรอบใหม่เนี่ยพี่ก็ดูเรื่องของเขาจะดูด้วยว่าชื่อพ่อแม่ใครเนี่ยเอามาลดหย่อนภาษีก็แสดงว่าครอบครัวมีรายได้เกินแสน
1: ถูกเพราะว่าการที่ลูกเอาชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนแสดงว่าลูกต้องดูแลพ่อแม่อยู
0: ่เออเดี๋ยวดูนะฐานข้อมูลเขาจะพึ่งขนาดไหนนะ
1: ก็ระวังเขาแสดงว่าก็ไม่ง่ายเนาะในการที่จะเป็นคนจนจริงๆนะอย่าเป็นเลยขอให้ทุกคนมีรายได้เกินแสนเกินแสนนะคะจะได้ไม่เป็นคนจนเนาะคนจนจะได้หมดจากประเทศไทย
0: ครับผม
1: เนาะ
0: ที่บอกคือว่าผมนะว่าคือเวลาโทรมาบ้านนู้นได้บ้านนี้ได้เนี่ยอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่มีจริงๆแล้วยังไม่ได้หรือว่าคนพิการแล้วไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยโอ้อันนี้น่าเห็นใจ
1: ใช่แล้วที่
0: ใครจะเล็ดรอดไปช่างมันเถอะแต่ว่าถ้าคนที่ลำบากอ่ะขอให้ได
1: ้ค่ะ
0: ขอให้รัฐบาลอย่าไปประเมินเขาแบบว่าโอ้โหเหมือนวันก่อนที่หน้าไมค์เราโทรมานะพี่หย่ากันไปตั้งเป็นสิบปีแล้วอ่ะยังตกหล่นเลย
1: แล้วก็น้อยใจไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องทบทวนสิทธิ์ตรงนี้ว่าถูกแล้วล่ะที่ให้ลงทะเบียนให้ยืนยันตัวตนใหม่เลยเดี๋ยวก็จะไปเช็คสิทธิ์กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้เช็คเลยที่ถืออยู่ตอนนี้13ล้านกว่าคนเนี่ยน้องดงเดี๋ยวก็จะคัดกรองใหม่ตามเกณฑ์ใหม่ที่มันเข้มข้นขึ้นว่าคุณเนี่ยไม่ใช่ว่ามีทรัพย์สินแล้วไปใส่ชื่อคนอื่นไว้มีรถยนต์จอดเรียงรายอยู่ในบ้านแต่เป็นชื่อคนอื่นทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ันเนี้ยอันนี้ต้องทำยังไงกลุ่มเนี้ย
0: ใ
1: ช่ไหมมันก็ต้องจนจริงๆอ่ะคือบัตรอย่างเงี้ยเพราะนั้นณขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจอยู่นะคะแล้วก็จัดทำข้อมูลเพื่อจะส่งไปที่กระทรวงการคลังนะแล้วเชื่อว่ากลุ่มผู้ตกหล่นส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ยต้องได้รับต้องบอกว่าต้องได้รับไม่ใช่ว่าจะนะคะต้องได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อจะให้รัฐเยียวยาอย่างน้อยโอเคได้เดือนละ300-400ก็คือพอได้ซื้อกับข้าวกับปลาของจำเป็นในครอบครัวนะในครัวเรือนนะต้องรู้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: นี่ค่ะเนี่ยเห็นใจวันเดียวก็คัดกรองอย่าคือหน่วยงานต้องตรวจสอบข้อมูลให้แม่นยำต้องมีเกณฑ์อันนี้ด้วยต้องรู้เขาบอกว่าจะเอาเกณฑ์การถือครองกรมธรรม์มาด้วยนะ
0: ก็คือใครมีกรมธรรม์ก็ถือว่าไม่จนไงเหรอ
1: ไม่จนนะมีตังค์อ่ะค
0: ุ
1: ณซื้อกรมธรรม์ได้ซื้ออะไรอ่ะซื้อการลงทุนเนี่ย
0: ครับก็เข้มข้นแหละผมเชื่อว่าครั้งนี้เขาจะเข้มข้นขึ้นในการตรวจนะครับฐานข้อมูล Big Data ของรัฐบาลก็เดี๋ยวดูว่าจะมีข้อมูลมากน้อยขนาดไหนอย่างไร
1: ก็เขาบอกว่าอย่างนี้นะมีการคาดการณ์นะว่าขณะนี้ที่มีคนถือบัตรคนจนอยู่ 13.18 ล้านเนี่ยถ้าเอามาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่นะคะเมื่อคัดกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วปริมาณผู้ถือบัตรคนจนอาจจะลดลงถึงประมาณ 20% แต่ช่วยประหยัดงบของรัฐได้กว่า 20,000 ล้าน
0: อ๋อ
1: ไม่น้อยนะคะไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นงบที่ได้คืนมา 20,000 ล้านต่อเดือนที่โอนกันไปเนี่ยก็อาจจะไปช่วยคนกลุ่มใหม่ที่เปราะบางกว่า
0: อืม
1: นะ
0: ครับ
1: ค่ะ

0: ที่บอกขอให้ได้ถึงคนที่เขาไม่มีจริงๆคนที่เขาลำบากจริงๆ
1: จริ ง
0: ค
1: ่ะอันนี้ก็ลำบากเยอะจริงๆนะแต่ว่ามันบางทีตกหล่นจัง
0: ครับ
1: ตกหล่นเยอะเลยนะคะก็รอเช็คกันนะคะพรุ่งนี้ว่าอย่างไรก็จะประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนะ
0: ครับผมเราไปเริ่มลงทะเบียนกันก่อน 4-21 มิถุนายนนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ครับเอามาดูคนที่ไม่ลำบากกันบ้างนะครับเรื่องของกีฬาสักนิดนึงนะครับพี่สีเขาจะเอาเสื้อของตำนานนักฟุตบอลของบราซิลนะครับเปเล่นะฮะ
1: ใ
0: ช่เสื้อเปเล่เอามาประมูลครับพี่ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเอามาประมูลเนาะ
0: เป็นเสื้อที่ใส่ลงเล่นนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี1958โอ้โหนะฮะนัดนั้นเนี่ยนะครับ
1: เบอร์อะไรเบอร์10เบอร์9
0: เปเล่เบอร์10
1: ใส่เสื้อ
0: ส
1: ี
0: น
1: ้
0: ำเง
1: ิน
0: ในวันนั้นใช่
1: เปเล่เบอร์10ตลอดกาลนะคือไม่ใช่เบอร์9เราจำผิดอ๋อค่ะ
0: เปเล่เบอร์10นะฮะแล้วก็นัดนั้นเนี่ยใส่เสื้อสีน้ำเงินนะครับเลข10เนี่ยเป็นสีเหลืองเป็นเสื้อทีมชาติบราซิลนะ
1: 1958
0: ครับ58หรือปีไหนนะปีนั้นเนี่ยเปเล่ยิงคนเดียวในนัดชิง2ลูกนะครับช่วยให้บราซิลเอาชนะสวีเดน5-2สร้างสถิติเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะครับด้วยวัยแค่17ปีนะก
1: ็
0: ปีนั้นเปเล่เพิ่ง17นะครับคว้าแชมป์โลกครั้งแรกกับบราซิล
1: ค่ะ
0: นะฮะ1958เสื้อตัวนี้ถูกประมูลถูกประเมินเอาไว้นะครับที่มูลค่า6ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย
1: เท่าไหร่
0: นะครับ
1: 6ล้านเหรียญ
0: 6ล้านเหรียญสหรัฐ
1: โอ้ตาย
0: เดี๋ยวคูณก่อนนะฮะคูณทั้ง32แล้วนะเท่าไหร่ตอนนี้33
1: 100ล้านอ่ะ
0: 192ล
1: ้าน
0: เสื้อ1ตัวใส่กรอบมาไว้ที่บ้าน192ล้านนะครับเสื้อได้เสื้อเปเล่จริงๆนะใส่นะจริงๆเลยนะนะครับเขามี
1: ใส่ตอนนี้17ก็ตัวเล็กแสดงว่ายังตัวเล็กมาก
0: ครับ
1: โชคดีที่เราใส่ไม่ได้โอเ
0: คโชคดีไปไม่งั้นทั่วโลกอด
1: เป็นเราโอ้โห1958มันกี่ปีมาแล้วล่ะเนี่ย
0: มัน
1: ปีนี้2026เนาะเดี๋ยวนะตัวนี้68ปีของโลก
0: 8ปี
1: 68ปีเปเล่สวมครั้งแรกปี1958
0: ตัวเดียวในโลกแล้วจริงๆนะก็มันเป็นมูลค่าทางใจแหละผมว่านะ
1: ใช่ค่ะ
0: คนที่เขามีเงินจริงๆก็เล็กน้อยมากเพราะมันหาไม่ได้แล้ว
1: ก็มาเก็บใส่กรอบไว้
0: แล้วเนี่ยช่วงฟุตบอลโลกมันก็จะมีอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อมันก็เป็นกระแสเนาะส่วนบอลโลกพี่เรามีข่าวแว่วๆมาแล้วนะว่าเอกชนทุ่มซื้อแล้วนะครับ
1: เอาจะซื้อแล้วเหรอใช่แล้วนะ
0: เอกชนเรายื่นไปแล้วครับประมาณ600กว่าล้าน
1: โอ้
0: ยื่นไป600กว่าล้าน
1: ไป600กว่าล้านจาก 1,300 เหลือ600
0: ใช่มีแนวโน้มว่าคนไทยมีสิทธิ์เสียตังค์แล้วได้ดูต้องเสียเงิน
1: เอาตอนแรกเขาจะให้รัฐซื้ออย่างเดียวไม่ใช
0: ่
1: หรอ
0: ใช่ก็รัฐไม่เอาแล้วอ่ะก็รัฐไปประกาศโทษมาก่อนนะเขาก็โกงราคาเลยสิ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่รู้เดี๋ยวดูว่ารัฐจะร่วมไหมนะฮะร่วมให้คนไทยได้มีโอกาสได้ดูฟรีด้วยไหมนะที่แน่ๆเอกชนเขาบอกว่ามีเจ้าหนึ่งยื่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังความคืบหน้ากันดู
1: ค่ะ
0: ขอเอาสักแบบไม่เกิน500ใช่ไหมเดือนเดียวดูบอลไม่เกิน500พอจะยอมจ่าย
1: 500จ่ายได้อยู่เนาะ
0: 500บาทเนี่ยกำลังแบบพอไหวสำหรับคนดูจะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนงบประมาณรัฐบาลนะฮะ
1: ใช่คือเดือนเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะดูทุกนัด
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: จะดูนัดดูไม่ไหวแล้วเราคนขยันนะคนขยันทำงานนะพี่ 8-9 โมงเราไปทำงานแล้วอ่ะนี่
1: เขาได้ไปดูย้อนหลัง
0: พูดเตะ 8 โมง 9 โมงอ่ะเราคนทำงานอ่ะเราจะไปดั้งดูบอลได้ไง

0: หน้าว่าแย่เลย
1: ใช่ไหมดูไม่กี่นักเองต่อรองต่อรองยังจะซื้อยังจะซื้อเนี่ย
0: ถือเวลาลางานถือเวลาลางานดูบอลเลยนะฮะ

0: อาทิตย์เดียวแล้วคนไทยจะได้แบบก็คึกคืนขึ้นมาแหละเนาะในแวดวงอะเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะคึกคืนคึกคักเขาบอกว่าในฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยเดี๋ยวฟีฟ่าจะเพิ่มเทคโนโลยีขึ้นมาเกี่ยวกับระบบจับล้ำหน้าออกเส้นอะไรพวกนี้ค่ะโอ้รู้เทคโนโลยีประเภทไหนอีกนะ
1: เห็นอย่างว่า
0: ทั่วสนาม
1: นะ
0: ติดตามตัวนัก
1: กฎกติกาใหม่ก็แบบอย่างการทุ่มอย่างเงี้ยนะก
0: ็
1: ห้ามถ่วงเวลาคือจะทำให้ฟุตบอลเนี่ยมันสนุกมันเร็วขึ้นทุ่มเนี่ยต้องทุ่มภายใน5วินาที
0: แล้วก็จะมีชิปฝังในลูกบอลด้วยนะ
1: ครับ
0: มี
1: ชิปฝังในลูกบอลจะดูเรื่องของแบบบอลข้ามเส้นหรือยังออกหรือยังเข้าไม่อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยจะดูแค่ว่าฟุตบอลเนี่ยข้ามเส้นเข้าประตูหรือยังอันนี้อาจจะเอามาใช้ในเรื่องของออกข้างหรือยังออกหลังก่อนเปิดเนี่ยลูกบอลออกไปทั้งลูกหรือยังอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เทคโนโลยีมันก็ช่วยเราได้ล้ำหน้าขึ้นมากเรื่อยๆเนาะ
0: ใช
1: ่ก็น่าจะสนุกสนานขึ้นนะครับในการดูฟุตบอลครั้งนี้
0: รอบนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: อีกค่ะบันเทิงและกีฬา
1: ครับเมาข่าว
0: เล่าบันเทิงเรามีกรมใหม่ชื่อกรมลดโลกร้อนเหรอ
1: จริงเหรอพี
0: ่ใช่ตั้งแล้วเมื่อวาน
1: โอ้
0: กระทรวง
1: อะไรอ่ะ
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาเสนอที่ประชุมครม.ขอตั้งกรมใหม่ชื่อกรมลดโลกร้อน
1: กระทรวงทรัพย์กรมลดโลกร้อน
0: ลดโลกร้อนโอ้โหถึงต้องเป็นกรมเลยเหรอก็ถือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของนี่แหละสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เนาะถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงจำเป็นต้องตั้งกรมถ้าฟังจากรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นแกบอกว่า เพื่อให้สามารถเข้าถึงงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนระหว่างประเทศได้มากขึ้นเอามาป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตอากาศการลงทุนอ๋ออันนี้ก็พอฟังได้นะคือเขาจะมีเงินกองทุนจากระหว่างประเทศอ่ะอนุมัตินะคะก็ประสานกันเหมือนกับได้คือจะได้เข้าถึงแหล่งทุนระหว่างประเทศอ่ะคือเพราะว่าจะรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เลยต้องมีกรมเฉพาะขึ้นมาหนึ่งกรมเลยลดโลกร้อน
1: โอ้ครับครับ
0: ค่ะ
1: อ๋อ
0: เข้าใจตรงนี
1: ้นะก็ตามนะตามสถานการณ์โลกนะฮะมีหน่วยงานขึ้นมาดูแลเนา
0: ะค่ะส่วนการเมืองอื่นๆช่วงนี้นายกเงียบๆเนาะอยู่ไหนยังไงทำอะไรเม
1: ื่อ
0: วานนี้ก็นักข่าวถามเรื่องกรณีคุณเสรีพิสุทธิ์ไปบุกที่เขากระโดงบุกบ้านคุณเนวินเนาะคดีเขากระโดงนะนักข่าวก็ถามแหละเมื่อวานคุณอนุทินก็พูดสั้นๆว่าทุกคนมีสิทธิ์จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแต่เป็นอย่าง
1: ครับ
0: เพราะว่าถามว่าแล้วตอนนี้กระบวนการมันเป็นยังไงอ่ะสำหรับเรื่องนี้แกก็บอกว่าอยู่ในกระบวนการที่ได้ทำอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายถ้าออกมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่ได้มีใครอยู่เหนือกฎหมายหรอกใครจะฝ่าฝืนได้ถ้าถามว่าตอนนี้กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าเรื่องการทวงคืนทีละแปลงหรือเปล่าคุณอนุทินก็ตอบว่าเป็นเรื่องของการรถไฟนะที่ต้องรายงานที่กระทรวงคมนาคมก่อนส่วนกระทรวงมหาดไทยกับกรมที่ดินก็มีรายงานมาตลอดเหมือนกันไม่ได้ผูกพันกับคำพิพากษาที่บางคนพยายามจะพูดแล้วไปชี้นำให้สาธารณะได้เชื่อถือแต่ว่าอย่างนั้นก็คือว่าคำพิพากษาเนี่ยผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งคำพิพากษาที่ออกมาคือชาวบ้านเนี่ยไปฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดแล้วศาลก็บอกว่าไม่ให้ออกแล้วไปทึกทักเพราะว่าแปลงอื่นก็คือไม่ได้ถูกกฎหมายเป็นเถื่อนไปหมดก็ไม่ใช่

0: พราะฉะนั้นการรถไฟก็ต้องไปฟ้องเป็นรายแปลงใครที่บุกรุกก็คือฟ้องกลับเอาคืนมาเป็นรายแปลงนะคะศาลก็มีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามนายกก็ย้ำว่าไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดเรื่องนี้อย่าห่วงเลยเขาสันจันดูหน้าเครียดอยู่เมื่อวานอาจจะเครียดเรื่องอื่นนะไม่ได้เครียดเรื่องนี
1: ้
0: เครียดเยอะแหละคุณอนุทินเนี่ยขนาดว่าเนี่ยให้เงิน60-40อยู่คมนะว่าเข้าไปดูในคอมเมนต์นะโอ้โหเนาะก็กระหน่ำไม่ใช่ชม
1: ก็ยังโดนว่าก็ยังโดนแซะเลยนะ
0: โอ้โหทั้งนั้นเนี่ยค่ะทั้งนั้นค่ะ
1: พักฟังสักเพลงนะครับพี
0: ่ได้ค่ะเพลงสดนะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ
1: ครับ

ังๆหน่อยตีมือดังๆหน่อยคนไหนตีมือดังๆสตังไหลเข้าบ้านคนไหนเสียงดังสตังไหลเข้าบ้านเด้อ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิว

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ก็ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวกราบอะไร
4: โอเค
3: ปู
4: เพียง
5: น่ากินจัง
6: ทั้งไก่ทอด
5: กุ้ง
6: ปลาหมึก
5: หมูอัดผักมีประโยชน
7: ์กรอบอร่อย
8: แน่นอนจ้า
9: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
10: ไหนบอกอมเพียง
11: ใช้ตราฉลากทองไง
12: อร่อยนานต้องตราฉลากทอง
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: โอ้ยปวดท้อง
16: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
15: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
16: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
2: เดี๋ยววันนี้คงเป็นประเด็นกันพอสมควรเรื่องนี้นะครับพี่ศรีโรงรับจำนำนะครับที่ขอนแก่นนะครับติดป้ายว่าไม่มีเงินให้กู้แล้วอ้าวชาวบ้านงงเลยฮะของรัฐนะครับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพนะครับที่ขอนแก่นติดป้ายว่าไม่มีเงินให้ชาวบ้านกู้ยืมเนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพออ้าวอย่างนี้ที่พึ่งสุดท้ายของชาวบ้านนะที่จำนำเนี่ยนะฮะโรงรับจำนำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพนะครับโอ้ว่าเอ๊ะมันทำไมมีป้ายแบบนี้ขึ้นนะครับเอาสั้นๆ สรุปว่าเทศบาลเขาบอกว่าที่มีมติไม่เห็นชอบวงเงินกู้เพิ่มอีก40ล้านเนี่ยนะครับให้กับทางสถานธนานุบาลเนี่ยเนื่องจากว่าฝ่ายบริหารเนี่ยมองว่าข้อมูลของสถานธนานุบาลที่ยื่นมาเนี่ย4หน้ากระดาษนะมันยังไม่โปร่งใสมันยังไม่เพียงพอควรจะไปทำรายละเอียดมานะครับฝั่งสธ.ฝั่งเทศบาลเนี่ยเขามองว่าเขาไม่ได้ขวางหรอกนะจะกู้เงินเนี่ยแต่ว่ามันต้องมีรายละเอียดที่มันมีที่มาที่ไปเงินนี้มันจะไปไหนยังไงเขาบอกว่าภาระหนี้เดิมตอนนี้เนี่ยนะของสถานธนานุบาลเนี่ย121ล้านบาท

0: ถูกแต่มีเงินหมุนเวียนเนี่ยเหลือ8,800,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นการจะให้กู้รอบใหม่เนี่ยมันต้องมีแผนการที่ชัดเจนนะฮะโอ้ไม่เคยรู้เลยพี่เราว่าสถานธนบัตรหรือโรงจำนำเนี่ยเขาขาดทุนหรือเขากำไรยังไง
1: คนที่เก็บดอก
0: เงินเขาจะขาดทุนได้ไง
1: หลักร้อยล้านขาดทุนขาดทุนตรงที่ว่าชาวบ้านเอาของไปจำนำแล้วไม่ไถ่คืนไง
0: ไม่ไถ่คืนใช่ไหมอ๋อ
1: เพราะจะเป็นสถานธนบัตรมันเป็นของรัฐดอกเบี้ยก็ถูก
0: ครับ
1: ไปยอมเสียดอกเบี้ยเอาแล้วเงินก็ไปจมอยู่งั้นใช่ไหม
0: สงสัย
1: ใช่คิดว่าน่าจะอย
0: ู่นี่งงต้องเป็นระดับจังหวัดเข้าไปแก้ปัญหาแล้วล่ะนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะงั้นอย่างที่บอกมันเป็นที่พึ่งอาจจะสุดท้ายนะของชาวบ้านอ่ะ
1: เนาะถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้
2: 5.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: 7:00 น.ของวันพุธที่3มิถุนายนค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
4: ครับผมในเช้าวันนี้เรา2คนนะครับก็นำข่าวมาเสนอกันตั้งแต่6:00 น.แล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามพวกเราได้ทางเพจ Facebook ของ FM 100.5 และเพจ Facebook ของ Good Morning ASEAN รวมทั้งการไลฟ์สดทาง TikTok ด้วยนะครับฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ไลฟ์ทาง TikTok ให้เราด้วยนะครับจะได้ทำให้คุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยสามารถที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีนะครับจากพวกเรานะครับมีการทักทายมาจากคุณ Ion Girl 950จากสวัสดีจากหัดใหญ่นะครับคุณ Empress แล้วก็คุณมิกกี้บ้านเราเบรกคอมเมนต์บ้านเราอ่ะร้านขายยายังควบคุมไม่ได้เลยนะคนไม่จบเภสัชยังขายได้เลยอุ้ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับถ้าเลือกเอากับร้านที่เขามีแบรนด์เนี่ยเขาจะมีเภสัชกรอยู่ตลอดเลยนะครับคุณฟังครับคุณมิกกี้ครับ
3: ค
4: ่ะที่จะเห็นท่านใดบ้างครับ
3: มีหลายท่านเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปถึงบ้างแล้วคุณสุประชัยมาเป็นท่านแรกนะคะแล้วก็คุณลอร่าจีนสวัสดีค่ะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าวันนี้หยุดมาออกกำลังกายค่ะโอแข็งแรงจังเลยนะคะขอให้ไปถึงเป้าหมายนะคะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตคุณยุทธพงศ์สวัสดีมาจากอำเภอสอดแม่ตากค่ะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะอุณหภูมิ25 องศาอากาศดีมากเลยนะคะคุณหมูก็ทักทายมาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะบอกว่าเช้านี้26 องศาเซลเซียสนะฮะ PM 2.5 เป็นสีเหลืองค่ะคุณอาพรก็สวัสดีทักทายเรามาเช่นกันนะคะบอกว่ารายการนี้เป็นรายการสุดยอดข่าวสารขอบพระคุณนะคะคุณกนัฐภาค่ะสวัสดีมาจากภูเก็ตบอกว่าเช้านี้26 องศาเซลเซียสค่ะมีคุณชวรีคุณเบียร์คุณสักรินคุณเดชเดชาคุณเสือนอนไม่หลับและก็คุณเดชเดชาบอกว่าดอยหลวงเชียงดาวเช้านี้24 องศาอากาศดีเข้าไปอีกนะฮะสวัสดีคุณกฤษมนจากจังหวัดมหาสารคามด้วยค่ะคุณวรวุฒิคุณสมบัติเหมแก้วคุณหัวหน้าหลอดน้อย
4: ค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: มีคุณ TikTok อะไรเห็น
3: เชิญพี่
4: ต้นคุณอะไรคุณอะไรนะใช่ไหมทางนี้เห็นที่ทาง TikTok นี่เห็นคุณอโนไทยแล้วก็คุณหมูไม่รู้ว่าหมูเดียวกันหรือเปล่านะครับสวัสดีพี่เจเจด้วยครับ
3: ค่ะขอบคุณมากค
4: ่
3: ะ
4: ก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับในเรื่องทางรอด SME อาเซียนในยุคต้นทุนพุ่งเนี่ยเราไปฟังข่าวดีเรื่องของการไปดูเรื่องของประวัติศาสตร์ไปท่องเที่ยวให้พักผ่อนหย่อนใจให้สบายตัวกันนะครับทริปประวัติศาสตร์ครั้งแรกแห่งปีที่คุณไม่ควรพลาด The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค FM 100.5 Mcord News ภูมิใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองชราพระราชสมภพสู่ราชธานีอโยธยา3 วัน 2 คืนนะครับวันที่เดินทางคือ 3-5 กรกฎาคมนี้นะครับตอนนี้เหลือ10ที่สุดท้ายไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่หาจากที่ไหนไม่ได้รวมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์สุงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์เจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริป3เส้นทางย้อนตำนาน3 วัน 2 คืนนะครับวันแรกเนี่ยมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในพระเบญจภาคี Special